0: ๊สอันนี้เกิดการเผาไหม
1: ้แต่อาจารย์ครับแรกเลยนะตื่นเต้นมากเลยค่ะได้เห็นกับตาเลยจะเลยอะค่ะเพราะเราก็ได้ข่าวมาตลอดเนอะแล้วก็เห็นเป็นลูกแบบใสๆเนี่ยขึ้นไปเลยเป็นแก้วเหมือนแก้วใสขึ้นไปเลยนะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: สวยมากเลยค่ะ
0: ถ้าจะรวมตัวเป็นก้อนๆนะฮะจริงๆถึงจะคือเมฆคือฝนพวกเขาก็ขึ้นทุกปีนะ
1: ก็บางทีก็อดประหลาดใจไม่ได้นะอาจารย์ว่าทำไมตรงกันได้แบบทุกวันวันนี้นะแล้วไม่มีวันอื่นด้วยนะอาจารย์เนาะ
0: ก็นั่นเนี่ยฮะก็การมุมของชั้นบรรยากาศและแรงดึงดูดระหว่างโลกกับดวงจันทร์นะครับ มันทำให้ตรงเป๊ะพอดี
1: ตรงเป๊ะเลยนะค
0: ่
1: ะ
0: แล้วทำไมวันเพ็ญเดือน12เขาไม่มาล่ะ ทำไมมาแต่วันออกพรรษา
1: เออคือวันออกพรรษาใช่ค่ะถึงขั้นมีคนไปตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ค่ะว่าเอ๊ะทางฝั่งลาวเขามีการขุดไว้ข้างล่างแล้วก็พอถึงวันนั้นก็ทำให้มันปุดขึ้นมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: คนสองฝั่งแม่น้ำโขงนะครับมีความเชื่อและวิธีเดียวกันวันนั้นไม่มีใครต้มตุ๋นใครแน่นอน
1: น
0: ั่
1: นสิค่ะค่ะ
0: นะฮะยกเว้นคนที่สร้างความงมงายนะฮะแม้จะคุมผ้าเหลืองก็ยังหลอกต้มตุ๋นคนได
1: ้ค่ะ
0: บางไฟพญานาคไม่เคยหลอกนะฮะเพราะเขาเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติอยู่แล้วแต่ที่ผมบอกว่าน้อยลงเนี่ยก็เพราะว่าธรรมชาติของสายน้ำมันเปลี่ยนไปนะครับมันไม่ฟรีโฟลว์เหมือนเดิม มันมีเขื่อนมากั้นแล้วมวลของน้ำก็ไม่ปกติตามฤดูกาลอุณหภูมิของน้ำก็เปลี่ยนไปเมื่อผ่านการผลิตไฟฟ้านะฮะไอ้สิ่งเหล่านี้นะครับมันก็เลยทำให้ธรรมชาตินั้นเปลี่ยนไปโดยแมนเมดนะก็คือมนุษย์เข้ามาแทรกอยู่ตรงนั้นที่ผมยกกรณีเรื่องบังไฟพญานาคยกกรณีเรื่องของเขื่อนน้ำเทินสองเอามาประกอบกันก็เพราะว่ามันเป็นวิศวกรรมที่เปลี่ยนสายน้ำเป็นวิศวกรรมที่เปลี่ยนธรรมชาตินะฮะลองนึกภาพนะครับก็คือน้ำเทินอยู่ทางเหนือน้ำเซบังไฟอยู่ทางใต้โดยมีภูเขาเทือกนากายขวางกั้นอยู่แล้วอยู่มาวันหนึ่งมนุษย์อยากจะเอาน้ำเทินที่อยู่ทางเหนือมาผลิตไฟฟ้านะครับโดยอาศัยหลักของความสูงแล้วก็เจาะอุโมงค์ทะลุภูเขานะครับแล้วก็ปล่อยน้ำทะลุอุโมงค์นั่นแหละครับเอาเครื่องปั่นไฟเครื่องอะไรเนี่ยมาวางตั้งรองรับอยู่ด้านล่างและด้านล่างนั้นก็คือน้ำเซบังไฟหมายความว่าแม่น้ำสองสายนี้บรรจบกันได้ด้วยอุโมงค์ที่มนุษย์ขุดทะลุทะลวงภูเขาแล้วก็ปล่อยน้ำลงมานะครับน้ำเทินเนี่ยก็เลยไหลลงเสบังไฟ
1: อืมค่ะ
0: นะครับทั้งที่สองสายน้ำนี้ไม่บรรจบกัน
1: อืม
0: นะแต่เขามนุษย์ก็ทำให้มันบรรจบกันโดยการเจาะอุโมงค์ทะลุภูเขา
1: อืมค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะจากจุดสูงลงมาจุดข้างล่างก็ลองนึกดูนะฮะอุโมงค์นี้ยาว11กิโลเมตร
1: ค่ะ
0: ความกว้างของอุโมงค์เนี่ยก็ผมบอกแล้วรถ10ล้อ10คันเรียงกันวิ่งเข้าไปได้เลยนะฮะไม่ได้เรียงแถว1นะครับเรียงหน้ากระดาน
1: เร
0: ีย
1: งหน้ากระดานเข้าไปแสดงว่ากว้างมากเลยนะอาจารย
0: ์นั่นแหละครับมันก็เลยเป็นที่มาของพลังงานไฟฟ้า 1,070 เมกะวัตต์แล้วก็ 95% ส่งมาที่ประเทศไทย
1: ค่ะ
0: นะฮะก็ลองนึกดูนะครับโดยปกติแล้วมวลของน้ำที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงของสายน้ำโดยมนุษย์เป็นคนทำ

0: เบี่ยงน้ำจากอีกแม่น้ำหนึ่งมาลงอีกแม่น้ำหนึ่งทั้งที่ธรรมชาติพวกเขาอยู่ต่างคนต่างอยู่นะอยู่มาก็มีคนเจาะอุโมงค์ให้แล้วพวกเขาก็ได้เชื่อมโยงกันแต่ทีนี้น้ำเทอร์นที่เอามาผลิตไฟฟ้าพอมันผ่านเทอร์ไบน์นะครับอุณหภูมิมันเพิ่ม3-5องศาเซลเซียส
1: ค่ะ
0: นะฮะแล้วมาบรรจบกับสายน้ำที่ปกติธรรมดาเห็นไหมครับถ้ามองในแง่ของอุณหภูมิเหมือนเราอะฮะร่างกายเราทนความร้อนได้ก็คือ37องศาเซลเซียสอุณหภูมิร่างกาย
1: ค่ะ
0: ถ้าเกินนั้นเราทนไม่ได้เราถึงเป็นไข้ใช่ไหมฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าเราไม่เป็นไข้แต่อุณหภูมิโดยรอบร่างกายแล้วมันเกินกว่า37ทำยังไงนะฮะก็อยู่ห้องแอร์อยู่ห้องแอร์เป่าพัดลม
2: ค่ะ
0: แต่ถ้าปลาอยู่ๆเขาเจอน้ำที่ร้อนขึ้น
2: อย่างนี้ปลาก็อยู่ไม่ได้อะตาย
0: เราต้องเอาแอร์ไปเปิดให้เขาเบรกไหมฮะเชิญครับ
2: เราจะพักกันสักครู่นะอาจารย
0: ์เชิญครับ
2: ค่ะ
3: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
2: ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning อาเซียนคุณฟังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณวัชรินทร์เศรษฐกูดานแล้วก็ดิฉันวีรวรรณวรรุธแล้วก็คุณฟังที่ทักทายเข้ามานะคะอาจารย์ทรงฤทธิ์ค่ะเรามาต่อกันเลยค่ะน่าสนใจจริงๆเลยนะไอ้ฝีมือมนุษย์เนี่ยนะขุดอุโมงค์เนี่ยนะโอ้โหสร้างขึ้นมาทำให้มีพลังงานไฟฟ้าต้อง 1,010 เมกะวัตต์ด้วยเนี่ยนะแล้วก็อุณหภูมิก็เลยสูงขึ้นด้วยปลาเปลิมก็จะอยู่ไม่ได้นะอาจารย์คะ
0: มนุษย์ที่คิดเขียนน้ำเทินสองก็คือมนุษย์ฝรั่งเศส
2: นะ
0: มนุษย์ที่เป็นเจ้าของทรัพยากรนี้ก็คือลาวมนุษย์ที่ไปสร้างรับเหมาก็คือไทย
2: คือ ตามนุษย
0: ์มนุษย์ที่ใช้ไฟฟ้าจากลาวคือประชาชาติที่มาอยู่เมืองไทยนั่นนะฮะมันน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีเงินใช
2: ้สมัยก่อนนะเป็นอะไรนะคำขวัญนะ
0: แต่ไม่ไร้โลค่ะสมัยก่อนคุณเจเจเกิดท
2: ัน เจเจมันรู้เกิดทันไอ้นี่ว่าสโลแกนนี
4: ้เคยได้ยินที่พูดต่อๆกันมาค่ะน้ำไหลไฟสว่างทางดีเนี่ยค่ะ
2: ทางดีมีงานทำอะไรเนี่ย
0: มีเงินใช้ไร้โลค่ะตอนนี้น้ำไหลอยู่นะฮะไฟสว่างอยู่ทางดีอยู่ยกเว้นพระราม2นะครับไม่มีเงินใช้ไม่ไหลโลค่ะเนี่ยสโลแกนใหม่นะเพิ่งเล็กได้ไม่แต่คิดที่หนึ่งนะฮะมวลน้ำที่เปลี่ยนการไหลของน้ำที่เปลี่ยนการชะล้างที่เปลี่ยนแปลงไปนะฮะมันก็เลยทำให้สิ่งที่เป็นซากพืชซากสัตว์ที่ปกติเข้ามากับมวลน้ำที่เป็นโดยธรรมชาติแต่อยู่มาวันหนึ่งนะฮะพอเขื่อนปล่อยน้ำลงมาปริมาณน้ำของอีกสายน้ำหนึ่งที่ผ่านการผลิตไฟฟ้าแล้วก็ลงมาเจือปนกับสายน้ำที่ไม่ได้ผลิตไฟฟ้าอย่างแรกเลยก็คือปลาที่อยู่ตรงนั้นก็อยู่ไม่ได
2: ้ค่ะ
0: เพราะอยู่ๆ

0: ก็มีใครไม่ดูต้มน้ำให้ฉันนะครับมันก็เลยร้อน
1: น้ำมันอุ่นขึ้น
0: ก็อันนี้เป็นหลักเลยนะฮะก็การสำรวจเนี่ยนะครับเจอนะฮะแม่น้ำเซบังไฟเนี่ยที่รองรับจากน้ำเขื่อนเนี่ยนะครับปริมาณป่าลดลง
1: ค่ะ
0: ครับแล้วก็ปรากฏว่าสภาวะไม่ธรรมชาติเพราะหน้าฝนท่วมมากขึ้นนะครับหน้าแรงมากขึ้นคือทุกสิ่งทุกอย่างคือบวกเข้าไปนะครับพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็วิธีของพวกดินพวกตะกอนพวกซากพืชซากสัตว์เนี่ยการชะล้างพอมันไม่ธรรมชาติแล้วยังมีเขื่อนมาขวางการชะล้างมันก็ถูกกั้นไว้นะสิ่งแวดล้อมที่มันไหลลงมาที่ปากแม่น้ำมันก็เปลี่ยนไปพอมันเปลี่ยนไปเนี่ยเป็นไปได้สูงนะฮะพวกซากพืชซากสัตว์ที่มันฟรีโฟลว์มากับไหลแบบอิสระมาจากน้ำมากับน้ำเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปด้วยอยู่มาวันหนึ่งพอเขื่อนผลิตไฟฟ้าเขื่อนก็ปล่อยมวลน้ำจำนวนมากลงมามันเหมือนเวลาเราเทน้ำออกจากขวดนะฮะมันจะเกิดแรงกระแทกแต่ขวดน้ำนั้นมันร้อนขึ้นแล้วนะฮะมันก็เลยทำให้สิ่งที่มันเป็นธรรมชาติมันเปลี่ยนไปด้วยนี่คือสาเหตุหนึ่งนะครับที่นักวิชาการเขาเชื่อว่ามันทำให้โครงสร้างของดินของตะกอนดินที่สะสมตรงปากน้ำมันก็เปลี่ยนไปด้วยพอมันเปลี่ยนไปปุ๊บนะครับความไม่นิ่งมันเกิดขึ้นตลอดเวลาตามการปล่อยน้ำของเขื่อนนะฮะปฏิกิริยาเคมีที่อยู่ข้างล่างของชั้นตะกอนดินที่น้ำซัดลงมาที่ปากแม่น้ำมันก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะฮะนั่นแหละแก๊สที่ผลิตออกมานะฮะมีบ้างไม่มีบ้างน้อยบ้างมากบ้างก็สุดแล้วแต่จังหวะนะฮะบวกกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนไปคือตั้งแต่เราได้เรียนรู้เรื่องสภาวะโลกร้อนกันมาเราก็ได้รู้จักสองพี่น้องใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวต่อไปผมว่าต้องมีคนที่สามแน่นอน
1: โอ้อาจารย์สองพี่น้องก็แย่แล้วยังไม่ต้องมีเพิ่มอีกคนนะ
0: เอลนินโยและนินญานะครับและนินญาคือท่วมเอลนินโยคือแล้ง
1: แล้ง
0: ต่อไปเนี่ยต้องมีน้องตะกอนน้องฝุ่นน้องฝุ่นน้องพีเอ็มและจะมีน้องจุดความร้อนอะไรพวกนี้อีกเยอะแยะมากมายนะที่มันจะเกิดขึ้นนี่นะฮะเขาเรียกว่าแมนเมดนะการพัฒนาที่มีการตั้งทงไว้แล้วว่าฉันอยากจะสร้างก็เลยศึกษาวิจัยผลออกมาคือดีงามนะครับเพื่อที่จะบอกว่าฉันสร้างนะแล้วฝ่ายที่ผมบอกว่าผมทำเขื่อนน้ำเทินสองเนี่ยตั้งแต่มีแนวคิดขึ้นมาจนสร้างเสร็จคิดดูว่าคนทำข่าวเรื่องนี้มาโดยตลอดเนี่ย10 กว่าปีนะ
1: ค่ะ
0: นะ
1: ฮะแล้วก็จะเห็นอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะไปหมดนะจ้านะค
0: ่
1: ะ
0: ตั้งแต่สำรวจนะฮะล่องเรือนะฮะล่องเรือจากน้ำเซบังไฟขึ้นไปจนถึงเมืองยมราชนะฮะอันนี้อยู่ในแขวงคำม่วนนะคร
1: ับ แล้ววิถีชาวบ้านเป็นไงคะชาวบ้านบ่นไหม
0: เปลี่ยนใจอยู่แล้วครับก็บอกนะไงฮะว่าหน้าฝนเนี่ยลาเนียเก่งมากหน้าแรงเอลนีโญก็มาสวนมาไล่น้องอย่ามาอยู่แถวนี้นะฮะมันก็เลยแรงนะครับก็กลายเป็นว่ามันมีคำหนึ่งในวันที่ทำการสำรวจที่เขาเรียกว่า EIA นะฮะ
1: EIA ค่ะ
0: การศึกษาสำรวจเพื่อป้องกันผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะฮะก็แบบคนที่อยากสร้างคนที่ศึกษาสำรวจก็คือ World Bank เจ้าของเงิน นะครับธนาคารโลกเนี่ยมาส่งเอ็กซ์เปิร์ตมาเองเลยเป็นเราเขาเรียกเอ็กซ์เปิร์ต
1: เอ็กซ์เปิร์ตค่ะ
0: แล้วคุณอีสติเมตว่ายังไงเข้าใจคำนี้ไหมคุณเจเจอีสติเมต
1: เอสติเมต
2: ประเมิน
1: ประเมินคาดคำนวณเขา
0: ชาวบ้านเขาออกเสียงเป็นอีสติเมต
1: อ
2: ีสติเมต
0: ก็ออกมาแล้วฟันธงเลยครับก็คือสร้างนะเพราะว่าเขื่อนน้ำเดือนสองนี้มันจะต้านแล้งต้านท่วมนะฮะแต่ต้านไม่อยู่ครับท่วมมากกว่าเดิมแล้งหนักกว่าเดิ
1: ม
0: ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าคือมวลน้ำหน้าฝนเนี่ยมันเยอะอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วสายน้ำหนึ่งผ่านลงมาอีกสายน้ำหนึ่งมันก็ไม่ฟรีโฟลว์อยู่แล้วแล้วถ้าหน้าฝนนะครับเซบ้างไฟที่รองรับน้ำจากเขื่อนน้ำเถื่อนสองหลังจากการผลิตไฟฟ้าถ้าหน้าฝนเขาก็ล้นตลิ่งอยู่แล้วแล้วน้ำเถื่อนสองผลิตไฟฟ้าปล่อยมวลน้ำลงมาเพิ่มเขาจะไปไหนเสีย
1: อ
0: ีกครับแม่น้ำโขงก็หนองน้ำโขงเนี่ยมันท่วมก็เพราะว่าหน้าฝนเนี่ยฮะน้ำฝนก็มีปริมาณลงไปที่แม่น้ำโขงเยอะอยู่แล้วซึ่งมันก็มาจากสายน้ำนี่แหละพอมันล้นนะครับไอ้สายน้ำที่เคยไหลลงโขงได้มันก็ไม่ไหลมันก็เลยต้องท่วมนะฮะแล้วอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยแถวเมืองยมราชเมืองมหาไสหรือแม้กระทั่งลุกลามขึ้นไปจนถึงแขวงบริคำไสนะลามไปจนถึงนครเวียงจันทน์นะท่วมกันแบบเสมอภาคเลยมีปีหนึ่งครับน้ำท่วมลาวทั้งประเทศเห็นไหมฮะ
1: อือค่ะ
0: เป็นผลโดยตรงนะครับแต่ว่าการที่อยากจะเป็นแบตเตอรี่เนี่ยมันทำให้ไม่ยอมรับความจริง
1: ค่ะ
0: ว่าฉันอยากจะเป็นแบตเตอรี
1: ่
0: แต่พอมันมีวิกฤตนะครับภัยที่ไม่ธรรมชาติภัยธรรมชาติบวกที่ไม่ธรรมชาติเข้าไปมันหนักหนาสาหัสขึ้นมาทุกปีนะฮะพอมันหนักเข้าหนักเข้าก็ปรากฏว่าพื้นที่ภาคกลางของเรานะฮะเวลาเขาเรียกภาคกลางเนี่ยเขาจะไล่ลงมาจากแขวงเวียงจันทน์นั่นแหละที่ลุ่มชุ่มน้ำสุดก็คือน้ำเงิมเกิดน้ำเงิมนะฮะตรงนั้นแหละไล่ลงมาเลยฮะก็จะเป็นแขวงเวียงจันทน์เขตนครเวียงจันทน์เขตแขวงบริคำไซแขวงคำม่วนแขวงสวรรณเขตนี่เขาเรียกพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางที่ปลูกข้าวได้มากที่สุดในลาวก็คือถือว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำแล้วก็บางส่วนของแขวงสารวัตรนะฮะจะเป็นพื้นที่ที่ปลูกข้าวเลี้ยงประเทศและบางปีก็พอมีเหลือส่งออกบ้างนะฮะแต่ลาวส่วนใหญ่เขาจะปลูกข้าวเหนียวกันนะฮะข้าวเจ้ามีบ้างเล็กน้อยถ้าตลาดต้องการฉันก็ปลูกแต่คนลาวรับประทานข้าวเหนียวกับปิ้งไก่อย่าไปสั่งไก่ย่างนะนะเพราะว่าภาษาลาวย่างเนี่ยมันหมายถึงการเดินไก่มันเดินอยู่
1: อ๋อเพราะฉันห้ามสั่งไก่ย่างเด็ดขาด
0: มันจับยังไม่ได้มันย่างอยู่ปิ้งไก่นะครับนะฮะก็นั่นแหละครับพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บนะฮะสิ่งหนึ่งเขื่อนน้ำเถื่อนสองเนี่ยเกิดขึ้นจริงทุกปีก็คือถ้าฝนเยอะผลิตไฟฟ้าไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าผลิตไฟฟ้ามันก็จะปล่อยมวลน้ำลงมาเติมเพิ่มน้ำท่วมที่อยู่ตอนล่างลุ่มน้ำเซบังไฟนะฮะก็ช่วงนี้ไฟฟ้าก็จะหายไปแล้วพอหลังจากพ้นวิกฤตน้ำท่วมแล้วฉันผลิตไฟฟ้าทั้งวันทั้งคืนแหละทีนี้แต่อย่าลืมนะฝนมันตกฤดูกาลของฝนมันแค่4 เดือน
1: ค่ะ
0: แต่ไม่ฝนนี่8 เดือนนะครับ
3: ค่ะ
0: 4 เดือนแรกหลังฝนเนี่ยก็ยังน้ำเยอะอยู่นะ
1: ค่ะ
0: เราถึงมีบันเทนหรื

0: เดือน12นะก็รอเต็มตลิ่งเนี่ยนะแต่หลังจากวันเพ็ญเสร็จแล้วน้ำมันก็มวลน้ำก็จะค่อยๆเหลือน้อยลงน้อยลงใช่ไหมฮะก็ถึงเนี่ยแหละช่วงหน้าแล้งเนี่ยเดือน5หน้าแล้งลมแรงพัดช่อมะม่วงเนี่ยนี่นะฮะเพลงคนโบราณเห็นไหมฮะว่ามะม่วงนี่หล่นนะฮะต้นไม้โค่นล้มนะฮะพยากรณ์มันก็จะเกิดอยู่ในห่วงเวลานี้นั่นแหละครับ4เดือนก่อนฝนมันคือช่วงวิกฤตช่วงวิกฤตก็คือเขื่อนส่วนใหญ่ในลาวผลิตไฟฟ้าไม่ได้เพราะน้ำไม่พอเอ้าพอน้ำไม่พอนะครับหลักของวิศวกรรมของเขื่อนเพราะคุณเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างแน่นหนาถาวรเนี่ยนะฮะมันต้องมีพื้นที่ที่ชุ่มน้ำนะฮะปล่อยให้มันแห้งแกร่นไม่ได้นะครับต้องชุ่มน้ำเพราะนั้นเขื่อนทุกที่ฮะอ่างเก็บน้ำของเขื่อนทุกที่เนี่ยเขาจะต้องสงวนน้ำไว้ 30% ของความจุทั้งหมดนี่แหละสาเหตุว่าทำไมเขื่อนส่วนใหญ่เขาไม่ให้ทำนาปรังเพราะฉันไม่มีน้ำปล่อยลงมาให้ถ้าไม่เช่นนั้นมันจะมีความแห้งเกิดขึ้นนะครับในคันเขื่อนก็ลองนึกดูนะฮะในช่วงหน้าแม่น้ำเนี่ยพอมันแห้งแล้วมันเกิดรอยแล้วแค่เท่ากับเส้นผมแต่หน้าน้ำล้นอ่างเต็มแบบกดความดันในอ่างมันจะขนาดไหนรอยแล้วเท่าเส้นผมมันทำให้เขื่อนแตกได้ครับ
1: ใช่ค่ะโอ้
0: ครับคุณตีนิ่งครับ
1: มาต่อกันในวันพรุ่งนี้นะคะขอบพระคุณมากมากเลยค่ะอาจารย์ทรงฤทธ
2: ิ์
1: ข้อมูลที่น่าสนใจเนาะแล้วเรา
0: ค
1: ่ะขอบพระคุณค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะแล้วเรา3คนก็ต้องลาคุณฟังด้วยเวลาเท่านี้ค่ะคุณวัชรินทร์เศรษฐกุดานดิฉันวิรอนบรรดก็ลาไปแล้วนะคะแล้วพบกันในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

นี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับสำหรับวันนี้นะครับเสาร์ที่16พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนกุลและผมณรงค์จันทองครับพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับสวัสดีครับคุณพจนาถครับ
1: สวัสดีค่ะคุณรงค์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้ก็รับชมรับฟังกันได้แล้วนะคะทางวิทยุรวมถึงทางออนไลน์ค่ะ Facebook Live MCOT News FM 100.5 นะคะก็เข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยค่ะ
0: หลากหลายเรื่องราวนะครับเมื่อวานนี้ที่จับตาก็คือเรื่องของการเปิดห้องคุยนะครับระหว่างนายกรัฐมนตรีครม.และบรรดาเจ้าสัวและ CEO ต่างๆนะครับเพื่อจะเสริมศักยภาพลดอุปสรรคเดินหน้าการฟื้นเศรษฐกิจของประเทศนะครับก็มีรายละเอียดนะครับหยิบยกมาจากเว็บไซต์ของทางสำนักข่าวไทยนะครับเมื่อวานนี้ครับผู้บริหารระดับสูง10กลุ่มธุรกิจเอกชนคณะรัฐมนตรีและก็ข้าราชการหลายกระทรวงเลยครับพร้อมผู้ติดตามทยอยเดินทางเข้ามาที่ตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่16 นาฬิกาครับเพื่อร่วมเวทีหารือเรื่องแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศนับเป็นการเปิดพื้นที่รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอเชิงลึกจากภาคเอกชนครั้งแรกของรัฐบาลอนุทินครับบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความคึกคักครับมีการทักทายพูดคุยกันเรียกว่าเป็นการรวมบรรดาผู้บริหารระดับท็อปของเมืองไทยสำหรับกลุ่ม10กลุ่มที่เสนอความคิดเห็นเมื่อวานนี้ก็ประกอบไปด้วยกลุ่มสถาบันหลักก็คือกกร.สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารไทยกลุ่มการเงินกลุ่มเกษตรและอาหารกลุ่มยานยนต์กลุ่มพลังงานกลุ่มก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์กลุ่มสุขภาพกลุ่มโรงแรมและท่องเที่ยวกลุ่มค้าปลีกและสินค้าอุปโภคบริโภคและกลุ่มเทคโนโลยีครับเมื่อวานนี้การจัดลำดับที่นั่งนะครับสลับกันครับระหว่างกลุ่มนักธุรกิจภาคเอกชนรัฐมนตรีและข้าราชการกระทรวงรูปแบบการพูดคุยเมื่อวานนี้ก็ให้เวลานำเสนออย่างกระชับภายใน3 นาทีพร้อมเปิดวงสนทนาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนมุมมองอย่างเสรีในบรรยากาศเปิดกว้างส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคธุรกิจหากมีการพูดถึงหน่วยงานใดก็ให้โอกาสชี้แจงได้1 นาทีนะครับและ17 นาฬิกาครับนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงภายในงานก็ได้มีการนั่งอยู่มุมหนึ่งของโต๊ะประชุมมีคุณธนินทร์เจรวรรณนนท์ประธานอาวุโสบริษัทเครือเจริญภคภัณฑ์และก็นายเวทิตโชควัฒนากรรมการผู้อำนวยการบริษัทสหพัฒนพิบูลจำกัดนั่งขนาบขวาซ้ายนายกรัฐมนตรีนะครับสำหรับประเด็นนี้นะครับมีภาพประกอบและมีพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยนะครับภาพประกอบครับเป็นภาพเวทีเจ้าสัวเป็นภาพนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับถ่ายภาพร่วมกับบรรดาเจ้าสัวและผู้บริหารระดับสูงภาคเอกชนจากภาคธุรกิจ10กลุ่มอุตสาหกรรมรวม35 คนที่เข้าร่วมเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังที่รัฐบาลจัดขึ้นที่ทำเนียบรัฐบาลครับเพื่อรับฟังแนวทางการเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศพาดหัวข่าวใหญ่ของไทยรัฐครับหนูคุย35เจ้าสัว CEO เสริมศักยภาพลดอุปสรรคลั่นรัฐเอกชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจอนุทินเปิดเวทีล้อมวงคุยเจ้าสัว CEO ประกาศต้องร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่างคนต่างไปไม่ได้หวังผนึกอาเซียนสร้างพลังต่อรองขั้วอำนาจโลกนะครับย้ำทุกความสำเร็จคือชัยชนะของทุกคนเด้งรับข้อมูลของทางกกร.นะครับท็อป10หน่วยงานเรียกรับสินบนเดี๋ยวก็จะมีรายละเอียดประเด็นนี้ต่อเนื่องไปด้วยครับ
1: ขณะที่หลังจากการประชุมแล้วเสร็จนะคะนายกรัฐมนตรีค่ะก็ออกมาจากห้องประชุมหลังจากคุยกันนานถึง2ชั่วโมงค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าบรรยากาศการหารือเป็นอย่างไรบ้างนายกรัฐมนตรีก็ร้องโอ้โหค่ะก่อนจะกล่าวว่าคิดดูคนระดับนี้2ชั่วโมงกว่าไม่ได้มาคุยเล่นๆนะคะซึ่งต่อมาค่ะนายกก็พูดนะคะถึงบรรยากาศว่าการพูดคุยเป็นอย่างไรนายกบอกว่าหูชาเลยค่ะก่อนที่จะ ินทางกลับไปยังตึกไทยคู่ฟ้าทำธุระส่วนตัวแล้วก็ออกจากตึกนะคะซึ่งในการพูดคุยกันค่ะนายกรัฐมนตรีก็มีการพูดถึงทั้งประเด็นเศรษฐกิจนะคะแล้วก็บอกว่าจะมาช่วยผู้ประกอบการดำเนินการได้อย่างคล่องตัวขยายการลงทุนสร้างความเชื่อมั่นต่อสินค้าและบริการส่วนภาพลักษณ์ของประเทศโดยเฉพาะเรื่องปัญหาการคอร์รัปชันแม้ว่าหลายดัชนีจะสะท้อนความรู้สึกของผู้ประเมินแต่ในทางปฏิบัติค่ะประเทศไทยดำเนินมาตรการด้านธรรมาภิบาลตรวจสอบความเข้มข้นมาโดยตลอดและรัฐบาลชุดนี้ให้อิสระแก่ฝ่ายปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่พบความกระทำผิดก็ให้ดำเนินการได้อย่างทันทีไม่ใช่เพียงแค่ลงพื้นที่ตรวจสอบและปล่อยให้เรื่องเงียบขายทุกฝ่ายค่ะมีความมั่นใจในการทำงานร่วมกันกับรัฐบาลในการกวาดล้างผู้กระทำผิดกฎหมายให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะประเด็นนี้ค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของ Daily News นะคะนายกหารือ35บิ๊ก CEO ชั้นนำ10บริษัทยักษ์ผลักดันไทยศูนย์กลางอาเซียนเสริมความมั่นคงแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจประกาศรัฐบาลและเอกชนจับมือคู่กันนายกอนุทินล้อมวงคุย CEO ชั้นนำระดับประเทศเจ้าสัว CP เจ้าสัวสหพัฒน์นั่งประกบข้างลั่นรัฐบาลเอกชนต้องเดินคู่กันต้องเดินไปด้วยกันช่วยเสริมความมั่นคงแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจระดับประเทศชี้เมื่อประเทศประสบความสำเร็จทุกคนคือผู้ชนะยันรัฐบาลพร้อมอำนวยความสะดวกไม่ยึดติดบริบทกฎหมายเดิมพร้อมกันไทยเป็นศูนย์กลางของอาเซียนด้านถกร่วมรัฐบาลเคลียร์คางท่อ34ฉบับค่ะซึ่งก็มีภาพด้วยนะคะเป็นภาพถ่ายรูปร่วมกันค่ะระดับมีทั้งนายอนุทินนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็ถ่ายภาพหมู่ค่ะหลังจากเป็นประธานร่วมการหารือกับภาคเอกชนแข่งขันเศรษฐกิจยกระดับประเทศค่ะส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนก็มีภาพเหมือนกันนะคะ

0: เป็นภาพบรรยากาศในระหว่างที่มีการก่อนการพูดคุยกันค่ะก็พูดคุยทั้งสีหน้านายกรัฐมนตรีรวมไปถึงเจ้าสัวชนินนะคะก็พบว่ามีสีหน้ายิ้มแย้มชื่นมื่นแล้วก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ด้วยค่ะชนินชาติสิริสารัตน์ปลิว34เจ้าสัวถกนายกต้านโกงเพิ่มขีดการแข่งขันแนะอุ้มกลุ่มเปราะบาง10องค์กรโต้โพสินปนจี้กกร.โชว์ข้อมูลขอโทษพิพัฒน์เรียก3อธิบดีแจงค่ะ
1: ซึ่งประเด็นนี้ขยายผลต่อเนื่องเพราะว่านายกรัฐมนตรีลั่นต้องไม่มีหน่วยงานรัฐคอร์รัปชันหลังจากกกล.เปิดโพ10หน่วยงานเรียกรับสินบนสูงสุดนะครับขณะที่หลายหน่วยงานรัฐก็แถลงโต้ข้อมูลพร้อมท้าเปิดหลักฐานครับซึ่งเมื่อวานนี้เองเนี่ยนะครับนายประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับคณะทำงานสีโลกคอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนครับก็ประกอบด้วยคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชน3สถาบันหรือว่ากกร.องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDRI สถาบันเพื่อการยุติธรรมเพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือในการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันครับภายหลังการสำรวจภาคเอกชนพบว่า 89% มองว่าคอร์รัปชันเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจขณะเดียวกันในที่ประชุมข้อแลกเปลี่ยนกับเอกชนครับถึงแนวนโยบายของรัฐบาลที่จะต่อต้านการทุจริตโดยนายอนุทินชาญวีรกูลมีเจตจำนงแน่วแน่ครับในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อยกระดับมาตรฐานความโปร่งใสรองรับการเข้ามาเป็นสมาชิกเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและก็การพัฒนาและว่า OECD ของประเทศไทยนอกจากนี้ครับในประกรณ์ยังได้รับข้อเสนอจากคณะทำงานสีโลกคอร์รัปชันใน3ประเด็นที่จะได้นำเสนอนายกพิจารณาขับเคลื่อนในเชิงนโยบายก็ประกอบไปด้วย1การแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันอย่างยั่งยืน2การสร้างระบบความซื่อตรงภาครัฐเพื่อการต่อต้านคอร์รัปชันในการสมัครเข้าเป็นสมาชิก OECD และ3การแก้ปัญหาอุปสรรคจากกฎหมายที่ล้าสมัยนะครับซึ่งประเด็นเรื่องของการคอร์รัปชันที่กกล.ได้เปิดข้อมูลมาเมื่อวานนี้นะครับหลายหน่วยงานออกมาโต้ข้อมูลนี้นะครับโดยกรมควบคุมมลพิษซึ่งติดอันดับ1ของการเสนอสินบนต่อครั้งตั้งโต๊ะแถลงเลยครับโดยอธิบดีกรมควบคุมมลพิษรองอธิบดีผู้บริหารรวมถึงเจ้าหน้าที่แสดงจุดยืนยึดมั่นองค์กรแห่งความโปร่งใสโดยอธิบดีสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์ครับย้ำเดือดและว่าคอพอได้ออกจดหมายเปิดผนึกส่งไปถึงนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเพื่อขอข้อมูลวิธีการสำรวจและก็เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับผลสำรวจดังกล่าวโดยย้ำว่ากรมควบคุมมลพิษไม่มีอำนาจอนุมัติหรือว่าออกใบอนุญาตประกอบกิจการใดๆทั้งต่อภาครัฐและเอกชนจึงไม่มีช่องทางหรือว่ากลไกที่เอื้อต่อการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบพร้อมตั้งข้อสังเกตตัวเลขสินบนเฉลี่ย 12,160 บาทต่อครั้งสูงกว่าค่าปรับตามข้อเท็จจริงหลายเท่าโดยค่าปรับทั่วไปของกรมครับอยู่ที่ประมาณ 15,000 ถึง 30,000 บาทส่วนกรณีแหล่งกำเนิดมลพิษขนาดใหญ่ค่าปรับสูงสุดก็ไม่เกิน 60,000 บาทครับย้ำหากไม่มีข้อมูลหรือว่าหลักฐานรองรับในโพการเปิดเผยข้อมูลอาจกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนรวมถึงขวัญและกำลังใจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดังนั้นขอให้ผู้เกี่ยวข้องแสดงความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานโดยการชี้แจงหรือว่าขอโทษอย่างเป็นทางการต่อสาธารณะด้วยนะครับพาดหัวข่าวกรอบรองของข่าวสดประเด็นนี้ครับบอกว่าคอพอโต้เดือดแชมป์สินบนจี้หลักฐานกกร.พิพัฒน์สั่งสอบทางหลวงและเจ้าท่าด่าหน้าโต้วุ่นรายงานกกร.ชี้10หน่วยงานรับสินบนกรมควบคุมมลพิษเดือดถูกกล่าวหาแชมป์รับใต้โต๊ะครั้งละ 100,000 อธิบดีส่งหนังสือถึงหอการค้าสภาอุดและก็มหาหอการค้าไทยขอหลักฐานการสำรวจปมทุจริตภายใน7วันหากไม่มีขอให้กกร.แถลงขอโทษและรับผิดชอบทำให้เสียหายยืนยันคอพอยึดมั่นองค์กรโปร่งใสกรมอุทยานป่าไม้ก็ติดโผด้วยโต้แจงยิบยันไม่มีนโยบายรับผลประโยชน์พิพัฒน์สั่งกรมทางหลวงกรมเช่าท่าภาคเอกชนบุกทำเนียบจี้รัฐแก้คอร์รัปชันครับ
0: ซึ่งทางกรมอุทยานและกรมป่าไม้เองก็มีการโพสต์ Facebook นะคะในทำนองเดียวกันว่าสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการค่ะตรวจสอบกระบวนการติดต่อกับภาคเอกชนทันทียืนยันว่าไม่มีนโยบายในการเรียกรับผลประโยชน์ใดๆนะคะแล้วก็สั่งฟันถ้าหากว่าพบว่ามีผู้กระทำความผิดโดยไม่ละเว้นส่วนทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคมนาคมคุณพิพัฒน์ค่ะก็ได้บอกว่าทั้งกรมเจ้าท่ากรมทางหลวงกรมการ การขนส่งทางบกที่ติดอันดับด้วยก็จะมีการเชิญผู้บริหารแต่ละหน่วยงานที่ถูกพาดพิงมาชี้แจงข้อเท็จจริงค่ะแล้วก็มอบให้ทางปลัดกระทรวงคมนาคมไปตรวจสอบส่วนกรมทางหลวงค่ะตำรวจทางหลวงนะคะทางรองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ยืนยันค่ะว่าผบ.ตร.ให้ความสำคัญแล้วก็รับทราบการรายงานนี้แล้วไม่นิ่งนอนใจค่ะสะท้อนมุมมองภาคเอกชนต่อการทำหน้าที่ของตำรวจกำชับเรื่องของความโปร่งใสและปฏิเสธการรับสินบนในทุกรูปแบบค่ะพาดหัวข่าวของ Daily News ค่ะหน่วยงานรัฐเต้นแจงวุ่นสวยใต้โต๊ะองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันแนวรัฐบาลดันวาระแห่งชาติอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกังขาติดโพอันดับ1มูลค่าสินบนเฉลี่ยสูงสุดจีกกร.ชี้แจงที่มาข้อมูลพร้อมส่งหลักฐานภายใน7วันด้านกรมอุทยานแห่งชาติและกรมป่าไม้โพสต์ Facebook โต้ไม่มีนโยบายรับสวยพร้อมให้ตรวจสอบพิพัฒน์เต้น3หน่วยงานในสังกัดมีชื่อรับประโยชน์จ่อเชิญผู้บริหารกรมเจ้าท่ากรมทางหลวงกรมการขนส่งทางบกแจ้งข้อเท็จจริงลั่นมีมูลสั่งตั้งคณะกรรมการสอบลงโทษทันทีไม่ละเว้นอธิบดีกรมเจ้าท่านั่งไม่ติดรีบแถลงปมเฉายาลูกน้องผิดจริงไม่เลี้ยงต้องรับโทษไล่ออกอย่างเดียวประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเผยภาคเอกชนชง3แนวทางรัฐบาลดันแอนตี้คอร์รัปชันเป็นวาระแห่งชาติเตือนปัญหาสินบนเข้าขั้นวิกฤตเป็นต้นเหตุฉุดศักยภาพการแข่งขันภาพลักษณ์ของประเทศอนุทินแอนอกรับดัชนีคอร์รัปชันไทยรั้งท้ายสั่งครม.ไล่เจ๊กบินย้ำยุคนี้ต้องไม่มีสินบนค่ะช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งค่ะ
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ช่วงที่2ของก้าวทันข่าวค่ะมากันที่เรื่องของชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อวานนี้นะคะลุงโยชน์ค่ะได้กลับบ้านแล้วทันทีที่เจ้าหน้าที่จากกองกำลังสุรนารีพาลุงโยชน์ลงจากรถตู้ค่ะภรรยาพร้อมลูกชายกับญาติๆก็เข้าสวมกอดร้องไห้ด้วยความดีใจเพราะว่าลุงโยชน์เองเนี่ยถูกทหารกัมพูชาควบคุมตัวไปขังนานถึง20วันนะคะหลังจากเมื่อวานนี้ได้รับอิสรภาพเรียบร้อยก็กลับบ้านแล้วค่ะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความอบอุ่นลุงโยชน์บอกว่าดีใจมากที่กลับบ้านอย่างปลอดภัยเพราะว่าถูกทหารจับตัวดำเนินคดีลอบเข้าเมืองถูกคุมขังที่อุดรมีชัยกัมพูชานาน20วันเหตุการณ์ก็คือเข้าไปหาของป่าค่ะซึ่งในพื้นที่นี้ก็เคยไปมาก่อนแล้วแต่ว่าครั้งนี้ไปเจอทหารกัมพูชา20คนมาตั้งแคมป์มีอาวุธครบมือไม่ได้ทำร้ายอะไรแต่ถูกปิดตาแล้วก็ถูกนำตัวออกไปที่จังหวัดอุดรมีชัยระหว่างถูกคุมขังก็ดูแลตามอัตภาพค่ะเพราะว่าไม่ได้มีแค่ลุงหยดคนเดียวค่ะยังมีอีกหลายคนที่ถูกคุมขังแต่ส่วนใหญ่จะเป็นสแกมเมอร์นะคะเมื่อไปถึงศาลกัมพูชาก็มีการถามว่าเป็นสายลับหรือเปล่าค่ะลุงก็บอกตามความจริงว่าเป็นเพียงชาวบ้านมาหาของป่าทางเจ้าหน้าที่ห้องคุมขังก่อนที่จะได้รับการปล่อยตัวก็บอกว่าวันนี้ฝ่ายไทยจะมาเยี่ยมและจะได้รับการปล่อยตัวตอนแรกก็ไม่เชื่อแต่ไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่นำตัวแล้วก็พาส่งกลับประเทศไทยก็ต้องขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้การช่วยเหลือและเป็นห่วงและยืนยันค่ะว่าต่อไปคงจะไม่กล้าออกมาหาของป่าอีกแล้วนะคะพาดหัวข่าวเรื่องนี้ค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะก็จะรวมไปถึงเรื่องของการเปิดด่านรวมไปถึงรัฐมนตรีต่างประเทศด้วยยันไรเงื่อนไขเปิดด่านทหารเขมรปล่อยตัวลุงโยชน์คืนครอบครัวตั้งสมศักดิ์ประธาน JBC ชาวบ้านชายแดนขวัญผวาสงครามไทยกัมพูชารอบที่3ปะทุเร่งปัดกวาดบังเกอร์หลบจรวดหนีตายจ้าละวันด้านประธานกรรมาธิการทหารสวยันสถานการณ์ไม่สอเขาลุกลามฝ่ายตรงข้ามแค่ยิงปืนสร้างความหวังปั่นกระแสชาตินิยมเชื่อ MOU 44ชนวนเหตุทำให้เขมรต้องยึดหลักสากลย้ำกองทัพไทยอดทนเตรียมพร้อมรับมือทุกสถานการณ์สีหศักดิ์ลั่นกัมพูชาต้องคุยกับไทยก่อนเดินหน้ากลไกอัน ์คลอสแย้มพลเอกสมศักดิ์ขึ้นแทนประธาน JPC ฝ่ายไทยรัฐมนตรีกลาโหมการันตีไร้เงื่อนไขเปิดด่านแลกส่งตัวลุงหยด

0: านชี้เวทีเจรจาทวิภาคีทุกระดับคืบหน้าหากสองชาติสร้างบรรยากาศการเดินหน้าสู่สันติภาพค่ะ
1: และเมื่อวานนี้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ยืนยันนะครับว่าการที่กัมพูชาส่งตัวลุงหยดกลับไทยไม่มีการแลกเปลี่ยนหรือว่ามีเงื่อนไขใดๆครับแล้วก็ไม่ได้เป็นเงื่อนไขในการจะเปิดด่านแน่นอนนี่เป็นความร่วมมือของรัฐบาลกองทัพและหน่วยงานในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทัพภาคที่2ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งนะครับก็เป็นการดำเนินการเพื่อที่จะคลายความกังวลแล้วก็ลดปัญหาระหว่างกันครับเพิ่มความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันยืนยันว่าเป็นทหารของเราไม่ได้หย่อนไปนะครับเรายังคงความพร้อมในการปกป้องอธิปไตยและหากมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อยๆก็จะมีการใช้กลไกทวิภาคีในการประชุมครับตั้งแต่ระดับ JBC GBC แล้วก็ RBC ตามลำดับขณะที่นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับก็ได้รับรายงานเรื่องที่กัมพูชาปล่อยลุงโยดตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วแล้วก็บอกว่าก็ดีที่เป็นจริงตามนั้นนะครับพาดหัวข่าวไทยโพสต์ประเด็นนี้ครับลุงโยดกลับถิ่นกลาโหมรีบปัดขอแลกเปิดด่านลุงโยดได้รับการปล่อยตัวแล้วผ่านกลไกคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชาเจ้าตัวเผยถูกขังในคุกเขมรใช้ชีวิตลำบากด้านรัฐมนตรีกลาโหมปฏิเสธปล่อยตัวแลกเปิดด่านแต่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการลดความขัดแย้งเพิ่มความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันครับ
0: ค่ะในขณะที่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนพาดหัวข่าวศรีหศักดิ์ชี้อดีตเลขาสมช.นั่งประธาน JBC ทหารเขมรส่งลุงโยดกลับสุรินทร์ศรีหศักดิ์รับอดีตเลขาสมช.นั่งประธาน JBC ไทยกัมพูชาชี้ถึงจะได้อันครอส2ประเทศควรมีการคุยกันก่อนทหารเขมรส่งลุงโยดกลับสุรินทร์ค่ะ
1: มีประเด็นเรื่องของปปช.ครับได้เปิดปฏิบัติการเผยเงามังกรบุกรวบอดีตปลัดอำเภอเชียงดาวทุจริตสวมสิทธิ์บัตรชมพูให้กับหมิงเฉินซันอาชญากรจีนข้ามชาติโยงคลังอาวุธและระเบิด C4 นะครับเมื่อวานนี้ครับชุดปฏิบัติการ5หน่วยงานนำโดยกระทรวงมหาดไทยปปช.บก.ปปป.ปปท.และก็ตำรวจสอบสวนกลางครับได้เปิดปฏิบัติการเผยเงามังกรบุกจับกลุ่มข้าราชการระดับสูงที่อยู่เบื้องหลังการออกเอกสารราชการให้กับหมิงเฉินซันซึ่งเป็นผู้ต้องหาชาวจีนที่ถูกจับพร้อมอาวุธสงครามและระเบิด C4 ที่ชลบุรีเมื่อ9พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังการขยายผลตรวจสอบพบว่าในหมิงเฉินซันไม่เคยไปเหยียบอำเภอเชียงดาวแต่ว่ากลับมีรายชื่อย้ายทะเบียนบ้านเข้าไปในพื้นที่เมื่อตุลาคม2565เพื่อสวมสิทธิ์เป็นกลุ่มชาติพันธุ์หวังจะใช้ชีวิตแล้วก็ทำธุรกิจในประเทศไทยแบบ VIP ครับโดยศาลอาญาทุจริตภาค5ได้ออกหมายจับปลัดอำเภอฮอดซึ่งเป็นอดีตปลัดอำเภอเชียงดาวแล้วก็ลูกจ้างอำเภอเชียงดาวซึ่งเป็นผู้จัดเตรียมแล้วก็อนุมัติเอกสารเท็จทั้งหมดอดีตปลัดนายนี้ครับเคยมีประวัติทุจริตสวมบัตรประชาชนให้แก๊งจีนเทาในคดีอุ้มฆ่าไทยตัดนิ้วมือเมื่อปลายปี65มาแล้วแถมยังพบหลักฐานออกบัตรสีขาวหรือว่าเลข0ให้บุคคลอื่นโดยมิชอบนับอีก10รายนะครับจุดนี้ครับชุดจับกลุ่มได้แจ้งข้อหาความผิดตามป.อาญามาตรา157ฐานปฏิบัติหรือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบความผิดตามพ.ร.บ.ทะเบียนราษฎรฐานทุจริตนำชื่อเข้าทะเบียนบ้านและพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดถึง5ปีและล่าสุดกรมการปกครองสั่งเพิกถอนรายการทุจริตทั้งหมดเตรียมขยายผลกวาดล้างผู้เกี่ยวข้องทั้งเจ้าบ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านครับที่เซ็นชื่อรับรองให้กับหมิงเฉินซันเข้าไปอยู่ในบ้านอย่างเด็ดขาดต่อไปสำหรับประเด็นนี้ครับมีพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับพาดหัวข่าวบอกอย่างนี้ครับจับปลัดอำเภอทุจริตย้ายชื่อหมิงเฉินไปซุกทะเบียนบ้านเชียงดาวโดยไม่มีสัมพันธ์กับเจ้าของถูกบุกรวบที่ฮอดเชียงใหม่คดีหมิงเฉินซันคลังแสงลุกลามถึงคิวบุกจับปลัดอำเภอฮอดเชียงใหม่ทุจริตทะเบียนบ้านนะครับช่วยเหลือโดยย้ายชื่อหมิงเฉินไปยังบ้านที่เจ้าของไม่ได้มีความสัมพันธ์กันสมัยเป็นปลัดอำเภอเชียงดาวรวมทั้งรวบตัวเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนอีกรายสอบเบื้องต้นยังให้การปฏิเสธขณะที่ผบ.ทร.ยันไม่มีอาวุธหลุดจากระบบของกองทัพเรือชี้พฤติกรรมส่วนบุคคลสั่งเอาผิดเด็ดขาดไม่มีการช่วยเหลือกันครับ
0: พักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้ามาติดตามประเด็นที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะลาออกกันค่ะ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้

0: ช่วงสุดท้ายก้าวทันข่าวค่ะมากันที่ประเด็นผู้ว่าชัดชาตินะคะก็มีรายงานข่าวว่าเตรียมจะยื่นลาออกจากตำแหน่งนะคะโดยผู้ว่าบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้ยื่นค่ะแต่เตรียมหนังสือลาออกไว้แล้วเนื่องจากว่าจะมีการยื่นให้กับนายกรัฐมนตรีช่วง 18-19 พฤษภาคมจากนั้นจะไปสหรัฐอเมริกาแสดงความยินดีกับลูกชายที่รับปริญญาค่ะและ28พฤษภาคมก็ถือว่าเป็นความชัดเจนแล้วนะคะว่าจะลงสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในสมัยถัดไปด้วยค่ะพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะคะก็จะมีอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะพาดหัวข่าวว่าชัชชาติจะยื่นใบลาออกผู้ว่ากทม 18-19 พฤษภาคมบินเยี่ยมลูกชายก่อนเปิดตัวลงสมัครผู้ว่าอีกครั้ง28พฤษภาคมด้านประชาธิปัตย์เคาะแล้วส่งอนุชาบูรพชัยศรีลงชิงเก้าอี้ขณะที่เลขากกต.ยันจัดเลือกตั้งเรียบร้อยที่สุดเปิดรายชื่อตั้งประธานกรรมาธิการ35คณะลงตัวภูมิใจไทยพรรคประชาชนเพื่อไทยไม่พลิกโผขณะที่กล้าทำส่งบุญยิ่งนั่งประธานกรรมาธิการกิจการสภาประชาธิปัตย์ส่งพิทักษ์เดชคุมกรรมาธิการฟอกเงินค่ะส่วนในมติชนนะคะก็รวมพรบอากาศสะอาดไปด้วยค่ะกฎหมายอากาศสะอาดนิรโทษสภาโหวตเดินหน้ารวม34ฉบับยืนยันไปต่อรุมถล่มปัดตกร่างแก้รัฐธรรมนูญภูมิใจไทยจ่อชงของใหม่19พฤษภาคมชัชชาติลาออกผู้ว่ากทมประชาธิปัตย์ส่งอนุชาท้าชิงเก้าอี้ค่ะ
1: DSI ส่งสำนวนคดีเว็บพนันออนไลน์ฟอกเงินอาชญากรรมข้ามชาติเครือข่ายสสรวม24แฟ้มความหนา 1,866 แผ่นให้กับอัยการสูงสุดพิจารณาดำเนินการส่วนชนพัฒน์ก็มีเอกสิทธิ์คุ้มครองอยู่นะครับเพราะว่ายังเป็นสสทำหน้าที่อยู่ในสภาผู้แทนราษฎรครับสำหรับประเด็นนี้นะครับมีผู้ต้องหาตามหมายจับ27รายเจ้าหน้าที่จับกุมตัวได้1รายเป็นผู้ต้องหาหญิงครับมีบทบาทเป็นแอดมินเว็บพนันออนไลน์ซึ่งได้นำตัวส่งฝากขังไปก่อนหน้านี้จึงเหลือผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างหลบหนีหมายจับ25รายส่วนอีก1รายก็คือนายชนพัฒน์นาคสั่วสสที่มีเอกสิทธิ์คุ้มครองอยู่ครับทาง DSI จึงส่งหนังสือประสานไปถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอนำตัวผู้ต้องหามาสอบปากคำเพิ่มเติมตามที่อัยการสูงสุดพิจารณาในประเด็นที่พบการกระทำความผิดส่วนหนึ่งส่วนใดนอกราชอาณาจักรหรือว่าเรียกว่าความผิดนอกราชอาณาจักรเพราะว่าหลักฐานในการสอบสวนพบว่ามีการตั้งเว็บพนันอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านก็ทำให้นายชนพัฒน์ยังไม่ต้องปรากฏตัวต่อหน้าอัยการคดีพิเศษเพราะมีเอกสิทธิ์ส.ส.คุ้มครองครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามหากประธานสภาอนุญาตส่งตัวส.ส.ระหว่างเอกสิทธิ์คุ้มครองจึงเข้าสู่กระบวนการสอบปากคำเพิ่มเติมนายชนพัฒน์ต่อไปได้ครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับ DSI สั่งคดีส่งอัยการฟ้องส.ส.ชนพัฒน์กับพวก27คนพนันฟอกเงิน DSI หอบสำนวนกว่า 10,000 แผ่นส่งอัยการฟ้อง27ผู้ต้องหาแก๊งเว็บพนันฟอกเงินข้ามชาติส่วนส.ส.ชนพัฒน์หนึ่งในผู้ต้องหายังมีเอกสิทธิ์สภาคุ้มครองเร่งประสานประธานสภาขอตัวสอบปมฟอกตั้งออฟฟิศเว็บพนันอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านครับ
0: มาดูความเคลื่อนไหวของประเทศมหาอำนาจระหว่างสหรัฐกับจีนนะคะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ใน Daily News ค่ะมีภาพด้วยค่ะภาพประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนต้อนรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐก่อนหารือเป็นวันที่2ในการเยือนจีนอย่างเป็นทางการที่เรือนรับรองจงหนานไห่ในกรุงปักกิ่งค่ะสีจิ้นผิงทรัมป์จับมือกันค้าฉลุยจีนสัญญาไม่ส่งอาวุธสีหศักดิ์เสนออิหร่านส่งยานแลกเปิดฮอร์มุซ2ชาติมหาอำนาจหารือวันที่2บรรลุข้อตกลงการค้าสีจิ้นผิงโดยจีนรับประกาศรับปากนะคะไม่จัดส่งยุทโธปกรณ์ทางทหารแก่อิหร่านยกเว้นซื้อน้ำมันจะมีต่อไปชี้สงครามไม่ควรเกิดตั้งแต่แรกแนะเร่งแสวงหาหนทางยุติปัญหาให้ได้โดยเร็วพร้อมตกลงซื้อโบอิ้ง200ลำส่งผลให้หุ้นโบอิ้งร่วงทันทีขณะที่ผู้นำสหรัฐลั่นกำลังหมดความอดทนกับอิหร่านส่วนอิหร่านเปิดทางเรือจีนผ่านฮอร์มุซแล้วเผยเหตุระทึกในอ่าวโอมานมีกลุ่มบุคคลไม่ทราบฝ่ายบุกยึดเรือวิจัยด้านการประมงของฮอนดูรัสส่วนสีหาสักหารือรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านค่ะล้วนเปิดช่องแคบฮอร์มุซถ้าการเจรจาสันติภาพได้ข้อยุติไทยเตรียมส่งยาผ่านโอมานไปช่วยอิหร่านตามคำร้องขอค่ะ
1: เรื่องนี้ใจกว้างเป็นทะเลเลยนะครับ เมียพี่เมียน้องนะครับเป็นสิ่งที่ฮือฮาแล้วก็พาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดเช้าวันนี้ครับเป็นภาพของนางยุพินทัดไทยภรรยาพี่รับไหว้จากนางสาวอ่อนอุมาจันเพ็งภรรยาน้องหลังยกขันหมากพร้อมสินสอดเงิน 300,000 ทอง5บาทสู่ขอให้กับสามีครับนั่นก็คือนายวิษณุปรางชัยภูมิสามีตัวเองก็สร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากนะครับเหตุเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิครับพาดหัวข่าวของข่าวสดครับฮือฮาเมียหลวงสู่ขอเมียน้อยให้ผัวจัดใหญ่ขบวนขันหมากสินสอด 300,000 ทอง5บาทชัยภูมิฮือฮาเมียหลวงเป็นเท่าแก่ให้ผัวเจ้าของรถแห่ร็อกเกือบเสียยกขันหมากขนสินสอด 300,000 ทอง5บาทแต่งเมียน้อยจัดขบวนรถแห่กว่า10คันสุดชื่นมื่นไปสู่ขอที่บ้านหนองไผ่เมืองชัยภูมิพร้อมจัดพิธีแต่งงานให้อย่างยิ่งใหญ่เผยรู้จักกับเมียน้อยมาเป็น10ปีเป็นลูกน้องในวงเป็นคนดีซื่อสัตย์แถมเป็นลูกกำพร้าและต่อสู้ชีวิตเหมือนกันพอผัวมาบอกว่าชอบพอฝ่ายหญิงสัญญาว่าจะเลิกเจ้าชู้เลยลงทุนจัดงานแต่งให้ถูกต้องตามประเพณีด้วยความเต็มใจครับ
0: ส่วนในมติชนค่ะมีภาพนะคะพร้อมภาพหัวข่าวพบฟอสซิลนาคาไททันเป็นยืนยันว่าเป็นชนิดใหม่อยู่ที่จังหวัดชัยภูมิค่ะเป็นไดโนเสาร์คอยาวใหญ่ที่สุดในอาเซียนน้ำหนักเท่ากับช้าง9ตัวอายุ100ถึง120ล้านปีพบนาคาไททันฟอสซิลไดโนเสาร์คอยาวใหญ่ที่สุดในตะวันออกเฉียงใต้ที่บ่อน้ำจังหวัดชัยภูมิโตกว่าที่เล็กถึง2เท่าโดยทีมนักศึกษาวิจัยไทยจากลอนดอนทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในยุคโบราณค่ะ
1: ส่วนไทยรัฐเองมีภาพนะครับมีภาพเสียร้านซูชิซิ่งเบนซ์อัดรถ6ล้อเสียชีวิตคาที่เลยครับเป็นสภาพที่เกิดเหตุหลังจากนายภูริศนะฮะนักธุรกิจหนุ่มร้านอาหารซูชิขับรถเบนซ์สปอร์ตพุ่งชนท้ายรถ6ล้อจนกระเด็นหลุดทะลุกระจกออกมาเสียชีวิตหน้าคอนโดIDO สาธรท่าพระถนนตากสินครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยมีภาพประกอบอยู่ในไทยรัฐเช้าวันนี้ครับ
0: ปิดท้ายกันที่ประเด็นนี้นะคะหมดเวลาของรายการ9ทันข่าวแล้วค่ะพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเอกนิติเผยรัฐบาลภาคธุรกิจเตรียมลงทุนใหญ่พัฒนาโครงสร้างอุตสาหกรรมพลังงานน้ำบุคคลคว้าโอกาสกลางความขัดแย้งตะวันออกกลางภายหลังการประชุมร่วมกันระหว่างรัฐบาลกับภาคเอกชนนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์สรุปผลการประชุมว่านายกรัฐมนตรีเชิญภาคเอกชนร่วมหารือการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศซึ่งถือได้ว่าได้รับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนมากมายและเป็นประโยชน์ซึ่งทุกคนมองว่าวิกฤตพลังงานจากภูมิภาคตะวันออกกลางประเทศไทยจะต้องคว้าโอกาสท่ามกลางวิกฤตความขัดแย้งโดยภาคเอกชนมีความเห็นในที่ประชุมว่าประเทศไทยเป็นแหล่งที่เหมาะสมกับการลงทุนและมีการย้ายฐานการผลิตมาลงทุนในประเทศไทยรวมถึงย้ายซัพพลายเชนหรือห่วงโซ่อุปทานตามมาด้วยบุคลากรที่จะย้ายฐานผลิตมาในอาเซียนและประเทศไทยซึ่งผู้บริหารภาคเอกชนส่วนใหญ่ยืนยันว่าเป็นแนวโน้มที่เกิดจากวิกฤตพลังงานโลกและเป็นโอกาสของประเทศไทยเราจะอยู่เฉยไม่ได้จะต้องคว้าโอกาสนอกจากนี้มีข้อเสนอ

0: 4เรื่องหลักซึ่งประกอบด้วย1ต้องลงทุนทรัพยากรน้ํา2ต้องเร่งลงทุนด้านพลังงานสะอาด3ต้องเร่งลงทุนด้านทรัพยากรบุคคลและ4ต้องหาแหล่งเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใหม่พร้อมกันนี้ที่ประชุมร่วมกันกับระหว่างภาครัฐและธุรกิจยังได้พูดถึงวิกฤตเงินเฟ้อที่เกี่ยวกับค่าครองชีพซึ่งในที่ประชุมให้สมาพันธ์ SME เข้าร่วมและเสนอให้รัฐให้ความสำคัญกับการช่วย SME ด้วยสช.แจ้งผลการตรวจสอบกรณีครูริบมือถือเด็กนักเรียนเรียกเงิน 10,000 บาทพบว่าไม่ใช่โรงเรียนเอกชนนายมนทนภาคสุวรรณเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกล่าวถึงกรณีนักเรียนอายุ17ปีถูกยึดโทรศัพท์มือถือและมีการเรียกเงินเพื่อแลกกับการคืนโทรศัพท์ซึ่งเป็นกระแสในโลกออนไลน์ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการโดยนายประเสริฐจันทร์รงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้แสดงความห่วงใยต่อเหตุการณ์ดังกล่าวสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือสช.ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนจากการตรวจสอบพบว่าสถานที่ดังกล่าวไม่ได้รับการอนุญาตจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกชนในสังกัดสช.และไม่พบข้อมูลว่าได้รับอนุญาตเป็นศูนย์การเรียนในฐานข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.อย่างไรก็ตามหากตรวจสอบพบว่ามีลักษณะของการจัดการเรียนการสอนรูปแบบโรงเรียนเอกชนนอกระบบโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสช.จะต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไปขอย้ำว่าการจัดการศึกษาทุกรูปแบบต้องคำนึงความปลอดภัยสิทธิและศักดิ์ศรีของผู้เรียนเป็นสำคัญพร้อมขอให้ผู้ปกครองตรวจสอบสถานศึกษาก่อนส่งบุตรหลานเข้าเรียน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลอรี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลอรี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทค

0: ะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
2: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
3: เช้าๆหิวไหมจ๊ะแวะมาเติมพลังที่หลงลี่ติ่มซำนึ่งสดสุราษฎร์ธานีจัดเต็มติ่มซำนึ่งสดใหม่ร้อนๆทุกแข่งเพียง19บาทเท่านั้นอร่อยฟินคู่กับโจ๊กหอมๆ หรือจะเลือกทานของทอดกรอบๆเราก็มีพร้อมเสิร์ฟเพียบที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสุดๆหลงลี่ติ่มซำถนนหน้าเมืองซอยตรงข้ามเยื้องโรงเรียนที่ด่าแม่พระเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์6โมงเช้าถึงเที่ยงวันหยุดทุกวันพฤหัสบดีมื้อเช้าสุดคุ้มต้องที่หลงลี่ติ่มซำอร่อยจนต้องกลับมาซ้ำ

0: แน่นอน
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่ม

0: หลีกเลี่ยงอันตรายบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยตลอดเส้นทางไม่ว่าการเดินทางระยะใกล้หรือไกลก็ควรคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนเดินทางเพื่อป้องกันอุบัติเหตุเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนและช่วยลดความสูญเสียที่ไม่อยากให้เกิดขึ้น
1: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของชุมชนคนรักรถยนต์กับโตโยต้าสุราษฎร์ธานีนะครับในเช้าวันเสาร์16พฤษภาคม2569นะครับผมชัยวุฒิศิวัยพรามรายงานตัวครับผม
1: ครับผมภศินวงวิทยารายงานตัวครับ
2: ครับผมเซลลงตู่รายงานตัวครับ
1: อาทิตย์ที่แล้วขอลา
0: แก้ตัวเลยรีบแก้ตัว
1: ไม่ไปฉีดยาม
2: วันนี้ครบชุดพี่วันนี้ครบทีม
0: คือไม่ล่ะคนเราก็ปกตินะสุขภาพ
2: ใช่ครับ
0: เป็นเรื่องปกติ
1: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย
0: ปกตินะก็เรื่องการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดา
2: ใช่ครับ
0: อวัยวะส่วนไหนที่ใช้ไปมันก็จะ
1: เสื่อมถอย
0: เสื่อมถอย
1: ต้องบำรุง
2: บำรุงเลย
1: ต้องบำรุง
0: เออนะเมื่อวานก็ขับรถไปนู่นไปท่าศาลาช่วงบ่ายช่วงบ่ายก็ไปขับไปก็เจออุบัติเหตุก็มีเรื่อยๆให้เห็นอยู่ตลอดโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์เนี่ยโอ้เห็นแล้ว
2: อันตราย
0: อันตราย
2: ใช่ครับ
0: น่าสงสารสำหรับคนที่เจออุบัติเหตุแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลวลัยลักษณ์เตรียมยาลอกต้อฮะลอกต
1: ้อได้คิวแล้วเหรอพี
0: ่ได้คิวแล้วเสียตังค์เร็วฮะเสียตังค์เร็ว
1: ต้องพักกี่วันฮะลอก
0: คือพัก1คืนแล้วก็อีกวันนึงก็ทำงานตามปกติได
2: ้เร็วนะเร็วนะคืนเดียว
0: คืนเดียวถ้าผ่าที่สุราษฎร์ก็อะไรนะก็อีกวันนึงก็มาทำงานได้เลยเพราะมันอยู่ไกล
1: อ
0: ยู่ไกลไอ้นู้นมันอยู่ไกล
2: ใช่ครับ
0: แต่ว่าที่เนี่ยเฉพาะจองคิวอ่ะ6เดือน
1: โ
0: อ้ไอ้จองผ่านี่ไม่รู้จะเมื่อไหร่จองลอกอ่ะนะ
2: ครับ
0: โอ้ยเออแต่ไปที่โน่นรู้สึกโอเคสะอาดสะอ้านคนไม่เยอะแต่ว่าต้องจ่ายเงินจ่ายเงินในราคาที่เรารับได
1: ้ครับ
0: ถ้าเป็นในสุราษฎร์เนี่ยมันก็จะสูงมันจะติดหลัก 30,000 ประมาณนี้ 40,000 แล้วแต่เลนที่จะใส่เข้าไป
1: อ๋อไปใส่เลนด้วยเหรอพี่
0: เขาใส่กระจกตาเทียม
1: อ๋
0: อกระจกตาเทียม
1: ไม่ต้องใส่แว่นแล้ว
0: คุณหมอก็ถามว่าเอาแบบไหนเอาแบบโปรเกรสซีฟไหม
1: ไอ
0: ้โปรเกรสซีฟก็คือสั้นไกลระยะได้ทุกระยะ
1: อ
0: ันนี้คือโปรเกรสซีฟ
1: ก็ต่อไปพี่ชัยวุฒิไม่ต้องใส่แว่นแล้ว
0: ก็ต้องใส่เพราะว่า
2: ต้องกันลมไหม
0: ข้างหนึ่งมันยังไม่ได้ทำไงทำข้างเดียวค่าใช้จ่ายก็ประมาณ 17,000 เรารับได
1: ้ทำทีละข้างไม่ทำสองข้าง
0: พร้อมกันไม่ได้ต้องทำทีละข้างแต่ก็ค่อยทยอยทำไป
1: แล้วทำเลสิตไม่ได้อะพี
0: ่ฮะ
1: ทำเลสิตไม่ได้อะ
0: ยังไงให้เลสิต
1: ไม่รู้เหมือนกันเห็นเขาว่าไปทำเลสิตที่สายตาสั้น
0: ไอ้เขาเลสิตอาจจะเป็นแบบเลน
1: ผ่าโอ้โหเขาเรียกอะ
0: ก็นั่นแหละเขาดูดเอากระจกก็คือเลนกระจกก็คือเลนแล้วก็เอาเขาจะมีท่อ

0: ออกที่อธิบายเขาอธิบายให้ฟังนะดูดก็เลนเก่าออกแล้วก็ใส่กระจกตาเทียมเข้าไปแต่ว่าใช้เลนมาตรฐานคือเห็นไกลๆแต่ใกล้ๆอาจจะต้องใส่แว่นอะไรประมาณนี้อ้าวนี่เรามีสายเข้ามาแล้ว
1: เรายังไม่ได้
0: เ
1: รียกแขกเลยเรายังไม่ได้เรียก
0: เล่าให้ฟังนี่เล่าให้ฟังเอาไปที่สายก่อนนะฮะสวัสดีครับ
2: ฮัลโหลครับ
0: สวัสดีครับ
2: ตอนนี้โตโยต้าเข้าร้านโลเลยนะ
0: ฮะ
3: ร้านโลร้านกิโลแล้ว
0: ร้าน
3: กิโลแล้ว
0: จำได้แล้วจำได้แล้ว
2: ร้านโลเลยร้านโลเลย
0: FC ของเราเอง
3: ครับ
2: ใช่ครับใช่ครับผมโทรบ่อยแต่ตอนนี้ผมขึ้นเข้าไปร้านวาโลแล้วนั่งไมค์ก็ขึ้นเป็น990,000-990,000อยู่เนี่ยมันไม่ดีนะ
0: แล้วจะต้องไปปรับใหม่ใช่ไหม
2: ผมว่าจะไปปรับใหม่แต่ว่ามันที่เซอร์เจต้าเขาไม่รับปรับ
0: ต้องปรับข้างนอกปรับข้างนอก
2: มันจะมีปัญหากับเครื่องอะไรไหมแบบนี
1: ้ไม่มีครับ
2: เพราะว่าผมถ่ายน้ำมันเครื่องทิ้ง10,000 โลผมก็ต้องเช็คกดเข้าไปที่ระบบของหน้าไมค์อ่ะ
1: ทิป A ทิป B
2: นั่นแหละครบ10,000 โลเมื่อไหร่ก็ถ่ายมันได้เลยบางทีอยู่ดีๆก็หายไปเลยต้องมานั่งนับมือใหม่แล้ว
1: ไปเผลอกดไปเผลอกด
0: มือไปโดนมือไปโดน
2: ใช่ต้องจดใส่กระดาษเอาไว้ว่าวันนี้มาเมื่อวานเพิ่งกลับจากยะลาปัตตานีมาก็มานี่ก็วิ่งสุราษฎร์อีกวันแต่ดีมากริโอดีมากเลย
0: แต่ว่าก็ยังเข้าศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันตลอดใช่ไหมครับ
2: ใช่ผมเข้าศูนย์มากตอนนี้ผมไม่ได้เข้าศูนย์แล้วผมเข้าบีฟิกผมจะใช้บริการของบีฟิกอยู่ทุก10,000 โลอ่ะ
0: ถ้าจะกลับมาก็ราคาโอเคกว่านะ
1: ครับของแกเร่งด่วนไหม
0: เร่งด่วนต้องรอไม่ได้ต้องใช้
2: วิ่งทุกวันนะวิ่งสายใต้ทุกวันวิ่งไปวิ่งมาสปอร์ตเดี๋ยววันจันทร์ก็ไปนู่นละวันจันทร์ก็ไปภูเก็ตอีกอยู่วันนี้ทุกวัน
1: ไม่ได้หยุดรถทำเงิน
2: รถไม่ได้หยุดเลยครับผม
1: นี่ถ้าเก็บกิโลละบาทนี่ได้เป็นล้านแล้วนะพี่นะ
3: ต้องเหมือนที่เราว่านะกิโลละบาทนะ
2: ใช้ดีว่า
3: ได้ซื้อรถใหม
0: ่ถ้ามีปัญหาต่อก็มาเป็นทราโวก็แล้วกันนะครับพี่นะ
2: เพราะว่าที่บ้านก็ซื้อรีโวอีก2คันซื้อตั้งไว้แล้วให้ดูไอ้ลูกชายขับอยู
0: ่
2: ลูกเขยขับอยู่รีโวผมมี3คันที่บ้าน
0: สุดยอดครอบครัว
2: กับยาลิส
0: ต้าย
2: าลิสคันนึง
1: ยาลิสนี่กี่แสนโลแล้วพี
2: ่ยาลิสรู้สึกว่าวิ่งประมาณปีประมาณ80,000 โลเองพี่ใช้วิ่งหลายปีรถหลายปีนะ
0: รถใช้ส่วนใหญ่
2: 4-5 ปีแล้วรถอ่ะแต่ผมวิ่งไม่เยอะวันนั้น
0: รถใช้ส่วนตัวใช่ไหมฮะรถ
2: ใช่วิ่งวันประมาณไม่เกิน20 โลอ่ะ5 ปีเมื่อไหร่20ได้80,000 โล
0: ครับผมครับไม่เป็นไรแต่ถ้ามีอะไรหนักๆก็เข้าศูนย์โตโยต้านะพี่นะ
3: ใช่ครับ
2: ครับผม
0: ครับผมครับพี
2: ่
0: ขอบพระคุณมากครับผม
1: ขอบพระคุณนะครับ
3: FC
0: ของเรา
3: FC เอวิ่งเยอะนะ
0: วิ่งเยอะ
3: เอวิ่งโหดมากเลย
0: แต่ว่าก็ยังใช้ได้ดีดูแลรถดีนะครับไอ้ส่วนระยะใหม่ก็ไม่เป็นไร
1: เป็นเรื่องปกติรถทำเงิน
0: เอาไปรีเซ็ตใหม่ได้นะ
1: ได
0: ้ข้างนอกเขามีที่ยังมีนะ
1: มี
0: นะไปหาเองโตโยต้าเรา
1: โตโยต้าข้างนอกรีเซ็ตได้ไม่เป็นไรโตโยต้ารีเซ็ตผิด
0: ไม่ได้
1: ไปทำให้ผิดความเป็นจริง
0: ครับผมอย่างนี้เวลาเข้าศูนย์สมมติว่าเข้าศูนย์เนี่ยก็ไม่เกี่ยวอะไรนะ
1: ก็เข้าศูนย์สมมติมันก้าวแล้วมันก็ต้องไปเพิ่มไมล์เอง
0: ครับผมก็อ่ะต่อ
1: มึงมีปัญหาด้านรถยนต์โทรที
0: ่0774745
3: ครับผม
0: ไม่ว่าจะเป็น
3: เบรกสะบัดคลัตช์เสียเกียร์หลุดเครื่องสะดุดเผาหักสลักหายหัวเทียนห่างยางแฟบแหนบตายไฟไม่จ่ายไดไม่ช้าสตาร์ท
0: พัง
3: ครับผม
0: พังเอาโทรเข้ามาได้นะคร
3: ับ ใช่ครับ
0: มีอาการไหนก็โทรเข้ามาได
3: ้ถูกต้องครับ
0: มีประสบการณ์อยากจะมาเล่าประสบการณ์ให้คนที่เราใช้รถด้วยกันเน
3: ี่
0: ย
3: ครับ
0: ก็โทรเข้ามา
3: อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับขอเราสบายสบายพี
0: ่ช่วงนี้มีบูธที่โตโยต้า
3: ใช่ครับผม
0: ที่สนามกีฬากลาง
3: ใช่ยัง
0: ม
3: ีเยาวชนแห่งชาติ
0: กีฬาเยาวชนวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้ว
1: พรุ่งนี้ปิดสนาม
3: ใช่ครับ
0: ใช่พรุ่งนี้วันพิธีปิด
3: ใช่ครับ
1: เมื่อคืนพี่ฝันไหม
0: ไม่กวน
1: จะได้

0: ถ้าฝันดี
1: จะได้ FJ ใช่ไหม
0: เย็นนี้จะได้ FJ
2: FJ แหละ
0: วันนี้วันที่16
2: วันนี้วันที่16นะ
0: มีเลขสวยๆไหมพี่แนะนำมีเลขแนะนำไหมพี่แม่อะไรนะแม่อะไรนะที่ขึ้นมาหลายแม่เลย
2: แม่น้ำหนึ่งอะ
0: แม่น้ำหนึ่งแม่น้ำสองใช่ไหมวะ
1: มีหลายน้ำเลย
2: เย็นนี้รู้เรื่องนะเย็นนี้รู้เรื่องซื้อไปแล้วซื้อไปแล้วหนึ่งใบ
0: ก็ได้ลุ้นพี
2: ่หนึ่งใบก็เอาไว้ลุ้นเลขท้าย3ตัวพอนะเราไม่หวังมากหวังน้อย
1: น้อยน้อยนะ
0: หวังน้อยประชาสัมพันธ์18ถึง23พฤษภาคมพบหน่วยบริการนอกสถานที่ที่เกาะพังงานอีกนะปั๊มหินปตท.หิน2ก้อน
2: ครับผม
0: ใครที่อยู่เกาะพังงานก็นำรถเข้าไปใช้บริการได้พบหน่วยขายด้วยหน่วยขายเคลื่อนที
1: ่
0: หน่วยบริการนอกพื้นที
2: ่
0: ที่เกาะพังงานนี้ตอนนี้เราสามารถที่จะทำงานซ่อมหนักได้แล
2: ้
0: วไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนยางตั้งศูนย์ล้อถ่วงยางยกคลัตช์
2: มีเครื่องไม้เครื่องมือพร้อม
0: ครับพร้อมเลย
2: พร้อมเลย
0: แต่ถ้าหนักมากแบบว่าต้องยกเครื่องก็ต้องยกขึ้นมาที
2: ่ใส่เรือมา
0: ลอยเรือมา
2: ถ้าเราเอารถขึ้นอะไรนะสไลด์รถสไลด์ใช่ไห
0: ม
2: แล้วก็เอาไปลงเรือเนี่ยเขาคิด2คันแล้วคิดคันเดียว
0: คันเดียว
2: คันเดียว
0: เขาคิดคันเดียวเขาคิดตามความยาวรถ
2: อ๋อครับก็ที่เกาะพะงันนะครับช่วงนี้ก็กำลังดังใช่ไหม
0: กำลังโอ้โห
2: เดี๋ยวให้เซลงตู่เป็นนอมินีใช่ไห
0: ม
2: ให้ร้อยล้านเนี่ย
0: พี่หนูก็ลง
2: พี่หนูเขาจ้างเท่าไหร่ไม่รู้แล้วอยากจะรับเป็นนอมินียังเลยรับจ้างนอมินี
0: ก็พะงันดัง
2: ดังดังดังดังในทางที่ไม่ดีเท่าไหร
0: ่ก็ไม่ได้มีอะไร
2: ไม่มีอะไรก็เรื่องของผู้ที่เป็นชาวต่างชาติ
1: ครับ
2: แล้วก็มาลงทุนโดยที่ใช้คนไทยเป็น
1: ใช
2: ่ถ้าคุณใช้คนไทยมาร่วมลงทุนก็ไม่เป็นปัญหา
1: ถูกต้องครับ
2: แต่ว่าไอ้คนที่มาลงทุนนี่มันไม่ใช่คนไทยม
1: ัน
2: เป็นตัวปลอมอ่ะไม่ใช่ตัวจริง
1: ใช่จริงให้ไทยเป็นหุ้นส่วนสักนิดพี่นะ
2: ให้เราเป็นสัก 10% 20% นี่ยังได้
1: ก็ไม่มีปัญหา
0: แต่คนที่จะไปลงทุนด้วยไม่มีตังค์ไม่เคยเลยก็ไม่ดี
2: แต่ก็ต้องระดมทุนต้องระดมทุนหาทุนมา
1: ใช่
2: เอาว่ากันไปนะครับผมครับ
0: ของขายโปรโมชั่นขาย
2: ไปไงบ้างเซลลงตู่ไปไงบ้าง
0: จัดบูธที่ไหนบ้าง
1: ตอนนี้โปรโมชั่นที่สนามกีฬา
2: สนามกีฬา
1: ผมเขาเรียกว่า T2H นะครับส่วนลดรับดอกเบี้ย40สตางค์นะครับสำหรับรถ Revo Travel
2: มีสโลแกนว่าไงนะสโลแกน
1: นี่เลยสโลแกนผมครับเดี๋ยวรับสายก่อนก็ได้ครับ
2: รับสายก่อน
1: คนนี้สาย
2: ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ครับได้ยินไหมครับผมได้ยินเสียงไหมครับ
3: ได้ยินครับ
0: ครับไม่ต้องทำเสียงหลอกก็ได้ครับ
1: มาแล้ว
3: ไม่ได
1: ้มาแล้ว
3: เสียงหลอก
2: มาแล้ว
0: ไม่ได้ป่วยไม่ได้ป่วย
3: เป็นหวัด
0: ไม่ได้เป็นหวัด
3: ผมเนี่ยครับผมฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงครับเดี๋ยวพื้นที่ในเกาะสมุยนะครับวันนี้สาขาเฉวงบ่อผุดนะครับก็มีแลนด์ครูเซอร์ FJ มาจอดโชว์ให้แล้ววันนี้นะครับ
2: วันนี
3: ้ครับผมครับ
0: แม้ว่าไม่มีรถให้ลูกค้าม
3: ีรถให้ลูกค้า
0: แม้ว่าไม่มีรถ
3: ผมส่งมอบ3คันนะครับเดือนนี้ได้แค่คิวครับ
0: ได้แค่คิวใช่ไหมครับ
3: ไม่ได้เป็นตัวรถมาส่งมอบครับ3คันเดือนน
0: ี้อ๋อเห็นเขาบอกว่าอะไรนะ
3: จองตั้งแต่เปิดตัววันแรกเลยครับ
0: เห็นเขาบอกว่าเบรกมือก็อะไรนะดูอะไรนะ
3: ดูธรรมดาโบราณ
0: ดูโบราณ
3: ยังไม่เป็นไฟฟ้า
1: ไม่ดี
0: เครื่องก็เครื่องรุ่นเก่า
3: เครื่องรุ่นเก่าไหมมันก็เป็นเครื่องบล็อกเก่าจริงๆครับแต่ว่าถามว่าทำไมต้องเป็นบล็อกเก่ามันเป็นเครื่องที่ทนมาก
0: ใช่
3: เป็นรถเก่าที่ไม่มีปัญหา
0: ใช่
3: ไม่จุกจิกครับผมครับ
0: ใช่ใช่ตอนนี้หลายๆที่ไม่มีรถให้อะทำไงอะ
3: ก็ต้องรีบจองครับ
0: อ๋อ
3: รีบจองจะได้รอคิวเพราะว่ายิ่งไปเรื่อยๆคิวก็ยาวไปเรื่อยๆครับ
0: รถไม่ค่อยดีนะ
2: แล้ววันนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างไหม
0: รถไม่ค่อยดีแต่ไม่มีรถให้ลูกค้าแปลกนะ
1: ใช
3: ่มันอยู่ที่มุมมองผมว่าอันนี้นะครับเราก็ไม่ได้ว่าจะเชียร์ของเรา 100% มันอยู่ที่มุมมองเราวางตัวเป็นกลางดีกว่า
0: อ๋อ

0: มันอยู่ที่มุมมองแต่ละคนเพราะบางคนเนี่ยที่เขาบอกว่าคนที่บอกว่าแพงจะไม่ซื้อคนที่ซื้อเขาบอกว่าไม่แพง
1: แต่ว่าดีไซน์ของ FG นี่เขาว่าเป็นจะเป็นรถลุยไงรถเฉิงลุยเขาก็เลย
0: ต้อง
1: ตัดระบบไฟฟ้า
0: ก่อนว่าตัวแลนด์ครูเซอร์ FG เนี่ยมันต้นตำรับมันเป็นเครื่องเบนซินมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเราก็ยังต้องคงคอนเซ็ปต์เดิมของเขาไว้เพื่อเป็นเอกลักษณ์ของตัวเขา
1: แล้วก็เป็นรถลุยด้วยเพราะว่าถ้ารถลุยถ้าใส่เบรกไฟฟ้านี่มันค่อนข้างอันตราย
2: ถูกต้องพ
0: ี่ใช่เหมือนเวลาเราไปลุยในป่าหรือทางที่
1: โคลน
0: มันกระดานมากๆเนี่ย
1: เดี๋ยวระบบเบรกไฟฟ้า
3: เจอโคลน
1: เบรกไฟฟ้ามันจะทำงานลำบาก
0: ใช่ครับผมครับเรามองเป็นกลางดีกว่าพี่เราเดี๋ยวเขาหาว่าเราอวยของตัวเองซึ่งจริงๆเราก็อวยแหละ
1: แล้วของอาจารย์เบียร์ติดท่อหายใจกี่คันนะขับใส่เหล็กหลังคาที่จะไปลุยอ่ะ
0: เยอะอยู่ฝั่งนี้ลูกค้าที่ซื้อไปนอกจากที่เขาไม่บอกว่ารถแพงรถกินน้ำมันแล้วยังแต่งไปอีกคันละแสนกว่าบาทอีกครับ
1: โอ้ย
0: เลย
1: โอ้ย
0: ตอนนี้เป็นห่วงแค่อุปกรณ์ตกแต่งจะมาทันหรือเปล่าแค่นั้นเอง
1: ครับ
0: เพราะลูกค้าสั่งเยอะมาก
1: ครับ
0: ทำกันไม่ทันเลยครับ
1: ครับสีอะไรที่เป็นสีนิยมครับ
0: สีฟ้าครับ
1: ทุกคันเป็นสีฟ้าหมดเลยเหรอ
0: ฟ้ากันครับที่เจ้าเวงก็มีจองมาทุกสีแล้วครับแต่ที่ลูกค้ามาถามถึงส่วนมากก็จะเป็นสีฟ้าก
1: ับสีดำ
3: เป็นคนไทยหรือฝรั่งครับอาจารย์เบียร์ส่วนใหญ
0: ่ปนกันเลยครับปนกันเลย
3: ปนกันมีทั้งฝรั่งทั้งไทยนะ
0: โอ้ใช่ครับผมครับ
3: สุดยอด
0: แล้วก็เดี๋ยววันนี้ที่จะมาที่สาขาเจ้าเวงนะเขาจะเป็นสีเทา
1: แต่ก็ยังไม่ได้แต่งทีใช่ไหมครับอาจารย์เบียร
0: ์ยังเป็นรถสแตนดาร์ดอยู่ครับยังไม่แต่งครับ
3: วันนี้ถ้าใคร
0: ของยานตู่จองกี่คันแล้วครับ
3: มาแล้วเริ่ม
0: ผมถามเฉยๆอย่าระแวง
2: ผมรอพี่เสวุฒิคนนี้อยู
0: ่ผมมีคนชง
3: เย็นนี้ใช่ไหม
1: เย็นนี้รอเย็นนี
2: ้ผมรอพี่เสวุฒิคนเดียวครับ
3: เจอเย็นนี้
0: ผมย
3: ัง
0: ไม่ได้คิดอะไรเลยคุณก็คิดกันเองเห็นไหม
2: รู้พี่
0: เห็นไหม
1: พอดีเซลงตูเน้นขายรถไฟฟ้าน
2: ี่
0: จริงๆเจ้าเองก็ขายเหมือนกันแล้วนะครับรถไฟฟ้าพีเตอร์โปรเอ็กซ์เนี่ย
2: ครับ
0: เราขายทุกรุ่นแล้วครับตอนนี
1: ้
0: นะครับแล้วเดี๋ยวก็วันที่30นะครับก็จะมีกิจกรรมงานวิ่งที่เซ็นทรัลสมุยด้วย
1: ครับ
0: นะครับนีออนรัน
2: ใช่ครับ
0: ก็จะมีแลนด์ครูเซอร์ FJ ไปโชว
1: ์แล้วอาจารย์เบียร์ลงวิ่งกี่กิโลครับ
0: 10กิโลครับ
3: อ๋อสิบอาจารย์เบียร์10กิโลเลย
0: ผมบอกเลยว่า10กิโลเนี่ยผมวิ่งประมาณ5นาที
3: โอ้โหต้อง
1: ง
3: ั้
1: นเด
3: ิน
0: พ
1: ี่
0: เหล
1: ือ
0: คร
1: ับ
0: พี่เหลือผมเดินครับไม่ไหวต่อให้มาราธอนผมก็วิ่งได้แป๊บเดียวครับไม่เป็นห่วง
1: โอเค
0: แล้วก็มีใครที่ยังอยากจะลองแดนเฟอร์ FJ บ้างเพราะตอนนี้มีรถเทสไดรฟ์จอดอยู่ที่สาขาท่าทอง
3: อ๋อวันนี้ยังจอดอยู่ที่ท่าทองนะ
0: ใช่
3: คร
0: ับ แล้วก็ที่สาขาสำนักงานใหญ่ก็มีสีฟ้าจอดโชว์อยู
1: ่ใช่ครับ
3: โอ้หลายคันนะ
0: ครับผมครับ
3: ในที่
0: มีหลายคันมีเจ้าเองเป็นสีเทาส่วนที่ท่าทองเนี่ยจะเป็นสีขาวเป็นรถเทสไดรฟ์รีบๆไปทดลองขับกันนะครับเดี๋ยวผมจะขโมยมาไว้เจ้าเองแล้ว
3: ครับ
1: โอเคครับ
3: คันที่โชว์นี่มีคนเอาแล้วใช่ไหม
0: อันที่โชว์ไม่แน่ใจครับผมครับหรือพี่เจ้าเลย
3: ก็ว่าจะเย็นนี้แหละ
0: เย็นนี้นะโอ้
2: เย็นนี้ครับเย็นนี
1: ้ลุ้น6ตัวลุ้น6ตัว
0: ได้ครับผมครับ
3: เออขอบคุณอาจารย์เบียร์มากครับผม
0: คร
3: ับผมว่าก็กิจกรรมเย็นนี้นะครับที่โชว์วันนี้ที่เฉวง
2: ใช่ครับ
3: ก็ FJ Land Cruiser FJ
1: 1,269,000 บาท
2: เป็นราคาเปิดตัวราคา
1: น่ารักนะครับในช่วงเปิดตัว
2: ถึงเดือนสิงหาคม
3: มันเป็นรถลุยใช่ไหม
2: ใช่ถูกต้องครับ
3: เวลาจะทำอะไรก็ต้องเป็นระบบที่ธรรมดาธรรมดา
2: ใช
3: ่แล้วก็เครื่องยนต์มันต้องทนอย่างที่ว่านะ
2: ถูกต้องครับนี่คือคอนเซปต์เขาพี
3: ่คอนเซปต์ของ Land Cruiser เลย
2: ใช่ครับ
3: เคยขับ Vigo คันนี้แหละชนท้าย Land Cruiser
2: ชนท้าย Land Cruiser เลย
3: Yes ปรากฏว่าเขาไปเลยอ๋อเขาไม่สนใจอะไรเราเลย
2: ดีใช่ไหม
3: แต่ของเราบุบ
1: หม้อน้ำแตก
3: หม้อน้ำแตก
2: ยุบ
3: เปลี่ยนหม้อน้ำใหม่ครับซ่อมไปตอนนั้น 60,000 แต่ว่าประกันจ่าย
2: นั่นขนาดเบาๆใช่ไหม
3: เบา
2: ๆเข็มเดี๋ยวมันต่อกับที่แคมเปญ
3: แคมเปญ
2: นะครับใช้ชื่องานว่าไทยของผมนะครับไทคอนิกดูโอนะครับคันที่ใช่โดนใจทุกภาคนะครับยังมีให้อยู่นะครับผม
3: ครับผม
2: ก็คือตอนนี้ดอกเบี้ย

0: 0% พร้อมประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับ Toyota Care นะครับ PSYD นะครับผมหรือผ่อนเริ่มต้นเพียง4,797 บาทต่อเดือน
1: ครับ
0: หรือรับส่วนลดนะครับ 20,000 บาทนะครับผมแล้วก็คุ้มครองสูงสุด5ปี 150,000 กิโลนะครับ1พฤษภาคม2569ถึง30มิถุนายนนะครับผม
1: ครับผม
0: ยังมีเงื่อนไขดีๆอีกเยอะแล้วก็บัตรน้ำมันให้อีก 2,000 บาทสำหรับงานที่สนามกีฬายังมีให้อีกวันนี้กับพรุ่งนี้2 วัน
1: นะครับพรุ่งนี้ก็พิธีปิดประมาณบ่าย2
0: น่าจะยิ่งใหญ่นะพี่นะ
1: ยิ่งใหญ่
0: พอตอนเปิดก็ยิ่งใหญ่เลย
2: ยิ่งใหญ่มาพร้อมฝน
0: ใช่มาพร้อมฝนแล้วฝนมาทุกวันเลย
1: แต่เสร็จกีฬาเยาวชนแห่งชาติเดือนนี้
0: อะไรต่อพี
1: ่มิถุนายนเดือนหน้าเป็นกีฬาตาปีเก
0: ม
1: กีฬาอาวุโสคือกีฬาเยาวชนกับอาวุโสนี่เขาจะจัดไปพร้อมกันแต่เว้นช่วงระยะเวลาหนึ่ง
2: ให้หายใจ
1: ให้หายใจให้กรรมการก็ได้พักแต่ว่าจำวันที่ไม่ได้วันที่เท่าไหร่เดี๋ยวค่อยมาบอกนะครับแล้วต่อแล้วมีโปรกิจกรรมอะไรอีก
0: ใช่ไหมเมื่อ
1: กี้จัน
0: เมื่อกี้ที่ผมเกริ่นไว้ก็คือเดี๋ยวจะเปิดตัวนะเอเจเสาร์หน้าวันที่23นะครับมันจะเป็นเขาเรียกว่างานขอบคุณลูกค้านะครับเลี้ยงโต๊ะจีนนะครับจำนวนคนรู้สึกจะ80ท่าน
1: 80ท่าน
0: เดี๋ยวในผมล็อกไว้พี่โต๊ะนึงนะ
1: เดี๋ยวต้องชวนกันไปสื่อมวลชนให้ได้10คนก
0: ี
1: ่โต๊ะละกี่คนนะ8
0: โต๊ะละ8
1: โต๊ะละ8
0: ใช่ครับผมจำนวน10โต๊ะแล้วก็มีทดลองขับแล้วก็จะเปิดตัวมีงานมีร้องเพลงทานข้าวกันเป็นโต๊ะจีนเล็ก
1: ๆวันที่23
0: เสาร์หน้าครับผม
1: เสาร์หน้า
0: เสาร์หน้านี่แล้วนะครับเดี๋ยวไงเรียนเชิญพี่ชัยวุฒิด้วย
1: โอเคจะได้ประสาน
0: ทีมงานอีกสักหนึ่งโต๊ะครับผมนะเราได้เจอกัน
1: เวลาม
0: ื้อเที่ยงครับเลี้ยงตอนเที่ยง
2: เอานู่นเลี้ยงตอนเย็น
0: ตอนเที่ยง
1: จะได้ยาวๆหน่อย
0: เออ
1: ไม่
0: ได้เดี๋ยวเรานั่งยาวกัน
2: เลี้ยงตอนเที่ยงมันยิ
1: ่งไม่เลี้ยงตอนเที่ยงเดี๋ยวเราก็นั่งยาวไปจนดึก
0: ใช่
1: คืนเที่ยงคืน
0: เดี๋ยวปิดโชว์รูม
2: เลี้ยงสัก4โมงเย็นนี่นะ
1: เราเที่ยงวันจนเที่ยงคืนฮะ
2: 4โมงเย็นเลิก1ทุ่มอะไรกำลังกลึ่ม
0: กำลังกลึ่มนะครับ
2: กำลังกลึ่ม
0: เดี๋ยวมีประชาสัมพันธ์นิดนึงครับวันที่14พฤษภา
1: ครับผม
0: แล้วก็16นะครับวันที่16นี่คือโชว์รูมอีเวนต์เปิดตัว FJ นี่ก็เราเลื่อนเป็นเสาร์หน้าละเสาร์หน้าเจอกันนะครับผม
1: เสาร์หน้าครับ
0: ใช่ครับ
2: อันนี้เดี๋ยวเราพักสักครู่ก่อน
0: พักสักครู่ก่อนครับ
1: เวลาพักแล้วได้เวลาพักแล้วก็วันนี้อย่าลืมแวะไปที
0: ่สนามกีฬาน
1: ะก็แต่ละกีฬาประเภทก็มีน้องๆ นักกีฬาเรียกว่า
0: พี่ตัวทีมชาติเยอะมาก
1: เยอะๆๆตัวทีมชาติ
0: สูง
1: สูงครับ
0: สูง3เมตรพี
1: ่ตรงนั้นมันเรารับสายก่อนนะ
0: รับสายก่อน
1: รับสายก่อนรับสายเดี๋ยวเลทหน่อยเราไปที่สายก่อนครับผมสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผม
1: โอ้แหมนึกว่าใคร
2: จองให้ป๋าหนึ่งโต๊ะ
3: เชิญไปร่วมด้วยได้ไหมครับ
2: นี่จะจองให้ป๋าหนึ่งโต๊ะครับ
1: ว่าป๋าจะพาใครมาบ้างให้ป๋าโต๊ะหนึ่งเลย
0: ใช่
1: ป๋าจะอันนี้พูดจริงนะ
0: อ
1: ัน
0: นี้พูดจริงนะครับ
1: มีผมมีใครอีกครับพี่สมพี่สมจะชวนใครไปอีก
3: ต้องให้โตโยต้าจัดพิตตี้มาชง
1: เอาเหล้า
3: เบียร์ให
2: ้อ๋อพอดีเลี้ยงกลางวันครับไม่ได้เลี้ยงตอนเย็นกินข้าวเที่ยง
3: กลางวันก็จัดได้เพราะว่าเวลาจะจูงใจให้ลูกค้าซื้อเนี่ยมันต้องมีคนมาพรีเซนต์ให้ถึงโต๊ะ
2: อ๋อเดี๋ยวต้องบอกผู้จัดการฝนไม่ได้บอกต้องเลื่อนเวลาต้องเลื่อนเวลาเป็นสัก4โมงเย็น
3: ฝนก็รู้ทางผมอ่ะดักทางหมดเลย
2: เขาก็เลยจัดเที่ยงใช่ไหมป้องกันพี่โสมไป
3: ผู้จัดการผลนี้แบบผมเป็นลูกค้าเก่าแก่มากจนแบบรู้ทางผมหมดแล้ว
0: รู้ทางพี่โสม
3: คุยยากคุยยากถ้ากับอาจารย์เบียร์ยังพอคุยกันรู้เรื่องหน่อยมาในทิศทางเดียวกัน
2: ใช่สายพิตตี้นั่นสายพิตตี้
0: สายเดียวกัน
1: ใช่เขาสายพิตตี้อยู่แล้วอาจารย์เบียร์ได้ถูกขิงถูกนั่นเดี๋ยวก็มาอีกอ่ะถูกพาดพิงอ่ะ
3: แล้วอาจารย์เบียร์จะได้มาได้ไหมครับวันมื้อเที่ยงวันที่
2: มา
3: ด้วยนะ
2: เดี๋ยวเขาจะพาพิตตี้นอกมาให้แต่ว่าต้องมาหลังเลิกงานไปแล้ว
1: พี่สมโอนให้ก่อนพี่สมโอนมาเอาพร้อมเพย์ไปก่อน
3: บอกอาจารย์เบียร์เขาถอมมาเผื่อผมด้วย
0: เดี๋ยวแกก็โทรเข้ามาอีก
3: โอเคคร
1: ับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ไม่ได้หรอกแต่ต้องเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึง
0: พักสักครู่ครับ

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: หลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
4: ี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
5: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
4: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคมไฟเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: ครับเรากลับมาเข้าสู่ช่วงที่2นะครับกับ Toyota สุราษฎร์ธานีทั้ง7สาขา1สำนักงานย่อยนะครับผมครับผมครับ
7: พี่ธรรมทักทายแฟนคลับนะพ
6: ี่เออทักทายหน่อยทักทายแล้ว FC
7: เข้ามาเยอะเลยพ
6: ี่ FC เป็นไงบ้าง FC เป็นไงบ้าง
7: พี่ติ๊กติ๊กอยู่แล้ว
6: พี่ติ๊กนะ
7: พี่ติ๊กน้ำส้มครับผม
6: แล้วมีใครอีก
7: พี่ติ๊กแล้วก
6: ็ถัดมา
7: พี่นิวัฒน์ครับผมสวัสดีครับวันนี้ขอให้รวย
6: ๆโอ
7: ้ได้รถของใครของมัน
6: วัดดวง
7: วัดดวงใช่พี่
6: ครับผม
7: แล้วก็สวัสดีคุณณเรศด้วยนะครับสวัสดีครับ
6: อ๋อสวัสดี
7: พี่โสมบอกว่าสวัสดีครับ
6: อ๋อพี่โสมเมื่อกี้ก็เข้ามาคุยด้วย
7: พี่ดาว
6: พี่ดาวอนตาวอนอ๋อตาวอนมะพร้าวถอดเสื้อพี่กัดเน
7: า
6: ะแยก
7: วงโปรสวัสดียามเช้าครับผม
6: อ๋อผมครับ
8: คุณธนดล
6: ธนดล
7: สวัสดีครับ
6: อ๋อ
7: น้องปลื้ม FC ตาลุงครับผม
6: อ๋อเหรออ
7: ันนี้ลูกบ่าวผมเอง
6: ครับไอ้ยะ
7: ลูกชาย
8: เซลลูกชาย
7: เซลลูกชาย
6: เซลลูกชาย
7: พี่อรุณสวัสดีครับ
6: ครับ
7: พี่พงศักดิ์สวัสดีครับ
6: ครับผม
7: แล้วก็มี
8: สมุยโตโยต้าสมุย
6: สวัสดีโตโยต้าสมุย
7: ยอดจองเยอะมากค่ะ
6: เออ
7: เขาบอกเลย
6: เออ
7: เขาขิงเราเลย
8: คุณรัตนพร
7: สวัสดีครับ
6: เออ
7: พี่สมไปด้วยได้ไหมครับ
6: ได้อ่ะน่าจะถูกพัดพิงแน่เลยเบอร์นี
7: ้มาแล้วนะมาแล้วเห็นไหม
6: ดีครับ
9: เหมือนผมโดนพัดพิง
7: เห็นไหมพี
6: ่ว่าไงว่าไง
9: มันเป็นทางของผมอยู่แล้ว
8: ขออนุญาตคนแล้วขออนุญาตคนข้างๆหรือยัง
9: ทำไมต้องขอพี
8: ่ไอ้ยะ
7: นี
6: ่
7: เออ
9: แล้วตกลงในงานมีไหมครับ
8: ไม่มีครับ
7: ไม่มีครับไม่มี
6: ก็พี่โสมไงรอจันเดียไง
7: รอจันเดียจัดให
9: ้งั้นผมก็ไม่ไปแล้วงั้นว่าจะไปร่วมด้วย
6: เอ็
9: มตรงเอ็มซีอะไรก็ไม่มีเลยเหรอครับ
8: ไม่มีครับ
7: ไม่มีเลยครับมี
8: กินอาหารอย่างเง
9: ี้
8: ย
7: มีน้องบิวมีน้องบิว
6: มีร้องเพลงร้องเพลงร้องเพลง
9: อ๋อลุงตู่จะร้องเพลงกี่เพลงครับวันนี
7: ้น่าจะสักสองเพลงครับอาจารย์เบียร
9: ์สักสองนะ
6: ลูกตู่เป็นเพลงแนวเพลงอะไรลูกทุ่ง
8: พอดีกำหนดการมันเที่ยงไง
7: ใช่ครับ
8: ถ้ากำหนดการตั้งสี่โมงเย็นเลิกทุ่มหนึ่งอะไรแบบนี
7: ้มีน้องบิวกับน้องจอยอาจารย์เบียร
8: ์
7: มีพิตตี้อยู่สองคน
9: น่าไปมากเลยครับถ้างั้น
8: อ๋อแต่มันเลี้ยงเที่ยงครับอาจารย์เบียร
9: ์ไ
8: ม่ได้เลี้ยงเย็นนะ
9: อ๋อเลี้ยงเย็นพี่ก็ไม่อยู่อยู่แล้ว
8: อยู่อยู่อยู่อยู่

0: ไม่ออกด้วย
1: อยู่อยู่อยู่
2: อยู่
0: โอ้กิจกรรมกิจกรรมเราเยอะมากเลยนะช่วงนี
1: ้ใช่ใช่ปีกตัวกันไม่ทัน
0: ใช่เดี๋ยวเหมือนกรกฎาค
1: ม
0: เรดดิ้งมาเนียอีก
1: โอ้ใช
3: ่
0: กลับมาอีกแล้ว
3: ครับ
4: มาแล้วจัง
0: โอ้ยเป็นงานประจำปีไปแล้วตอนนี
1: ้แล้ววันแต่งชาติไม่มีหรอ
0: น่าจะไม่มีแล้วครับน่าจะไปรวมกับเรดดิ้งมาเนียอยู่แล้วครับเพราะว่าเรดดิ้งมาเนียเนี่ยเขาจะมีประกวดรถเหมือนกันเพราะเดี๋ยวถ้าเราจัดแล้วเนี่ยมันจะไปซ้อนกันก
1: ็
0: เลยเอาไปร่วมในนู้นทีเดียวเลยดีกว่าครับผมครับแต่เรดดิ้งมาเนียพิตตี้มีแน่นอนครับพี่สม
3: อ๋อพี่สมนะต้องพาพี่สมไปวันที่เท่าไหร่อาจารย์เบียร
0: ์รู้สึกจะวัน
3: ประมาณเดือนไหน
0: เดือนกรกฎาคมช่วงต้นเดือน
3: อ๋อก็ไม่นานแล้ว
0: ไม่นานแล้วคร
3: ับ พี่สมว่าที่นายกแกเป็นว่าที่นายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวนะ
0: อ๋อ
3: ว่าที่อยู
0: ่แกต้องไปนะงานน
3: ี้ต้องไปครับไม่ได้งานนี้ต้องไป
0: เพราะ
1: โปรโมทการท่องเที่ยวเลย
0: เวลาเขามีกิจกรรมเนี่ย
3: ม
0: ันมีเกี่ยวกับ
3: การท่องเที่ยวอยู่แล้ว
0: พักพวกนี้มันคืนเติบโตมากเหมือนรอบที่แล้วที่พี่โก้จัดวัดคาเฟ่ไปอะครับ
3: เราไม่จัดที่ไหนฮะยันเบียร
2: ์กิโล18ที่เดิมครับ
3: อ๋อกิโล18
2: ครับ
0: ที่เดิมครับที่เดิม
3: อ๋อที่เดิม
0: ตอนที่พี่โก้จัดวัดคาเฟ่ไปอะร้านอาหารโรงแรมแบบคึกคักมากครับ
3: ครับผม
0: แต่รอบปีหน้าน่าจะกลับมาจัดสุราษฎร์เหมือนเดิมแล้วครับ
3: น่
0: าจะกระตุ้นการท่องเที่ยวของสุราษฎร์ได
3: ้แน่นอน
0: ในระดับหนึ่งครับผมครับ
1: แล้วอย่าจัดในอำเภอเมืองนะครับอำเภอเมืองเขาไม่ค่อยให้ความร่วมมือ
0: ต้องจัดอำเภอเมืองคร
1: ับ ต้องไปจัด
0: รอบนี้น่าจะอำเภอเมือง
3: อำเภอเมืองจะไปแถวริมน้ำ
0: ต้องเก็บไว้ก่อนของพี่โก้มีอันนี้ด้วยเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ครับ31พฤษภาพาคอฟฟี่ครับเป็นงานรวมรถแต่งแล้วกินกาแฟตอนเช้ากันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ครับ7โมงถึง11โมง
3: โอ้ใกล้ๆไม่เป็นไรไปได้
1: ยังไม่ตื่นเลย
3: 7โมง11โมง
1: วันอาทิตย์ยังไม่ตื่นเลย
0: อ๋อใครที่ชื่นชอบรถแต่งหรือว่าชอบการดื่มกาแฟก
3: ็
0: พบปะกันได
3: ้โอเค
1: ได้ครับ
0: ครับ
3: ได้ครับขอบคุณอาจารย์เดย์อีกครั้งนึงนะครับ
0: อย่าพลาดปิงผมอีกนะ
1: ต้องขออนุญาตคนที่บ้านด้วยนะถ้าจะมา
0: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยววันนั้น
1: เดี๋ยวนี้มีตัวประกันแล้ว
2: เดี๋ยวนี้มีตัวประกัน
0: ไม่ต้องขออนุญาตครับผมแค่บอกคำเดียวไปด้วยกันไหมแค่นั้นพอผมไม่ต้องอะไรมากไม่ต้องแค่ขออยู่ว่าไปได้ไหมอะไรไหมไม่ครับ
2: ไม่นะ
0: ถามเขาเดียวไปด้วยกันไหมแค่นั้นพอ
3: แน่นอนใช่ไหม
0: ครับผมครับ
3: ครับขอบคุณครับ
0: โอเคครับผมครับได้ครับ
3: คร
0: ับ
3: ท่านผู้ฟังก็โทรเข้ามาได้ครับ0774
1: เน้นย้ำครับพี่18ถึง23
3: ย้ำอีกทีนึงที่พังงาน
1: ที่พังงานพบหน่วยบริการนอกพื้นที่และทีมขาย
3: ครับ
1: ที่ปั๊มปตท.หิน2ก้อน18ถึง23
3: ครับ
1: 1สัปดาห์เต็ม
3: ที่เดิม
1: ที่เดิม
3: ครับ
1: บางทีลูกค้าไม่ใช่รู้พี่
3: ยังบางทีบางคน ยังไม่ทราบ
1: ยังไม่ทราบ
3: ต้องประชาสัมพันธ์บ่อย
1: ๆต้องบ่อย
3: ๆบ่อยๆบ่อยๆต้องย้ำไปเรื่อยๆโซเชียลก็ต้องออกบ่อย
1: ๆใช่ครับ
3: ใช่ครับผมอาจารย์เซลงตัวฮะว่าไง
2: ได้ครับทีนี้ผมขอฝากประชาสัมพันธ์ต่อนะครับวันที่18ถึง23พฤษภาคมนะครับ Mobile Service สาขาเวียงสะนะคร
3: ับ
2: ผมวันที่26ถึงวันที่30พฤษภานะครับ
3: ครับ
2: Miss Motor Show โชว์รูมสาขาตาคุ้นนะครับส่วน26ถึง30นะครับMiss Motor Show พูดแล้ว30พฤษภานะครับผมเซ็นทรัลที่นีโอรันของอาจารย์เดียนะครับฝากด้วยนะครับใครที่อยู่ระแวกนั้นนะเราไปวิ่งกันได
3: ้
2: อาจารย์เดียลงไป10กิโลนะเดี๋ยวเราลงคนละ15
1: วิ่ง5นาทีตอนนั้นเดิน
2: เดี๋ยวเราขิงเราลงคนละ15นะ
1: ได้เอ้ยไม่ได้มันเกิน
2: 15วิ
1: 15วิได้
2: วันที่8นะครับ8มิถุนายนนะครับแรลลี่ GR Trip ออกตัวที่โชว์รูมชัยยานะครับ12มิถุนายนคอนเสิร์ต Exclusive Central สุราษฎร
3: ์
2: ฮอลล์ชั้น4นะครับ
1: ใครมาศิลปิน
2: ยังไม่ทราบเลยพี
1: ่โอ้จะรู้สึกว่าเป็นศิลปินดัง
2: เยอะนะพ
1: ี่ใช่ใช่วันที่เท่าไหร่นะ
2: นี่วันที่12พี
1: ่12มิถุนาตรงกับวัน
2: 12มิถุนาเดี๋ยวดูให้เดือนหน้าละแต่ตอนนั้นนี่พี
1: ่มีบัตรของ Toyota ให
2: ้วันศุกร์ครับผม
1: วันศุกร์เป็นคอนเสิร์ตที
2: ่ Exclusive
1: ที่เซ็นทรัลชั้น4
2: ชั้น4ใช่ครับ
1: ศิลปินเดี๋ยวเราค่อยมาบอกว่ามีใครบ้าง
2: เราอุบไว้ก่อน
1: ใช่เรารู้สึกมีซอฟดิ้งเรื่องนี้นี
2: ่เธอได้ข่าวว่าก็ดังเลยพี่เอาตัวแม่มาเลย
1: มีซอฟดิ้งด้วยนี
2: ่ซอฟดิ้งด้วยนะ
1: ใช่หรือเปล่าไม่รู้
2: ไม่รู้นะ
1: ว่าไปว่า

0: ไปพี
1: ่
0: ส
1: ่
0: วนวันที่2ถึง5กรกฎาคมนะครับ TMT PC Roadshow นะครับเซ็นทรัลสุราษฎร์นี
1: ่
0: แล้วเมื่อกี้ที่อาจารย์เบียร์พูดไปก็คือ12ถึง13เรซิ่งมาเนี่ย
1: เรซิ่งมาเนี่ย12 13กรกฎาคม
0: ถูกต้องที่กม18
1: 12 13กรกฎาคม
0: 11ถึง12
1: อ๋อ11ถึง12
0: เสาร์อาทิตย์เหมือนเดิม
1: เสาร์อาทิตย์
0: ใช่
1: เปิดปฏิทินเปิดเดี๋ยวทำนัดหมายไว้ก่อนเสาร์อาทิตย์11 12กรกฎาคมเรซิ่งมาเนียสำหรับสายรถแต่ง
0: พิตตี้มาพี่โสม
1: เรซิ่งมาเนีย
0: จัดให้พี่โสมแล้วนะครับพี่โสมครับ
1: 11 12กรกฎา
2: คมครับผม
1: นั่นก็คือกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น
0: ใช่
1: โหเยอะแยะมากมาย
0: เยอะไปถึงกรกฎา
1: คมแล้วก็ PC ที่เซ็นทรัลวันที่เท่าไหร
0: ่ PC เซ็นทรัลนะตึ๊ดเนี่ย
1: งาน PC ที่เซ็นทรัล
0: เซ็นทรัล
2: ได้ยัง
1: เซ็นทรัล
0: นี่ไงวันที่
1: 2ถึง5กรกฎาคม
0: ครับ PC รถ
1: งานรถเก๋งมีศิลปินมาด้วยนี่
0: ใช่ครับ
1: ใช่มีหรือเปล่า
0: น่าจะมีพี่เนี่ยงานใหญ่
1: งานใหญ่เลย
0: งานใหญ่ต้องมีอยู่ละ
2: ครับผม
1: เดี๋ยวศิลปินเราจะมาบอกที่หล
0: ัง
1: ว่าใคร
0: เสมอที่หลัง
1: ปีก่อนปีที่แล้วใครที่มา
0: อะไรแล้วนะ
1: ที่ผู้แตกเลยโอ้โหคนเต็ม
0: อะไรนะที่ว่าดังๆอ่ะพี่บิลกินป่ะ
1: บิลกิน
0: มา
1: ผมก็ไม่เคยรู้จักผมว่าอย่างนั้นแหละพี
0: ่แฟนคุณพีพีอ่ะ
1: โอ้โห
2: แล้วคนเยอะจัง
1: ห้างแตกเลย
2: แตกเลยเห็นแล้ววันนั้นแต่ว่าเห็นทุกคนเยอะแต่ไม่รู้ว่าใครมา
0: บิลกินเลยพี่เกี่ยวบิลกินไปเลย
1: เดี๋ยวปีนี้รู้ว่าใครหนึ่งถึงห้ากรกฎา
2: หนึ่งถึงห้ากรกฎา
0: สาวๆกรี๊ดแตก
2: แน่นอนแน่นอน
1: ไม่ใช่เซลุงตู่กรี๊ดนะ
0: ผม
1: ไม่ใช่กรี๊ดเซลุงตู
0: ่
1: กรี๊ดบิลกิน
2: มีนักกีฬามาขอถ่ายรูปด้วยนะไม่ธรรมดานะทีมชาติด้วยนะ
0: ทีมชาติ
1: ถ่ายใคร
0: ถ่ายผมไปแอบดู
2: ที่บูธ
0: ผมไปแอบดู
2: สนามกีฬา
0: ใช่
1: ครับสำหรับโปรที่ศูนย์บริงาน
0: ครับผม
1: โปรสุดใช่ไปได้สุดคลุ้มสำหรับรถที่เข้ารับบริการเช็คระยะที่ศูนย์บริการโตโยต้านะครับตั้งแต่ 210,000 กิโลเมตรขึ้นไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเช็คระยะฟรีไส้กรองน้ำมันเครื่องให้นะครับแล้วก็สำหรับรถที่เข้ามาทำช่วงล่างช่วงนี้เราจะมีโปรรถอะไรให้ 20% ทั้งเบรกทั้งช่วงอัพ
0: ครับ
1: ครับแล้วก็ผ่อน 0% 10เดือนนะครับพี่เชวุฒิ
0: ครับ
1: จนถึง30มิถุนายนก็ช่วงนี้ใครที่ต้องการเมื่อก่อนนำรถมาเช็คแล้วก็ตังค์ยังไม่พร้
0: อม
1: ช่วงนี้ลดอะไรให้
0: ครับผม
1: 20%
0: ครับ
1: ผ้าเบรกนะครับแล้วก็สำหรับลูกค้าที่ต้องการเปลี่ยนยางก็ส่วนลดตามขนาดยาง
0: ครับ
1: เปลี่ยน4เส้นนะครับก็ฟรีตั้งศูนย์ทวงยางและประกันบัตรรวมแจกตาม1ปีหรือ 20,000 กิโลเมตรส่วนลดตามขนาดก็ถ้าของพี่ชิวใช้ขอบ16ก็ลด
2: 1,600
1: โอ้ได้แล้วก็สำหรับลูกค้าที่ต้องการเปลี่ยนยางมิชลินนะครับแนะนำเพื่อนมาเปลี่ยน
0: ครับ
1: พี่ชิวแนะนำเพื่อนไปเปลี่ยนยางมิชลินที่ศูนย์โตโยต้ารับบัตรน้ำมันปตท.มูลค่า500บาท
2: สำหรับคนแนะนำ
1: แนะนำ
0: ด้วย
1: แนะนำนะเหมือนเซลูตูพาเพื่อนไปเปลี่ยนยางที่โตโยต้าเป็นยางมิชลินรับไปเลย500บาท
0: ครับแต่ถ้าพี่พ้องอยากได้ 2,000 พี่พ้องไปจองในงานสนามกีฬาได้เลย 2,000
1: จองรถ จองนะไม่ออกได้ไหม
0: เอาไปก่อนเลย 2,000
1: และสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างอำเภอนะครับต้องการเช็คระยะที่ศูนย์ชัยยา
0: ครับ
1: หรือศูนย์เวียงสะ
0: คร
1: ับ รถที่อายุ6ปีขึ้นไปนะครับถ้ามีค่าใช้จ่าย10,000บาทขึ้นไปเรามีค่าน้ำมันให้500บาท
0: ครับ
1: ด้วยการแถมมอบบัตรกำนัน
0: ปตท.ให้ครับ
1: บัตรเติมน้ำมัน
2: ปตท.ผู้ใหญ่ได้ไหมบัตรกำนันบัตรผู้ใหญ่ได้ไหม
1: บัตรเติมน้ำมันพูดผิดเช็คที่ศูนย์เวียงสะกับชัยยา
0: ครับ
1: มีค่าใช้จ่าย10,000บาทขึ้นไปสำหรับรถที่อายุ 6-10 ปี
0: คร
1: ับ รับไปเลยบัตรน้ำมันปตท.
0: ใช่ครับ
2: มูลค่าบัตรน้ำมันหูไม่ดี
0: บัตรน้ำมันพี่บัตรน้ำมัน
2: บัตรน้ำมันได้ยินว่ากำนัน
1: มูลค่า500บาทช่วยค่าน้ำมันวิ่งไปเช็คที่ศูนย์ไกลแล้ว
0: ใช
1: ่วิ่งไปศูนย์

0: จแล้ว
1: ครับผม
0: นะครับก็ได้ได้สองสาขา
2: วันนี้น้ำมันขึ้นราคาไหม
0: ขึ้นอีกขึ้นอีก
2: วันนี้ขึ้นเหรอ
0: ขึ้นอีกขึ้นขึ้นขึ้นตลาดโลกนะพี่ตลาดโลกขึ้น
2: แล้วตลาดโลกขึ้น
0: เดี๋ยวบ้านเราค่อยปรับมันจ้ะ
2: แล้วตกลงเขาจะหยุดดีกันเมื่อไหร่เนี่ย
0: เขาดีกันแล้วนี่พี่จีนกับอเมริกาเขาจับมือกัน
2: ดีกันจริงอ่ะเออไม่รู้นะ
0: โอ้แต่ทองลงนะ
1: ทองลงใช่
0: ทำไมถึงทองลง
1: ทองลงเยอะจัง
0: ลุงตู่เลยไม่กล้าขาย
1: ผมไม่กล้าเลยพี
0: ่ทีแรกก็จะขายนะ
1: ผมแปดหมื่นใช่ผมรอให้ขึ้นสักแปดหมื่น
2: จะรอแปดหมื่น
1: รอแปดหมื่น
0: ตอนนี้ลงไปต่ำกว่าเจ็ดหมื่นแล้วนี
1: ่ใช
2: ่ตอนนี้ต่ำกว่าเจ็ดหมื่นแล้ว
1: ลงเร็วมาก
0: ใช่ป่ะใช่ป่ะเดี๋ยวดูราคาให
2: ้ไม่เข้าใจเหรอทำไม
0: ผมอยากจะขายเหมือนกันแหละแต่แบบตอนนี้ขายทองม้วน
2: ทองม้วนเหรอ
1: ต้องระวังรอผมทักทาย FC ก่อนนะคร
2: ับ ได้ได้ได
1: ้พี่โต้งครับพี่โต้งสวัสดีครับ
2: ผ
1: ู้
2: จ
1: ั
2: ดการโต้งวันก่อนก็เจอกันที่สนามกีฬาเหมือนกัน
1: ใช่แล้วก็พี่สมบอกว่าวันนี้ FC เยอะมากครับวันนี้เยอะจริงๆครับ
2: ขอบคุณพี่สมด้วย
1: ว่าแกบอกว่าชอบกิจกรรมในรอบครับถ้าการแจ้งจะร้อนครับ
0: ที่งานในซิ่งมาเนี่ยเรามีเต็นท์นะครับเรามีเต็นท
1: ์สวัสดีคุณจาริน
0: เพราะว่าพิตตี้ก็จะอยู่ในเต็นท
2: ์คือถึงร้อนก็ต้องไปเพราะว่าพิตตี้เนี่ยแหละจะทำให้แกเย็นแล้วรีบพิมพ์ข้อความมาถูกว่าทิ้ง
1: สวัสดีพี่จารินด้วยนะครับ
2: จารินมาดี
1: ครับ
2: คร
1: ับ วันนี้ FC เยอะพี่นะ
2: ได้ได้ดีฮะเราจะได้ไม่เหงาได้ไม่เหงา
1: คึกคักพี่นะ
0: ช่วงนี้ก็เปิดเทอมแล้ว
1: ใช่
0: เปิดเทอม
1: แล้วจ้าแต่เปิดเต็มตัวรู้สึกวันจันทร์จะครบหมด
0: ครบหมดยกเว้นมหาลัย
1: ครับ
0: ก็เลยยังไม่ต้องเสียค่าเทอมให้เด็กมหาล
2: ั
0: ย
2: ให้เด็กนี่คือ
0: ลูก
2: ให้ลูกเรียน
0: หา
2: ลูกอยู่
1: ลูกมหาลัย
0: สองคน
2: จะจบยัง
0: ยัง
2: อ๋อโอ้จบมาก็เดี๋ยว
0: แต่ว่าถ้าเด็กน่าจะพลาดก็ยัง
1: นะ
0: ยังไม่ได้เสียค่าเทอม
2: ก็ยัง
0: หาตู่ยังไม่ได้เสีย
2: ยังหาคนเสียให้อยู
1: ่ยังหาคนเสีย
0: แต่ว่าลุงตู่จะดาวให
1: ้คอนเสิร์ตไปยังเหมือนเดิม
2: ที่
0: แต่ผัดเอาเอง
2: ดาวฟรี
1: ใช่
0: รุ่นไหนบ้าง
1: เอทิปยาลิสครับผม
0: ไม่ต้องดาว
1: ไม่ต้องดาวเดี๋ยวผมดาวให้
2: ดาวให้
0: เดี๋ยวผมจัดการให้
1: ใช่
0: ที่เหลือน้องผ่อน
1: น้องผ่อน
2: หาอะไรอะไรนะไอบริษัทดิสซิ่งอ่ะให้เรียบร้อยเลย
1: ใช
2: ่ให้เรียบร้อย
0: ให้เรียบร้อยไม่ต้องดาวออกรถได้เลยน้องขวัญนี่เดี๋ยวพี่จัดให้
1: ใช
2: ่พร้อม
1: พร้อมครับพร้อม
0: มาหาลูกตูได้เลย
1: ครับ
0: เดี๋ยวลูกตูจัดให้
1: จัด
2: วันนี้มีกีฬาที่น่าชมก็มีหลายประเภทนะ
1: ครับ
2: ฟุตซอลนี่เช้าเดี๋ยวจะมีชิงชนะเลิศ
1: ครับ
2: ชิงชนะเลิศ
0: จังหวัดอะไรกับอะไรครับ
2: ไม่รู้รู้ว่าชิงชนะเลิศ
1: ใช่แต่ต้องเริ่มชิงแล้วพี่เพราะพรุ่งนี้เราก็ปิด
2: แล้วก็กีฬารณยุทธ์ยิงปืนรณยุทธ์
0: น่าดูน่าดู
2: วันนี้ที่วันนี้ช่วงประมาณเที่ยงไปตั้งแต่เที่ยง
0: ที่สนาม
2: ที่สนามในมอสุราษฎร
1: ์ครับ
2: สนามเดียวกับที่แข่งยิมนาสติกคือถ้าเราเข้าไปที่มอสุราษฎร์ใช่ไห
1: ม
2: ไปผ่านสนามฟุตบอลใช่ไหมผ่านสนามฟุตบอลแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปเจอสระว่ายน้ำแล้วก็ไปอีกนิดนึงก็เป็นโรงยิมเนเซีย
1: ม
2: ใหญ่โตมาก
0: รณยุทธ์ใช่ไหม
2: ยิงปืน
0: รณยุทธ
2: ์ประมาณสักบ่ายโมง
0: บ่ายโมงก็เข้าไปติดตาม
2: บ่ายโมงตรงบ่ายโมงตรง
0: มีถ่ายทอดสดไหม
2: เออไม่รู้มีถ่ายทอดสดหรือเปล่านะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกไลฟ์กันเองบริษัทแล้วมีพวกที่รับไลฟ์กีฬาเช่น Profen Media เดินสายไลฟ์สดอันนี้ก็จะมีรับไลฟ์กีฬาต่างๆแต่ว่าอย่าง Profen Media เนี่ยเขาไลฟ์โดยไม่มีใครจ้างนะคือเขามาทำจิตอาสาแต่ถ้าใครจะจ้าง Forfen Media ไปไลฟ์กีฬาหรืออะไรอะไรต่างๆงานเนี่ยก็ติดต่อได้ที่เพจเขาเลยเขามีอยู่ครับผมแล้วก็เดินสายไลฟ์สดนะประมาณนั้นส่วนถ้าใครอยากแบบเอางานเล็กๆนะไม่ต้องเสียค่าไลฟ์ก็ติดต่อได้นะที่อสมทเราก็มีทีมไลฟ์อยู
1: ่
2: ครับผมในราคากันเองนะ
1: ครับ
2: ไม่แพงครับผม
0: มีพิธีประกบข้าง
1: ครับ
0: ออปชั่นพิเศษ
2: ออปชั่นเหรอ
1: โอ้โหเดี๋ยวพี่สมคิดก็มา
2: ประมาณนั้นเลยเหร
0: อต้องมีออปชั่นพิเศษพี่ไม่งั้นไอเพจที่เราไลฟ์สดมันจะไม่น่าสนใจถูกไหม
2: ต้องก็ยืนเป็นฉากอยู่ใช่
0: ใช่
1: ต้องมีฉากหลังพี
2: ่เออเอานะ

0: ครับผม
1: ครับผม
0: นี่กี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ย
2: ยังมีเวลาให้เยอะพี่วันนี้เวลาเดินช้า
0: เวลาเดินช้านะ
2: เอฟซีเข้ามาเยอะแยะ
0: แล้วจะย้ำมีอะไรจะเพิ่มเติมย้ำอะไรอีกไหม
1: ได้ครับผม
3: ของตู่นี่กิจกรรมเยอะ
1: ส่วนของผมใช่กิจกรรมเยอะ
0: ย้ำอีกทีย้ำอีกท
2: ีอีก2วันเหลือเวลา2วันที่สนามกีฬา
0: สนามกีฬา
1: เยาวชนนี่วันสุดท้าย
2: จองรถในงานรับบัตรน้ำมัน 2,000 บาท
1: ใช่ส่วนรถ
2: รับดอกเบี้ยเท่าไหร
1: ่ 0.45 40 T2H นะครับสำหรับลูกค้าเก่าที่มีหน้าเล่มโตโยต้ามาซื้อไฮลักซ์ลีโวไฮลักซ์ไทโวไฮลักซ์แชมป
0: ์
1: 3รุ่นนี้ลดไปเลยครับ 0.40 ส่วนลูกค้าที่ไม่มีหน้าเล่มลดไปเลย 0.20 แล้วก็น้ำมันฟรี 2,000 บาทนะครับ
2: ออกรถภายในวันที่
1: ออกรถภายในเดือนหน้าครับ
2: เดือนหน้าน
1: ะครับแล้วก็อีก1งานก็คือเปิดตัวFJ
2: FJ
1: นะครับเป็นงานนี้ขอบคุณลูกค้าวันที่23นะครับที่สาขาสำนักงานใหญ
2: ่ตั้งแต่เวลา11
1: ใช่ครับผม
2: นาฬิกา
1: ตอนเที่ยงใช่ครับ
0: ครับผม
2: มีศิลปินในงานใครบ้าง
1: มีผมแล้วก็ แล้วก็มีพี
0: ่กากเลย
1: นี่เรื่องจริงพี่แล้วก็จะมีพี่อีกคนอีกก็จะเป็นนักร้องผมไปแจมพี่ไปเนี่ยพอดีตอนแรกอะมีอยู่สองท่านเขียนไม่ว่าอีกคนหนึ่งเหลือคนเดียว
2: รอเ
1: ห
2: ลือ
1: ค
2: นเดีย
1: วผมก็ต้องมีช่วย
0: มาที่สายกันครับผมสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
2: ครับ
0: เชิญเลยครับ
4: คือผมอยากทราบว่าฟอร์จูเนอร์ตอนนี
0: ้ครับ
4: มีกี่รุ่นครับรุ่นเก่า
0: ๆโอ
2: ้พี่มีเสียงวิทยุหน่อยครับ
0: รุ่นเก่าใช่ไหมพี่แล้วพี่ไม่เอารุ่นใหม่ไปเลยพี่
4: แล้วรุ่นใหม่เนี่ยก็บอกว่ายังมันออกปลายปีอยู
0: ่เดี๋ยวรอ
2: พี่ก็มาดู FJ ก่อนก็ได้ครับ
1: ใช่
0: ผมรออีกหน่อยพี่รออีกหน่อย
1: แป๊บเดียวพี
4: ่ที่ศูนย์ที่สุราษฎร์ศูนย์ไหนมีมากที่สุด
2: โอ้สุราษฎร์นี่จะเป็นศูนย์สต็อกรถที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ครับ
4: นั่นแหละที่ศูนย์ไหนอะที่ศูนย์ไหนในสุราษฎร์
0: โตโยต้าสุราษฎร์อะพี
2: ่ที่ข้างสยามธนีพี่
1: มาได้เลยมาได้เลย
0: ทีนี้ตอนนี้ถ้าเป็นรุ่นเก่าคือพี่อยากจะรู้ว่ามันมีกี่รุ่นใช่ไหม
1: มีลีดเดอร์มีลีเจนเดอร
0: ์
1: แล้วก็มี GR นะครับแต่ว่าในเกียรติรุ่นมันจะมีหลายรุ่น
2: แต่ละรุ่นมีรุ่นย่อยอีก
1: ถูกต้อง
2: มีเครื่อง 2,400 2,800
1: ใช่ครับ
2: มี GR Sport ตัวท็อปสุดก็1,899 GR Sport ตกแต่งมารอบคัน
1: แต่ถ้าเริ่มต้น1239ตัว S
0: ครับผม
1: พี่สมจะดูเป็นตัวไหน
0: พี่ดูตัวไหน
4: คือผมอยากจะเข้าไปที่ศูนย์แล้วผมจะไปดูว่าทุกรุ่น
0: น่ะอ๋อจะ
2: ไปท่านดูทุกรุ่นก็ต้องไปที่ท่าทอง
1: ใช
2: ่ต้องไปที่สาขาท่าทอง
4: ผมนึกว่าไปที่ท่าทองเนี่ยมันใหญ่โตดี
2: ใช่สต็อกรถจะอยู่ที่นั่นประมาณ1,000กว่าคันพี่ที่ไหนไม่มีที่สุราษฎร์มีคร
1: ับ ใช่ครับ
4: ครับผมครับผมขอบคุณมากขอบคุณมาก
0: ครับพี่ครับขอบคุณนะครับพี่ครับ
1: เสียงเหมือนพี่โสมเลย
2: ไม่ใช่
1: เสียงแกคล้าย
2: ไม่ใช่
0: คือรู้ว่าแกดัดเสียงไม่ใช่
2: ไม่ใช่ไม่ใ
1: ช่นึกว่าแกจะเอา
0: ไม่
1: เรา
0: ที่เป็นผู้ฟังที่เขาโทรมาไม่เกี่ยวพี่โสม
2: สต็อกรถใหญ่ที่สุดในภาคใต้คือ
0: นี่โอ
1: ้ดีวิมีตัวจริงแกมาแล้ว
0: มาจากไหนไม่รู้มาแล้วมาม
1: าแล้วมาแล้ว
0: สม
1: า
0: ชิก
1: จะมาที่
2: น
1: ี่แล้ว
2: ไปที่เขา
0: ที่ออกจอตรงนี
1: ้นั่งก่อนเลยพี่นั่งก่อนเลยพ
0: ี่อยู่ตรงนั้นไม่ได้ออกจอ
2: ต้องนั่งข้างพี่เชวุฒิน
1: ั่นแหละ
0: นึกว่าน้องแซมเข้ามาหมดเวลา
2: ฝั่งฝาพี่ฝั่งฝาจะเห็น
1: แกต้องอยู่แถวนี้ได้เลยเมื่อกี้
2: พี่ต้องนั่งฝั่งขวาพี่เชวุฒิถ้าฝั่งซ้ายจะไม่เห็น
0: เห็นนี่
2: อ๋อเห็น
0: นี่ทักทายหน่อย
1: ครับทักทายหน่อยครับ
2: สวัสดีครับพี่
5: สวัสดีท่านผู้ชมฟังทุกท่านครับผม
2: ไม่ปิดหน้าอยู่พี่ไม่ป
5: ิ
2: ด
5: ในกรณีใช้สิทธิ์พลาดพิงก็เลยต้องมาชี้แจงครับผม
1: ใช่ครับอาจารย์เบียร์พลาดพิงใช่ไหมพี
0: ่เดี๋ยววันที่23นะ
1: ครับ
0: ให้ว่าที่นายกเป็นคน
1: ได
0: ้โต๊ะ1นะเชิญ
1: ได้ครับเดี๋ยวผมล็อกไว้ให้พี่1โต๊ะครับ
0: โต๊ะ
1: 8ท่านพี
0: ่8คนแล้วพี่จะพาพี่ตี้มากี่คนก็ได้แต่ต้องมีผมอยู่ด้วย
1: ได้เดี๋ยวผมไปนั่งด้วย
5: ก็ต้องติดตามท่านเลขาครับท่านเลขาสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวครับนั่งอยู่ข้างๆ
0: นี่นะยกนี่เลขา

0: เบอร์ไหนครับพี่เบอร์ไหนเบอร์ไหนเบอร์ไหน
1: ไม่มีเบอร
0: ์อ๋อไม่มีเบอร
1: ์
0: ตั้งเลย
2: ตั้งเลยใช่ไหม
1: ตั้งได้เลยเอานะก็นึกว่าเวลาจะหมดแล้ว
0: อีกนิดนึงได้มีเวลานิดนึงมีเวลานิดนึง
1: มีอะไรจะเพิ่มเติมไหม
2: พี่โสมมีอะไร
1: มาแล้วน้องแซมมาแล้ว
0: พี่จะโปรโมทไอ้แอปพอร์ตได้พี
2: ่ตูเดคาเฟ่ไหมพี
1: ่แอปเอ๊ะอะไรนะ
0: แอปพอร์ตเลสตาลองครับพี
1: ่โปรโมทร้านหน่อยพี่สมเดี๋ยวเวลาหมดแล้ว
0: เวลา
1: ไม่ทันแล้ว
0: ไม่ทันแล
1: ้
0: ว
1: สัปดาห์หน้าเจอกันใหม
0: ่มาเป็นเซอร์ไพรส์เลย
2: เซอร์ไพรส์เลยพี่
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ือนแหวนเครือรับตัว40คนไทยพ้นคุกกัมพูชาตรวจสอบเข้มพบคดีติดตัวอื้อพันตำรวจเอกอัครพงษ์สุนทรวิภาสรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่สภ.ปลวกน้ำร้อนตม.จันทบุรีชุดเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีร่วมกันรับตัวบุคคลสัญชาติไทย40คนหลังพ้นโทษจากเรือนจำในกัมพูชาและได้รับการประสานส่งกลับประเทศผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดตำบลคลองใหญ่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีภายหลังการรับตัวจากสถานกงสุลใหญ่ณเมืองเสมราชเจ้าหน้าที่นำตัวทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการคัดกรองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และตรวจสอบประวัติอาชญากรรมอย่างละเอียดโดยผลปรากฏว่ากลุ่ม40คนไทยมี6คนมีหมายจับติดตัวเป็นบุคคลตามหมายจับของสน.และสภ.ต่างๆในคดีครั้งเก่าเจ้าหน้าที่จึงอายัดตัวนำตัวส่งท้องที่เจ้าของคดีทันทีส่วนอีก15คนโยงบัญชีม้าพบประวัติเกี่ยวข้องกับการจัดหาและการใช้บัญชีม้าในคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบางรายพบความเชื่อมโยงหลายคดีซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญของแก๊ง call center จากการตรวจสอบพบว่าคนไทยกลุ่มนี้มีพฤติการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายและอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในช่วงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาไม่สงบประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเผยคนไทยรู้ดีคอร์รัปชันเต็มเมืองแนะอย่ายอมต้องกำจัดดร.มานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันให้สัมภาษณ์ในรายการทางสถานีวิทยุ FM 100.5 สมท.หลังมีผลประเมินหน่วยงานองค์กรที่พบการทุจริตคอร์รัปชันในไทยว่าคนไทยทุกคนรู้ดีคอร์รัปชันเต็มบ้านเต็มเมืองใครๆก็ไม่พอใจเพราะเวลาไปติดต่อขออนุมัติอะไรต้องเต็มไปด้วยสินบนไม่แค่คนไทยที่รู้ต่างชาติก็รู้เวลาที่มาประเมิน CPI จัดอันดับความโปร่งใสร่วงลงทุกปีอยู่หลังประเทศลาวซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรียังบอกเองว่าเป็นเรื่องน่าอายแต่เราพูดกันปากเปล่าไม่มีการแก้ไขจริงจังกกต.จึงจัดให้มีการสำรวจว่าใครต้องจ่ายสินบนให้กับหน่วยงานไหนบ้างจ่ายอะไรพฤติกรรมอย่างไรเพื่อเป็นหลักฐานอย่างชัดเจนเป็นที่มาทุกวันนี้สินบนเป็นต้นทุนในการทำธุรกิจและเกิดความไม่ยุติธรรมการค้าที่จ่ายสินบนไปยอมเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคการสำรวจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นสิ่งที่ได้มาตรฐานทางหลักวิชาการและควรยอมรับขอให้ทุกหน่วยงานเปิดใจว่าจะทำอย่างไรให้ดีขึ้นใครเจออย่ายอมรณรงค์ทุกคนอย่ายอมต้องร้องเรียนไปยังปปช.ปปง.ปปท.สตง.หรือแอปแอค AI ขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชันไม่ต้องเปิดเผยตัวตนจากนั้นปปช.ปปท.จะอาสาเข้ามาตรวจสอบทุกการร้องเรียนและอยากฝากไปยังเจ้าหน้าที่รัฐนักการเมืองรัฐมนตรีขอให้เปิดใจไม่ใช่มาปกป้องช่วยกันกำจัดคนโกงให้หมดไปเพื่อให้เกิดความ

0: เป็นธรรมและศักดิ์ศรีของหน่วยงานประเทศไทยฝนเพิ่มเกือบทุกภาคกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่7ระบุว่าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนตกสะสมที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
10: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
11: ้แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
12: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
11: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
13: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
14: เมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติหลังพบสถิติการเมาแล้วขับสูงสุดในช่วงเทศกาลส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ใครๆไม่อยากให้เกิดขึ้นเราควรช่วยกันรณรงค์การเมาไม่ขับเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นและมีโทษผิดตามกฎหมายทั้งจำและปรับดังนั้นความประมาทจากการเมาแล้วขับอาจเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวคุณเองและครอบครัวผู้อื่น
15: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
16: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
17: MCOT Radio Network ร่วม

0: ร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
1: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ย้อนรอยอารยธรรมสู่ความรุ่งเรืองดินแดนแห่งศรัทธาศิลปะและเส้นทางการค้าทางทะเลอันยิ่งใหญ่ขอเชิญร่วมงานมนตราแห่งอาณาจักรศรีวิชัยระหว่างวันที่30พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ณวัดพระบรมธาตุชัยยาพบกับการแสดงแสงสีเสียงสุดตระการตาเสวนาย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองชัยยาชมนิทรรศการและเส้นทางการท่องเที่ยวตามรอยอารยธรรมศรีวิชัยและพบกันที่ชัยยาสุราษฎร์ธานี
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา10นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอ

0: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา MCOT Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ลงพื้นที่เพชรบูรณ์วันนี้ติดตามมรดกโลกสีเทพร่วมเปิดฮักบั้งไฟตุพุตวยนางสาวลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเดินทางลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้ติดตามการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมรวมถึงพบประชาชนและร่วมกิจกรรมสำคัญท้องถิ่นเพื่อผลักดันเศรษฐกิจฐานรากและการท่องเที่ยวชุมชนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเพื่อติดตามการพัฒนาและการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกของไทยให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างยั่งยืนจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเดินทางต่อไปยังโรงโบราณสถานเขาคลังนอกเพื่อเยี่ยมชมแหล่งโบราณคดีสำคัญและติดตามแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งศักยภาพสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับประชาชนและชุมชนในพื้นที่โดยช่วงเย็นนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดงานประเพณีฮักบ้างไฟพุเตยประจำปี2569หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลพุเตยอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญท้องถิ่นที่สะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมและความร่วมมือของประชาชนในชุมชนพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่รัฐบาลเดินหน้าไทยช่วยไทยครั้งที่3ผนึกเครือข่ายรถพุ่มพวงทั่วประเทศนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพอย่างต่อเนื่องจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดครั้งที่3พร้อมกันทั่วประเทศครอบคลุม878อำเภอเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มช่องทางเข้าถึงสินค้าจำเป็นให้กับประชาชนทุกพื้นที่การดำเนินการกิจกรรมครั้งที่3ได้รับการตอบรับจากประชาชนต่อเนื่องมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 200,000 คนสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากกว่า26ล้านบาทช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า5ล้าน7แสนบาทสะท้อนความสำเร็จของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนและชุมชนในการนำสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดกระจายลงสู่ประชาชนทั่วถึงทั้งนี้เมื่อรวมผลการดำเนินงานครั้งที่1ครั้งที่2และ3โครงการสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวม87ล้านบาทช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนกว่า19ล้านบาทสำหรับจังหวัดที่มียอดการใช้จ่ายสูงสุด5อันดับแรกได้แก่สุรินทร์ชลบุรีเชียงใหม่สระบุรีอ่างทองนอกจากนี้สินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดในกลุ่มห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ได้แก่น้ำมันสำหรับประกอบอาหารไข่ไก่ผลิตภัณฑ์ซักผ้าผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มและข้าวสารกยศ.เปิดระบบวันนี้ให้ผู้กู้ยืมรายใหม่ยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมปี69ผ่านระบบ Pre-approvedนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมุ่งส่งเสริมการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมเพื่อพัฒนาคนและพัฒนาชาติโดยให้ความสำคัญกับการให้โอกาสการศึกษาแก่เยาวชนไทยโดยเฉพาะกลุ่มผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้สามารถเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึงผ่านกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.โดยกยศ.เปิดระบบ Pre-approvedเพื่อคัดกรองนักเรียนนักศึกษาผู้กู้ยืมรายใหม่ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยเฉพาะกลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเคยได้รับทุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือผู้ที่ขาดแคลนคุณทรัพย์มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาทต่อปีและนักศึกษาสาขาวิชาที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศหรือสาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษเพื่อเป็นการดูแลผู้ขาดโอกาสให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นทั้งนี้นักเรียนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาที่ประสงค์ขอกู้ยืมสามารถเข้าระบบ Pre-approved ได้ตั้งแต่16พฤษภาคมถึง13มิถุนายน2569นี้ส่วนระดับอุดมศึกษาสามารถเข้าสู่ระบบได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง13กรกฎาคม2569นี้ผ่านเว็บไซต์ www.studentloan.or.หากผ่านคุณสมบัติและกยศ.อนุมัติให้กู้ยืมแล้วให้ผู้ยื่นกู้ยืมเข้าสู่ในระบบ DSL ต่อไป
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปี

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
3: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
4: ้เช้าเช้าหิวไหมจ๊ะแวะมาเติมพลังที่หลงลี่ติ่มซำนึ่งสดสุราษฎร์ธานีจัดเต็มติ่มซำนึ่งสดใหม่ร้อนร้อนทุกเข่งเพียง19บาทเท่านั้นอร่อยฟินคู่กับโจ๊กหอมหอมหรือจะเลือกทานของทอดกรอบกรอบเราก็มีพร้อมเสิร์ฟเพียบที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสุดสุดหลงลี่ติ่มซำถนนหน้าเมืองซอยตรงข้ามเยื้องโรงเรียนที่ด่าแม่พระเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์6โมงเช้าถึงเที่ยงวันหยุดทุกวันพฤหัสบดีมื้อเช้าสุดคุ้มต้องที่หลงลี่ติ่มซำอร่อยจนต้องกลับมาซ้ำแน่นอน
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติหลังพบสถิติการเมาแล้วขับสูงสุดในช่วงเทศกาลส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ใครๆไม่อยากให้เกิดขึ้นเราควรช่วยกันรณรงค์การเมาไม่ขับเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นและมีโทษผิดตามกฎหมายทั้งจำและปรับดังนั้นความประมาทจากการเมาแล้วขับอาจเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวคุณเองและครอบครัวผู้อื่น
8: หลีกเลี่ยงอันตรายบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยตลอดเส้นทางไม่ว่าการเดินทางระยะใกล้หรือไกลก็ควรคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนเดินทางเพื่อป้องกันอุบัติเหตุเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนและช่วยลดความสูญเสียที่ไม่อยากให้เกิดขึ้น
9: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจาย

MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077 405 444

ขณะนี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเปิดข้อเสนอหอการค้าไทยเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่าได้เสนอประเด็นสำคัญ3เรื่องในเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังได้แก่แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันแห่งชาติโดยมีตัวแทนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมโดยเฉพาะภาคเอกชนรวมถึงตั้งศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชันอย่างจริงจังโปร่งใสและเป็นรูปธรรมเนื่องจากปัจจุบันมีปัญหาคอร์รัปชันเรื้อรังต่อการพัฒนาประเทศทางด้านเศรษฐกิจและสังคมจำเป็นต้องแสดงความชัดเจนให้นานาประเทศเห็นถึงความตั้งใจและการทำจริงเพื่อยกระดับประเทศเข้าสู่ OECD เร่งเข้าไปดูแลและปฏิรูปภาคการเกษตรทั้งระบบเพื่อเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้โดยทันทีลดต้นทุนสร้างเสถียรภาพด้านราคาให้แก่เกษตรกรและครอบครัวกว่า30ล้านคนพร้อมผลักดันการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงยกระดับภาคเกษตรทั้งห่วงโซ่แต่งตั้งการผลิตการบริหารจัดการน้ำและการใช้เทคโนโลยีการตลาดและการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อให้เกษตรกรไทยมีรายได้มั่นคงและแข่งขันได้ในระยะยาวและผลักดันด้านการค้าการลงทุนของประเทศไทยอย่างจริงจังท่ามกลางความท้าทายและโอกาสปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวต่อไปทั้งนี้เนื่องจากประเด็นดังกล่าวเกี่ยวข้องกับหลายกระทรวงและหลายหน่วยงานจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพจึงต้องการให้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานขับเคลื่อนเพื่อกำหนดทิศทางให้ชัดเจนรวดเร็วตรงเป้าหมายและเป็นไปในทิศทางเดียวกันภายใต้กลไกการทำงานลักษณะเดียวกับคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ CIB ผนึกปศุสัตว์ อย. ทลายโรงงานยารักษาแมวเถื่อนผสมแป้งอัดเม็ดเพิ่มกำไรยึดของกลางกว่า1ล้านบาทตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB ร่วมกับกรมปศุสัตว์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือ อย.สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการเปิดปฏิบัติการทลายแหล่งผลิตและจำหน่ายยารักษาสัตว์เถื่อนภายในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการหลังพบขบวนการลักลอบนำเข้ายารักษาโรคแมวก่อนนำมาผสมเพิ่มปริมาณเพื่อลดต้นทุนเพิ่มกำไรและจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์คดีนี้สืบเนื่องจากบก.ปคบ.ได้รับการประสานจากกรมปศุสัตว์หลังมีผู้ร้องเรียนบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการมีพฤติการลักลอบนำเข้ายารักษาโรคสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเฉพาะยาต้านไวรัสสำหรับรักษาเยื่อบุช่องท้องอักเสบในแมวหรือ FIP ต่อมาวันที่29เมษายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่นำหมายคนเข้าตรวจสอบโรงงานแห่งหนึ่งในตำบลบางเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการผลการตรวจค้นพบผลิตภัณฑ์ยาไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาทั้งแบบบรรจุกล่องพร้อมขายและยังไม่บรรจุภัณฑ์รวม200ชิ้นพร้อมเครื่องจักรผลิตยาเครื่องตอกเม็ดยาอุปกรณ์ผนึกขวดถาดนับยาสารเคมีและบรรจุภัณฑ์จำนวนมากรวมมูลค่าของกลางกว่า1ล้านบาทกลุ่มผู้กระทำผิดไม่เพียงลักลอบนำเข้ายาเถื่อนมาจำหน่ายเท่านั้นแต่ยังมีการนำยามาผสมเพิ่มเองโดยยาชนิดน้ำจะเติมน้ำเปล่าลงไปส่วนยาชนิดเม็ดจะนำมาผสมแป้งแล้วอัดเม็ดใหม่เพื่อเพิ่มจำนวนสินค้าให้มากขึ้นหลายเท่าตัวโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของสัตว์เลี้ยงทรัมป์ชื่นชมการหารือกับจีนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวถึงการเยือนจีนของเขาว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีพร้อมชื่นชมความสัมพันธ์ระหว่างเขากับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงโดยทรัมป์ได้ให้สัมภาษณ์ Fox News หลังเสร็จสิ้นการเยือนกรุงปักกิ่งเน้นย้ำถึงการบรรลุข้อตกลงการซื้อขายเครื่องบินครั้งใหญ่ทรัมป์ระบุว่าความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นเป็นกุญแจสำคัญสู่ความคืบหน้าต่างๆนอกจากนี้ทรัมป์ยังชี้ถึงผลประโยชน์การค้าที่ได้รับรวมถึงความมุ่งมั่นของจีนในการซื้อเครื่องบินของบริษัทโบอิ้งโดยระบุว่าผู้นำจีนมีข้อตกลงเบื้องต้นที่จะซื้อเครื่องบินโบอิ้งจำนวน200ลำและอาจขยายจำนวนได้สูงสุดถึง750ลำ

0: รวมถึงคาดว่าประธานาธิบดีจีนจะเดินทางเยือนสหรัฐในปีนี้ส่วนประเด็นเกี่ยวกับไต้หวันทั้งยืนยันว่านโยบายของสหรัฐยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงและอยู่ในสถานะเป็นกลาง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
8: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
9: ้รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเอ็มคอร์ดเรดิโอโกกรีน
12: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
13: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
14: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
15: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
11: MCOT Radio Networkร้อยสองอสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
5: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444
1: 10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
0: ขณะนี้เวลา 12:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ิจชั้นนำระดับประเทศร่วมเสนอ4แนวทางลงทุนมองวิกฤตพลังงานเป็นโอกาสของไทยกกต.กทม.เผยหากชัดชาติลาออกต้องเลือกผู้ว่าคนใหม่ภายใน60วันยันจัดตามไทม์ไลน์เดิม28มิถุนายนนี้ย้ำบัตรเลือกตั้งไม่มี QR Code มยส.เปิดระบบวันนี้ให้ผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมปีการศึกษา2569ผ่านระบบ Pre-Approvedทรัมป์ไม่สนแรงค้านเดินหน้าปรับโฉมเมืองหลวงผุดโครงการสวนวีรบุรุษแห่งชาติอเมริกันในกรุงวอชิงตันดีซีทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของสรุปข่าวภาคเที่ยงทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะคะโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยค่ะก็รวบรวมข่าวต่างๆให้คุณผู้ฟังได้รับฟังนะคะวันนี้วันเสาร์ที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสศิธรกวงคดิลกและดิฉันกฤติยาสินธุราวันค่ะ
2: เรื่องราวที่จะคุยกันในวันนี้นะคะก็ต้องขอย้อนไปเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะเพราะว่าที่ทำเนียบรัฐบาลนั้นคึกคักทีเดียวนะคะนายกรัฐมนตรีเชิญผู้บริหารองค์กรชั้นนำจาก10กลุ่มอุตสาหกรรมมาร่วมพูดคุยกันค่ะก็เป็นนักธุรกิจชั้นแนวหน้านะคะ35คนค่ะก็จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นที่ตึกพักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลนะคะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นประธานประชุมเรียกว่าเป็นการหารือร่วมกันระหว่างรัฐบาลกับภาคเอกชนค่ะประเด็นก็คือเรื่องของการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศค่ะเขาบอกว่าบรรยากาศนั้นก็ชื่นมื่นทีเดียวนะคะโดยทางนายธนินทร์เจรวนนท์ประธานอาวุโสบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดนายเวทิตโชควัฒนากรรมการผู้อำนวยการบริษัทสาพัฒนาพิบูลจำกัดมหาชนนี่นั่งขนาบนายกรัฐมนตรีซ้ายขวาเลยและนายกก็บอกว่าสิ่งที่มาคุยกันเนี่ยนะคะก็หัวข้อก็คือผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังค่ะแล้วก็พอนายกพูดเปิดเนี่ยนะท่านก็บอกว่าที่เหลือก็จะให้บรรดาภาคเอกชนพูดบ้างนะคะแล้วท่านก็จะฟังอย่างเดียวค่ะเพื่อนำบทสรุปนะคะที่ได้เนี่ยไปดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ประกอบการนะคะรัฐบาลก็บอกว่าบรรดาภาคเอกชนนั้นเป็นผู้ที่ต้องขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศร่วมกันไปกับรัฐบาลค่ะต่างคนต่างทำไม่ได้เพราะว่าเป้าหมายนั้นจะไม่บรรลุวันนี้ก็มารับฟังความคิดเห็นจากทุกท่านเพื่อที่จะทำให้สามารถส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการหลายภาคส่วนให้สามารถแข่งขันกันได้อย่างเต็มที่นะคะก็พูดหลายประเด็นค่ะเรื่องของการเปิดประตูสู่อุตสาหกรรมสีเขียวที่กำลังจะมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกเรื่องของการลดอุปสรรคเสริมศักยภาพให้ภาคเอกชนค่ะเรื่องของปัญหาการขาดแคลนแรงงานทักษะแรงงานที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมสมัยใหม่ค่ะแล้วบอกว่าในโต๊ะนี้นะคะไม่มีหัวโต๊ะค่ะถือว่าทุกคนเป็นหัวโต๊ะแล้วก็ได้เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ร่วมพูดคุยกันนะคะขอให้หารือในวงนี้อย่างเต็มที่บอกด้วยว่าถ้าไม่หนำใจนี่เดี๋ยวไปทานข้าวเย็นกันนะคะขออนุญาตเป็นเจ้ามือแล้วก็เป็นเจ้าภาพในการร่วมรับประทานอาหารเย็นกับนักธุรกิจชั้นนำและผู้ประกอบการของประเทศค่ะซึ่งในการหารือนี่ก็เสร็จสิ้นตอนเวลาประมาณ 19:30 นาทีนะคะแล้วก็นายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำที่ตึกสันติไมตรีหลังนอกนะคะแล้วก็กล่าวขอบคุณผู้บริหารที่เดินทางมาในวันนี้ค่ะแล้วก็มีนักข่าวถามใช่ไหมคะว่า เป็นยังไงบ้าง
1: ใช่เมื่อวานนี้พอเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็เดินลงมานักข่าวก็ถามนะคะว่าตกลงเป็นยังไงบ้างเรื่องของการพูดคุยกับทางภาคเอกชนเนี่ยนะคะนายกบอกว่าโอ้ยหูชาเลยนะคะเพราะว่ารัฐบาลที่จะรับฟังบอกว่ารับฟังอย่างเดียวหูชาเลยนะคะแล้วก็นายกบอกโอ้จริงๆแล้วเนี่ยก็คนระดับนี้เนี่ยไม่ได้มากันเล่นๆนะไม่ได้พูดกันเล่นๆนะนะคะเพราะฉะนั้นในวงเจรจาก็คงจะต้องมีสิ่งอะไรที่น่าสำคัญมากๆเลยค่ะ
2: แล้ว

0: ก็ทางคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็สรุปผลการคุยกันนะคะก็บอกว่าประเด็นหลักเนี่ยมีข้อเสนออยู่4เรื่องก็คือ1ต้องลงทุนกับทรัพยากรน้ำค่ะน้ำเป็นเรื่องสำคัญนะคะต่อภาคเกษตรเพราะว่าไทยเป็นฐานการผลิตอาหารปลายปีเราอาจจะขาดแคลนน้ำก็ได้ต้องเร่งลงทุนเรื่องของน้ำด้านพลังงานสะอาดเพราะว่าเรากำลังเผชิญวิกฤตพลังงานค่ะต้องลงทุนทั้งด้านพลังงานสะอาดโซลาร์เซลล์ระบบสายส่งไฟฟ้าประเด็นที่2คือเร่งลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์เนื่องจากเทคโนโลยี AI ปัจจุบันพัฒนาไปไกลไทยเป็นฐานการผลิตที่สำคัญต้องต่อยอด Data Center นะคะไปสู่การพัฒนาเรื่อง AI นำ AI มาใช้พัฒนาคนค่ะประเด็นที่3หาแหล่งเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใหม่ที่เป็น New Growth Engine หรือเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่เน้นจุดแข็งจากการท่องเที่ยวด้านสุขภาพลงทุนต่อยอดอุตสาหกรรมใหม่นะคะเพื่อให้ทุกคนนั้นอยากเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นแล้วก็ประเด็นที่4คือปลดล็อกอุปสรรคต่างๆโดยเฉพาะการบริหารจัดการในที่ดินการขอใบอนุญาตที่ใช้เวลานานก็มีการขอให้ภาครัฐช่วยปลดล็อกในเรื่องนี้แล้วก็ข้อเสนออย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการปราบปรามคอร์รัปชันนั่นเองอยากให้ตั้งศูนย์ปราบปรามคอร์รัปชันนะคะซึ่งทางคุณเอกนิติบอกว่าวันนี้ก็ได้รับการตอบรับจากเอกชนที่ดีมากเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเกี่ยวกับนโยบายในการขับเคลื่อนยกระดับประเทศให้กลับมาเป็นจุดแข็งในอาเซียนอีกครั้งนึงค่ะ
1: และหนึ่งในเจ้าสัวที่ได้ร่วมหารือเมื่อวานนี้นะคะก็คือนายพจน์อารามวัฒนานนท์ซึ่งเป็นประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาการค้าแห่งประเทศไทยค่ะบอกว่าได้เสนอประเด็นสำคัญ3เรื่องในเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังก็คือแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันแห่งชาติโดยมีตัวแทนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมโดยเฉพาะภาคเอกชนนะคะรวมไปถึงตั้งศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชันอย่างจริงจังโปร่งใสและเป็นรูปธรรมเนื่องจากว่าปัจจุบันนั้นมีปัญหาคอร์รัปชันเรื้อรังต่อการพัฒนาประเทศไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมมากนะคะแล้วก็จำเป็นที่จะต้องแสดงความชัดเจนให้นานาประเทศได้เห็นถึงความตั้งใจและทำจริงเพื่อยกระดับประเทศเข้า OECD แล้วก็เร่งเข้าไปดูแลและปฏิรูปภาคการเกษตรทั้งระบบเพื่อเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้โดยทันทีลดต้นทุนแล้วก็สร้างเสถียรภาพด้านราคาให้แก่เกษตรกรและครอบครัวกว่า30ล้านคนค่ะนอกจากนี้ก็จะผลักดันการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมไปถึงยกระดับภาคเกษตรทั้งห่วงโซ่ตั้งแต่การผลิตการบริหารจัดการน้ำการใช้เทคโนโลยีการตลาดและการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อให้เกษตรกรไทยนั้นมีรายได้ที่มั่นคงและแข่งขันได้ในระยะยาวนะคะนอกจากนี้เรื่องของการผลักดันการค้าและการลงทุนของประเทศไทยอย่างจริงจังก็เป็นสิ่งที่สำคัญก็ท่ามกลางความท้าทายแล้วก็โอกาสจากปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์ภูมิเศรษฐศาสตร์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่แล้วก็เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวด้วยค่ะเนื่องจากว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเกี่ยวข้องกับหลายกระทรวงทั้งหลายหน่วยงานนะคะแล้วก็หลายหน่วยงานค่ะจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพจึงต้องการให้นายกรัฐมนตรีนั้นเป็นประธานในการขับเคลื่อนเพื่อกำหนดทิศทางให้ชัดเจนรวดเร็วตรงเป้าหมายและเป็นไปในทิศทางเดียวกันภายใต้กลไกการทำงานลักษณะเดียวกับคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจค่ะ
0: จะมีความเห็นจากทางนักวิชาการนะคะอาจารย์วันวิชิตบุญโปร่งค่ะอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ม.รังสิตนะคะท่านก็บอกว่าการพูดคุยกันเมื่อวานเนี่ยถือว่าอย่าไปมองเพียงมิติการเมืองหรือภาพความใกล้ชิดระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มทุนแต่ว่าอยากให้มองในมิติความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจที่รัฐบาลกำลังพยายามสร้างขึ้นให้เอกชนกล้าตัดสินใจลงทุนเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยต่อไปนะคะเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนมีความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์มีปัญหาวิกฤตราคาพลังงานต้นทุนการผลิตสูงขึ้นแข่งขันการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนระหว่างประเทศภาคธุรกิจจำนวนมากชะลอการลงทุนหรือระมัดระวังในการขยายกิจการมากขึ้นสถานการณ์เช่นนี้สิ่งที่รัฐบาลจำเป็นต้องทำไม่ใช่แค่ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ว่าต้องสร้างความมั่นใจภาคเอกชนเห็นว่าประเทศไทยยังมีเสถียรภาพแล้วก็รัฐบาลพร้อมรับฟังปัญหาพร้อมร่วมแก้ไขอุปสรรคเศรษฐกิจไปด้วยกันค่ะก็พักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะเมื่อวานมีกระแสข่าวว่าทางผู้ว่ากทม.คุณชัชชาติสิทธิพันธ์ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งนะคะเตรียมเพื่อจะเปิด

0: ัวลงชิงผู้ว่ากทมในสมัยที่2ทีนี้วันนี้ทางผอ.กกต.กทม.ก็ออกมาพูดเงื่อนไขนะคะว่าถ้าคุณชัชชาติลาออกเนี่ยไทม์ไลน์มันจะเป็นยังไงต้องมีการจัดการเลือกตั้งใหม
1: ่
0: ภายในกี่วัน
1: ใช่ค่ะ
0: รายละเอียดต่างๆเดี๋ยวกลับมาติดตามค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดย

0: ไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมท.เข้ากับคุณ
2: เมื่อวานก็เช็คข่าวกันนะคะว่าทางคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ตกลงได้ลาออกจากผู้ว่ากทมหรือยังนะคะเพราะว่ามีงานที่จะต้องไปแถลงข่าวแต่ว่าผู้ว่าไม่แถลงนะคะก็ให้ท่านรองผู้ว่าเป็นผู้แถลงแทนก็เลยมีคนตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นความจริงที่ว่าคุณชัชชาติได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งนะคะแล้วก็ตามที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้ก็คืออาจจะใช้เวลาพักผ่อนในช่วงสั้นๆเดินทางไปสหรัฐอเมริกาในช่วงเวลาที่ลูกชายจบการศึกษาแล้วกลับมาก็คงจะเป็นช่วงของการเปิดตัวเปิดทีมผู้ที่จะลงมาทำงานร่วมกันในการสู้ศึกผู้ว่ากทมในสมัยที่2ซึ่งข่าวบอกว่าการเปิดตัวนั้นน่าจะอาจจะอยู่ในประมาณวันที่28พฤษภาคมค่ะ
3: ก็ถือว่าคึกคักอยู่พอสมควรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนก็เปิดตัวแล้วนะคะทางว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศซึ่งเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครค่ะเปิดเผยถึงกระแสข่าวที่นายชาชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อลาออกจากตำแหน่งค่ะว่าตามระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครเมื่อมีการลาออกต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วจะมีผลนับถัดจากวันที่ลาออกแล้วก็คณะรัฐมนตรีขออภัยค่ะคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายใน60วันในระหว่างนี้ปลัดกทม.ก็จะรักษาการผู้ว่าไปด้วยนะคะซึ่งในห่วงระยะเวลาอยู่ใกล้เคียงในช่วงครบวาระ20พฤษภาคมดังนั้นแล้วเมื่อเสนอมาให้ความเห็นชอบผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครก็ให้ความเห็นชอบในการเลือกตั้งคราวเดียวกันในส่วนของงบประมาณในการจัดการเลือกตั้งของกรุงเทพมหานครครั้งนี้ได้ตั้งงบประมาณไว้จำนวน294ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครั้งที่ผ่านมาซึ่งใช้งบประมาณ280ล้านบาทนะคะงบประมาณดังกล่าวนั้นก็จะใช้ในการบริหารจัดการหน่วยเลือกตั้งอุปกรณ์บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนซึ่งน่าจะรับสมัคร28พฤษภาคมนี้พร้อมกันนะคะแล้วก็เลือกตั้ง28มิถุนายน2569เพื่อประหยัดงบประมาณในการเลือกตั้งครั้งนี้ยืนยันว่ามีผู้ตรวจการเลือกตั้งแน่นอนแล้วก็ในส่วนของโครงสร้างการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ก็จะมีตนเองในฐานะที่เป็นผู้กำกับการเลือกตั้งและมีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครอีก5คนโดยมีปลัดกทม.ก็จะเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นของกรุงเทพนะคะรวมถึงมีองคาพยพอนุกรรมการในแต่ละเขต50เขตเลือกตั้งโดยจำนวนประชากรที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งนะคะก็อยู่ที่ประมาณกว่า4ล้าน5แสนคนนะคะซึ่งก็ใกล้เคียงกับการเลือกตั้งส.ส.ที่ผ่านมาจำนวนหน่วยเลือกตั้งอยู่ที่ 6,629 หน่วยเลือกตั้งนะคะส่วนการรับสมัครก็คือ28พฤษภาคมถึงวันที่1มิถุนายนสถานที่ก็คืออาคารไอรวัฒน์พัฒนาสารกาสารวการกรุงเทพมหานคร2เขตดินแดงกรุงเทพมหานครแล้วก็จะซักซ้อมการรับสมัครในวันที่27พฤษภาคมนะคะการจับฉลากรอบนี้จะจับฉลากพร้อมกันทั้ง51จุดแล้วก็จะจัดส่งบัตรที่มีการส่งในวันที่18มิถุนายนโดยไปรษณีย์ไทยแล้วก็มีรถตำรวจนำด้วยนะคะว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์ค่ะยืนยันว่ารูปแบบของการเลือกตั้งรอบนี้จะไม่มี QR code แน่นอนนะคะเพราะว่าระเบียบเลือกตั้งท้องถิ่นใช้การประทับตราแบบตีตรายางตามระเบียบซึ่งก็เป็นคนละฉบับตรงนี้อย่างชัดเจนนะคะสำหรับเรื่องของผู้ช่วยหาเสียงหากเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะกำหนดจำนวนผู้ช่วยหาเสียงไม่เกิน20คนแต่ว่าสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างเช่นผู้ว่ากทม.สมาชิกสภากรุงเทพมหานครไม่ได้มีการกำหนดจำนวนผู้ช่วยหาเสียงไว้แต่ว่าผู้สมัครนั้นจะต้องระมัดระวังไม่ให้การช่วยเหลือนั้นเข้า

0: ข่ายการซื้อเสียงหรือว่าให้ประโยชน์ตอบแทนในลักษณะของการต้องห้ามนะคะส่วนกรณีของอินฟลูเอนเซอร์หรือว่ายูทูบเบอร์ที่ออกมาช่วยเชียร์ผู้สมัครรายใดรายหนึ่งทางว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์ก็บอกว่าก็ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการช่วยหาเสียงหากมีการว่าจ้างหรือว่ามีการมีค่าใช้จ่ายผู้สมัครนั้นจะต้องนำมาคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งและแม้จะไม่มีการจ่ายเงินจริงแต่ว่าหากเป็นการช่วยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายก็ยังถือว่าเป็นการรับให้นะคะที่จะต้องประเมินมูลค่าแล้วก็แจ้งต่อกกต.เช่นเดียวกับการใช้รถโฆษณาหาเสียงหรือว่ารถแห่ค่ะแม้เจ้าของรถนั้นจะช่วยฟรีแต่ว่าตามปกติแล้วมีมูลค่าการให้บริการวันละ 1,500 ถึง 3,000 บาทซึ่งก็จะต้องนำตัวเลขดังกล่าวนั้นมาคิดเป็นค่าใช้จ่ายของผู้สมัครเช่นเดียวกันนะคะและนอกจากนี้การหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านบัญชีต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook LINE Instagram TikTokผู้สมัครนั้นจะต้องแจ้งบัญชีที่จะใช้หาเสียงต่อกกต.ก่อนดำเนินการรวมไปถึงจัดเวทีปราศัยหรือว่าการโฆษณาทุกประเภทที่จะต้องแจ้งล่วงหน้าตามขั้นตอนเช่นเดียวกันนะคะพร้อมกันนี้ยังขอให้ผู้สมัครนั้นระมัดระวังข้อห้าม5ประการไม่ว่าจะเป็นห้ามจัดทำเสนอให้หรือสัญญาว่าจะให้เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจูงใจให้ประชาชนลงคะแนนให้ตนเองหรือว่าผู้สมัครรายอื่นหรือที่เรียกว่าการซื้อเสียงห้ามจัดยานพาหนะนำหรือว่ารับส่งผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งไปลงคะแนนยกเว้นเป็นการดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งห้ามหลอกลวงบังคับข่มขู่ใช้อิทธิพลหรือว่าใส่ร้ายด้วยข้อความอันเป็นเท็จนะคะและนอกจากนี้ย้ำว่าแม้ว่าผู้ช่วยหาเสียงจะเป็นสามีภรรยาหรือว่าบุตรของผู้สมัครก็จะต้องแจ้งรายชื่อเป็นผู้ช่วยหาเสียงต่อกกต.ให้ถูกต้องตามกฎหมายเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ฝากไปถึงผู้สมัครทุกคนว่าหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อกฎหมายหรือว่าแนวทางปฏิบัติสอบถามรายละเอียดได้ที่สายด่วนของกกต.1444ค่ะ
1: และวันนี้นะคะที่ต้องจับตาก็คือการเปิดตัวผู้สมัครผู้ว่ากทม.ของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะทางพรรคประชาธิปัตย์เขามีการจัดงานขึ้นมาค่ะแล้วก็ในงานดังกล่าวคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะก็ได้ถูกถามเรื่องของการเปิดตัวผู้สมัครผู้ว่ากทม.ในนามของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะซึ่งคุณอภิสิทธิ์ก็บอกว่าก็คุณสมบัตินะคะก็ต้องเป็นคนที่มีความเข้าใจลึกซึ้งนะครับเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาเมืองพัฒนาเศรษฐกิจทีนี้ผู้สื่อข่าวเขาเลยถามว่าผู้สมัครคนดังกล่าวอยู่ในงานเมื่อวันที่12หรือเปล่านะคะทางคุณอภิสิทธิ์บอกว่าน่าจะอยู่ครับนะคะแล้วก็บอกว่าขอให้รอติดตามการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่16ที่จะถึงนี้ก็คือวันนี้เดี๋ยวติดตามดูแล้วก็แต่คนที่มีการเปิดชื่อออกมานะคะตอนแรกมี2คนที่อยู่ในงานคนนึงคือดร.พิเชษฤกษ์ปรีชาเป็นผู้บริหารของทางบริษัทไลน์นะคะแล้วก็อีกคนนึงที่อยู่ในงานด้วยก็คือคุณอนุชาบุรพชัยศรีหรือว่าอดีตโฆษกเจมส์นะคะที่เป็นโฆษกรัฐบาลในสมัยของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยมีหลายคนโฟกัสมาที่ชื่อของคุณอนุชาบูรพชัยศรีวันนี้ดูว่าจะเปิดตัวมา เป็นใครเป็นคุณอนุชาจริงหรือไม่
0: ใช่นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เองเนี่ยทางพรรคประชาธิปัตย์ก็บอกว่าจะเปิดตัวเรียกว่าพอเปิดตัวออกมาก็ทราบได้เลย
1: แ
0: ล้วก็เป็นคนที่โปรไฟล์ดีนะคะอายุต่ำกว่า60ปี
1: พักสักครู่ค่ะ
0: ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ไปติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะก็ลงพื้นที่เพชรบูรณ์ในวันนี้นะคะทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาค่ะบอกว่านายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลมีกำหนดเดินทางลงพื้นที่เพชรบูรณ์วันนี้ค่ะเพื่อที่จะติดตามการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

0: รวมไปถึงพบปะประชาชนร่วมกิจกรรมสำคัญของท้องถิ่นผลักดันเศรษฐกิจฐานรากและการท่องเที่ยวชุมชนอย่างต่อเนื่องนะคะนายกรัฐมนตรีก็จะเดินทางไปเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเพื่อติดตามการพัฒนาและการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกของไทยให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างยั่งยืนจากนั้นจะเดินทางต่อไปยังโบราณสถานเขาคลังนอกเพื่อที่จะเยี่ยมชมแหล่งโบราณคดีสำคัญและติดตามแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งศักยภาพสำคัญในการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและชุมชนในพื้นที่ส่วนช่วงเย็นนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีฮักบั้งไฟผู้เตยประจำปี2569หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลผู้เตยอำเภอวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นประเพณีสำคัญของท้องถิ่นสะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมความร่วมมือของประชาชนในชุมชนพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็มีภารกิจนะคะของทางปลัดกระทรวงกลาโหมค่ะไปตรวจเยี่ยมโรงงานวัตถุระเบิดทหารติดตามงานวิจัยและพัฒนาการผลิตเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมป้องกันประเทศพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยพลเอกสรัญเพชรานนท์รองปลัดกระทรวงกลาโหมไปตรวจเยี่ยมโรงงานวัตถุระเบิดกรมการอุตสาหกรรมทหารนะคะที่ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารตำบลย่านมัสีอำเภอพยุหคีรีนครสวรรค์ค่ะไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการผลิตและโครงการสำคัญของหน่วยเป็นการมุ่งเน้นการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตวัตถุระเบิดและดินส่งกระสุนให้ได้มาตรฐานสากลยกระดับศักยภาพการพึ่งพาตนเองด้านความมั่นคงของประเทศในระยะยาวนะคะสำหรับโรงงานวัตถุระเบิดทหารนั้นก็มีขีดความสามารถในการผลิตดินส่งกระสุนชนิดฐานเดี่ยวและฐานคู่แบบทรงกระบอกตามมาตรฐานสหรัฐอเมริกาและนาโต้มีกำลังการผลิตตามการออกแบบรวมปีละ372ตันค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังสามารถผลิตดินส่งกระสุนฐานคู่แบบเม็ดกลมซึ่งได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากประเทศจีนโดยมีขีดความสามารถในการผลิตจำนวน70ตันต่อปีค่ะก็เป็นการเยี่ยมชมนะคะการดำเนินงานของโรงงานแล้วก็มีการสรุปโครงการพัฒนาขีดความสามารถของโครงการด้วยค่ะ
0: ดูเรื่องของการศึกษาซึ่งรัฐบาลเองก็มุ่งส่งเสริมการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมเพื่อพัฒนาคนและพัฒนาชาติโดยให้ความสำคัญกับการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนไทยโดยเฉพาะในกลุ่มของผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึงผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ.นั่นเองนะคะเรื่องนี้ทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ค่ะบอกว่ากยศ.นั้นเปิดระบบที่เรียกว่า Pre-approve เพื่อคัดกรองนักเรียนนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยเฉพาะกลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าเคยได้รับทุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน360,000 บาทต่อปีแล้วก็ศึกษาในสาขาวิชาที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศหรือสาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษเพื่อเป็นการดูแลผู้ขาดโอกาสได้ตรงกลุ่มเป้าหมายยิ่งขึ้นนะคะนักเรียนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมสามารถเข้าระบบ Pre-approve ได้ตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึง13มิถุนายนส่วนระดับอุดมศึกษาสามารถเข้าระบบ Pre-approve ได้ตั้งแต่1มิถุนายนถึง13กรกฎาคมหรือทางเว็บไซต์ www.studentloan.or.th หากผ่านคุณสมบัติและกยศ.อนุมัติให้กู้ยืมแล้วก็ให้ยื่นคำขอกู้ยืมในระบบ DSL ต่อไปค่ะ
1: เมื่อเช้านะคะตอน 7:00 นก็มีเหตุน่าตกใจเกิดขึ้นค่ะเพราะว่ามีผู้พบผู้เสียชีวิตอยู่บนรถทัวร์โดยสารสายกรุงเทพมุกดาหารค่ะตำรวจสภ.เมืองมุกดาหารรับแจ้งนะคะว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่บนรถทัวร์ค่ะก็คือรถนั้นมาจอดส่งผู้โดยสารอยู่ที่สถานีขนส่งมุกดาหารตำรวจได้รับแจ้งก็ไปพร้อมกับแพทย์โรงพยาบาลมุกดาหารนะคะก็พบว่าที่นั่งหลังสุดค่ะมีผู้หญิงเป็นชาวลาวนะคะชื่อนางพรอายุ29ปีเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมงค่ะพนักงานขับรถบอกว่าผู้เสียชีวิตขึ้นรถมาจากกรุงเทพ

0: เทพปลายทางมุกดาหารประมาณ10โมงเช้านะคะคนขับก็จอดรถทำธุระเดินไปตรวจสอบปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้ก็ไปนอนอยู่ที่พื้นค่ะก็เลยตรวจสอบดูพบว่าเสียชีวิตแล้วนะคะขณะที่ผู้โดยสารชาวลาวบอกว่าผู้ตายนั้นมากับลูกชายค่ะแต่สังเกตเห็นอาการไม่ดีตั้งแต่ขึ้นรถที่กรุงเทพแล้วก็ถามว่าเป็นอะไรผู้เสียชีวิตบอกว่าเมารถนะคะก็ให้ผู้โดยสารท่านนี้ช่วยไปซื้ออาหารให้ลูกได้ไหมต่อมาผู้โดยสารก็มานั่งด้วยนะคะแต่ว่าทางคนรถบอกว่านั่งไม่ได้ต้องนั่งตามเลขที่ผ่านไปหลายชั่วโมงจนถึงปลายทางก็พบว่าเสียชีวิตแล้วนะคะก็มีการแจ้งญาติที่สปป.ลาวเพื่อรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะ
1: เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการพบรูปปลาหมอคางดำโผล่ที่หาดพัทยานะคะล่าสุดนั้นผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบบริเวณชายหาดเมืองพัทยาแล้วก็พบว่ายังมีนักท่องเที่ยวประชาชนออกมาตกปลาหมึกตามแนวชายหาดกันตามปกติและมีการพูดคุยกับนายสตาร์ทอุ่นกายเย็นอายุ40ปีซึ่งเป็นเจ้าของคลิปที่บันทึกภาพการพบปลาหมอคางดำและสามารถทอดแหจับมาเป็นจำนวนมากนะคะนายสตาร์ทบอกว่าตั้งแต่วันแรกที่พบสามารถทอดแหจับปลาหมอคางดำได้หนักหลาย10กิโลกรัมด้วยกันแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเมื่อลงไปทอดแหบริเวณชายหาดอีกครั้งพบลูกปลาหมอคางดำขนาดเล็กจำนวนหลายตัวและมีปริมาณลดลงจากเมื่อ2วันก่อนนะคะก็อยากที่จะฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังหวั่นการแพร่กระจายของปลาหมอคางดำอาจจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลและสิ่งแวดล้อมบริเวณชายหาดพัทยาในระยะยาวได้และเบื้องต้นค่ะเจ้าหน้าที่ตอนนี้อยู่ระหว่างการเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงรวมไปถึงประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรทางทะเลค่ะ
0: ตอนนี้ก็มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อโรคต่างๆกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะล่าสุดทางองค์การอนามัยโลกก็บอกว่าช่วยสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาค่ะแล้วก็พูดถึงไวรัสฮันตาด้วยนะคะปรับยอดผู้เสียชีวิตจาก11คนเป็น10คนค่ะโดยผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกนะคะ The Tedros Adhanom Ghebreyesus นะคะก็แถลงบอกว่าทางองค์การอนามัยโลกกำลังสนับสนุนสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกควบคุมการระบาดของอีโบลาค่ะรับทราบกรณีมีผู้ติดเชื้อยืนยันแล้ว13คนค่ะส่วนทางด้านของผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเตือนภัยและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินสาธารณสุขขององค์การอนามัยโลกก็บอกว่ากำลังรอให้ DR คองโกเผยแพร่รายงานการแพร่ระบาดเพื่อให้มีรายละเอียดชัดเจนอีกครั้งส่วนศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของแอฟริกาหรือแอฟริกาซีดีบอกว่าการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาที่เกิดขึ้นทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว65คนจากจำนวนผู้ป่วยต้องสงสัย246คนค่ะส่วนไวรัสฮันตาซึ่งองค์การอนามัยโลกนะคะก็แถลงปรับยอดผู้ติดเชื้อเป็น10คนทั่วโลกนะคะแบ่งเป็นผู้ป่วยที่ยืนยันแล้ว8คนอีก2คนอยู่ในโอกาสอยู่ในกลุ่มโอกาสติดเชื้อสูงนะคะก็เลยปรับลดนะคะจำนวนผู้ติดเชื้อที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ที่11คนลงเหลือ10คนนะคะเป็นตัวเลขของผู้ติดเชื้อนะคะเนื่องจากผลตรวจร่างกายของผู้ป่วยรายหนึ่งที่เคยคาดว่าติดเชื้อมีผลตรวจซ้ำรอบใหม่ว่าเป็นลบส่วนผู้เสียชีวิตอยู่ที่3คนนับตั้งแต่เริ่มพบการระบาดบนเรือสำราญ MV Hondius ที่เดินทางจากอาร์เจนตินาเพื่อไปทำภารกิจสำรวจขั้วโลกเมื่อวันที่2พฤษภาคมค่ะ
1: หมดเวลาแล้วกับช่วงของสรุปข่าวพักเที่ยงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้คุณสศิธรกวังคดีหลกดิฉันกฤติยาสินทุวราวรรณลาไปแล้วค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: วัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการบอกข่าวเยาวรุ่นทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วภาคใต้นะครับวันนี้เป็นคิวของจังหวัดชุมพรนะครับโดยผมนันทวัฒน์พุทธกำเนิดนักจัดรายการจากสถานีวิทยุอสมทชุมพรวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจของน้องๆในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนะครับสำหรับเด็กและเยาวชนที่เป็นต้นแบบเป็นแนวคิดต่างๆนะครับที่ทำให้มีการพัฒนาไปสู่เขาเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้านั่นเองนะครับก็จะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับน้องคนหนึ่งนะครับที่มีความสามารถนะครับจากการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี 2B number 1 idol รุ่นที่16ระดับประเทศนะครับก็จะได้พูดคุยกันกับน้องภูวริศรัตนพันธ์นะครับหรือว่าน้องภูนะครับรวมไปถึงจะได้พูดคุยกับคุณครูรัตพรชูพิชัยหรือครูเฟรมด้วยนะครับส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันเลยครับ
1: บอกข่าวเยาวรุ่น
2: เด็กฟังได้วัยรุ่นฟังดี
3: แฮปปี้ทั้งครอบครัว
4: สวัสดีครับภูรินะครับภูวริศรัตนพันธ์ครับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนเสียภัยครับ
5: ครับน้องภูริศที่ขอเรียกว่าน้องภูนะครับ
4: ครับผม
5: น้องภูเนี่ยรางวัลล่าสุดที่เราได้รับคือรางวัลอะไรครับ
4: รางวัลเยาวชนต้นแบบครับเก่งและดี 2B นะวันไอรอนรุ่นที่16ระดับประเทศครับ
5: ครับเป็นรางวัลที่ชนะเลิศระดับประเทศมาเลยทีเดียวนะครับ
4: ไม่ใช่ชนะเลิศครับคือจะมีเข้ารอบ42คนสุดท้ายครับ
5: ครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับเรารู้สึกยังไงครับที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ครับ
4: รู้สึกดีใจครับแล้วก็ภาคภูมิใจในตัวเองมากๆเลยครับเพราะว่าเป็นรางวัลที่ผมพยายามมากๆเลยครับรางวัลนี้
5: ครับแล้วก่อนหน้านี้ครับน้องภูเคยได้รับรางวัลอะไรมาบ้างหรือเปล่าหรือว่าเคยคาดหวังหรือเปล่าว่าจะได้รับรางวัลนี
4: ้จริงๆครับผมคาดหวังมากๆครับเพราะว่าเป็นรางวัลที่เหมือนกับเป็นบันไดขั้นแรกครับสู่งานแล้วก็อาชีพที่ผมวางแผนไว้ในอนาคตครับ
5: โอ้โหถือว่าเป็นอะไรที่มีการวางแผนล่วงหน้านะครับแล้วเรามีอะไรเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เข้าไปประกวดในครั้งนี้ครับ
4: มีคุณแม่ครับมีคุณแม่เป็นแรงบันดาลใจครับช่วงประมาณตอนผมอยู่ประถมหกครับผมกับคุณแม่ครับขับรถผ่านหน้าโรงเรียนเสียภัยครับก็คือโรงเรียนที่ผมกำลังศึกษาอยู่ปัจจุบันครับ
5: ครับ
4: ช่วงนั้นจะเป็นประมาณทูบีนะว่ารุ่นที่11ครับมีพี่เจ้านายครับเป็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนผมครับที่ได้ติดรอบประเทศรอบเดียวกับผมครับครับทีนี้คุณแม่ก็เหมือนพูดลอยๆครับว่าแบบเฮ้ยถ้าภูไปขึ้นบิลบอร์ดหน้าโรงเรียนมันจะเป็นยังไง
5: เนี่ยครับเท่แน่เลยอะไรอย่างนี้ใช
4: ่
5: ไหม
4: ใช่ครับมันก็เลยเป็นแรงผลักดันให้ผมรู้สึกว่าผมต้องขึ้นไปอยู่บิลบอร์ดหน้าโรงเรียนให้ได้ครับสักวันนึง
5: ตอนนั้นยังอยู่ประถมเหรอใช่ไหมฮะ
4: ใช่ครับป.6 ครับตอนนั้น
5: ครับก็คือเริ่มมีความคิดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะครับทีนี้นะครับเราเริ่มมีความคิดแล้วพอเราเข้ามาเรียนเรือเสียภัยแล้วเราเริ่มทำกิจกรรมอะไรครับถึงได้จนถึงปัจจุบันนี
4: ้ครับก็ช่วงบันม.2 ครับมีพี่ๆสภานักเรียนครับมาเชิญชวนผมครับไปเดินแบบในกิจกรรมวันอาเซียนครับปี2566ครับ
5: ครับ
4: หลังจากนั้นก็ครับผม
5: ครับนั่นก็คืองานแรกเลย
4: ใช่ครับเป็นงานแรกเป็นจุดเริ่มต้นในการทำกิจกรรมของผมเลยครับ
5: แล้วหลังจากนั้นก็ทำมาเรื่อยๆนี่ไงฮะ
4: ใช่ครับ
5: แล้วมีใครเป็นแบบอย่างไหมครับนอกจากรูปหน้าโรงเรียนแล้วนอกจากคุณแม่แล้วมีอะไรเป็นแบบอย่างหรือเป็นแรงผลักดันให้เราทำครั้งนี้ไหมฮะ
4: ผมมีพี่ลิซ่าแบ็คพิงค์ครับเป็นไอดอลเลยครับ
5: โอ้ลิซ่าเลยนะครับ
4: ใช่ครับ
5: ครับลิซ่านี่คือศิลปินที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกอยู่แล้วนะครับเป็นคนไทยด้วยแต่ว่าไปโด่งดังในทั่วโลกแล้วก็ไปอาศัยอยู่ในอเมริกานะครับสำหรับคนที่ยังไม่ทราบนะครับก็เป็นไอดอลให้กับน้องภูด้วยเหมือนกันนะครับทีนี้นะครับเรามาดูวิธีการดูกระบวนการกันบ้างดีกว่านะครับขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนไปประกวดนะครับเราทำไงบ้าง
4: ครับผมก็เริ่มที่เบสิกครับก็คือไปฝึกร้องฝึกเต้นครับฝึกการเพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีครับรวมไปถึงการฝึกบุคลิกภาพครับแล้วก็ความมั่นใจครับตอนอยู่หน้ากล้องด้วยครับ
5: แล้วมีอุปสรรคบ้างไหมครับเราแก้ไขกันยังไงถ้ามีอุปสรรค
4: ครับอุปสรรคที่เจอก็คือความกดดันครับความเหนื่อยจากการฝึกซ้อมครับเพราะว่าเวลาซ้อมครับก็คือซ้อมจริงจังครับเช่นซ้อมตั้งแต่6 โมงครับก็คือจะเป็น

0: ลิกทีเที่ยงคืนตีหนึ่งเนี่ยครับ
1: โอ้โหแล้วใช้เวลานานเหมือนกันนะกว่าจะสำเร็จนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการฝึกซ้อมเนี่ยนานแค่ไหนครับถึงจะได้มาสำเร็จจนทุกวันนี้
0: จริงๆต้องเล่าก่อนครับว่าผมครับแข่งมา3ปีครับตั้งแต่รุ่น14 15 16ครับ
1: ครับ
0: คือบางคนครับก็คือจะเข้าใจว่าเราจะไปซ้อมแค่เฉพาะตอนที่จะไปแข่งอย่างเดียวครับก็คือ 2-3 อาทิตย์ก่อนแข่งแต่ว่าผมเนี่ยก็คือพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆเลยครับก็คืออุดจุดบอดตั้งแต่14เราพลาดตรงนี้นะ15เราก็เอามาแก้ไข15เราพลาดตรงนี้16ก็มาแก้ไขครับจุดด้อยของตัวเองไปเรื่อยๆครับจนได้มารุ่นที่16ครับ
1: โอ้ครับแล้วเรื่องของผลงานหรือกิจกรรมที่เราทำเนี่ยนะครับทำเนี่ยอะไรยังไงบ้างหลายเราก็ได้ฟังที่บางคนยังไม่เข้าใจเลยกับสิ่งที่เราทำ
0: ครับก็คือผมครับไปประกวดครับเยาวชนต้นแบบครับเก่งและดี To Me Demon Idol รุ่นที่16ครับก็คือเป็นการประกวดร้องเต้นบนเวทีครับ1นาทีครับ
1: 1นาทีนะครับแต่ว่าเราเตรียมตัวนานมากนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ต้องฝึกซ้อมต้องมีการขยันจนถึงจะเป็นได้จนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วจุดเด่นที่ทำให้เราชนะการประกวดในครั้งนี้นะครับเราคิดว่าเป็นคืออะไรครับต้องผูกครับ
0: ความเป็นตัวของตัวเองครับเพราะว่าทุกๆครั้งที่ผมขึ้นเวทีครับผมจะเต็มที่แล้วก็มั่นใจมากๆเลยครับ
1: ครับก็คือด้วยความมั่นใจของตัวเองนี่แหละสำคัญที่สุดแล้วนะครับ
0: ใช่ครับ
1: แล้วสิ่งที่แตกต่างจากทีมหรือคนอื่นๆนะฮะจากคนอื่นๆเนี่ยเรารู้สึกว่าเราแตกต่างจากเขายังไงพอจะดูออกไหมฮะ
0: ผมคิดว่าน่าจะเป็นเสน่ห์บนเวทีครับเพราะว่าเหมือนแต่ละคนครับก็จะมีเสน่ห์ของตัวเองที่แตกต่างกันครับ
1: คือสไตล์ใครสไตล์มันอย่างนั้นเลย
0: ใช่ครับ
1: ครับแล้วก็โครงการทูบีนัมเบอร์วันเนี่ยนะครับเรามองว่าโครงการนี้มีประโยชน์ต่อเยาวชนยังไงบ้างครับ
0: ครับสำหรับผมครับคิดว่าโครงการชูบีน้ำมันเนี่ยเป็นโครงการที่ให้โอกาสกับเด็กและเยาวชนอย่างผมครับได้มีพื้นที่ในการที่จะกล้าแสดงออกกล้าออกมาที่จะพัฒนาตัวเองครับแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ครับต่อสังคมแล้วก็ตนเองครับเพื่อที่จะให้ห่างไกลจากปัญหายาเสพติดครับ
1: ครับแล้วเราได้เรียนรู้อะไรจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของชูบีน้ำมันบ้างครับ
0: ครับก็ที่แน่ๆครับก็คือเรียนรู้ทักษะในการทำงานทักษะในการสื่อสารการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นครับเพราะว่าเหมือนเป็นการเปรียบเสมือนว่าเราอยู่ในโลกของเป็นโลกจำลองสภาพสังคมในชีวิตจริงครับ
1: ครับ
0: ซึ่งผมเชื่อว่าทักษะเหล่านี้ครับไม่สามารถที่จะหาเรียนรู้ได้ภายในห้องเรียนแน่ๆครับ
1: แล้วโครงการที่เราทำเนี่ยมันรู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงตัวเองบ้างไหมครับมันทำให้เราเปลี่ยนไปไหมหรือว่าทำให้เรารู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงตัวเองบ้างไหม
0: ผมรู้สึกว่าเริ่มที่การกล้าแสดงออกนะครับแค่เหมือนผมเห็นได้ชัดเลยนะว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมกล้าที่แสดงออกมากกว่าตัวเองในปีก่อนๆ นะครับไม่ว่าจะเป็นการกล้าพูดกล้าจับไมค์กล้าทำงานกล้าที่จะออกแสดงความคิดเห็นนะครับ
1: ก็คือกล้ามากขึ้นมีความเป็นตัวเองมากขึ้น
0: ใช่ครับ
1: นะครับและคิดว่าตัวเองเนี่ยนะครับสามารถเป็นแบบอย่างให้เพื่อนๆได้มั้ยครับในความคิดของน้องภู
0: ผมคิดว่าเป็นได้ครับเช่นเรื่องความพยายามและความตั้งใจของผมครับเพราะผมเชื่อว่าความสำเร็จเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากพรสวรรค์อย่างเดียวแต่ว่ามันต้องเกิดจากการฝึกฝนการความพยายามและความอดทนด้วยครับ
1: ครับแล้วในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับวัยรุ่นอย่างรุ่นน้องภูหรือว่ารุ่นน้องน้องภูเนี่ยบางคนอยู่ในชีวิตที่เรียกว่ากำลังมีความเสี่ยงในการที่จะหลงผิดเดินทางผิดอะไรต่างๆนะครับอยากให้น้องภูได้ฝากอะไรไปถึงเยาวชนที่กำลังอยู่ในวัยเสี่ยงอย่างนี้บ้างครับ
0: ครับถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่ากำลังเสี่ยงเราอยากให้เรากลับมามองที่ตัวเองครับกลับมาตั้งมาดูว่าเป้าหมายของเราอะที่แท้จริงคืออะไรและให้โฟกัสที่เป้าหมายครับแล้วก็พัฒนาตัวเองต่อไปครับเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วก็โฟกัสกับสิ่งที่ตัวเองทำครับ
1: แล้วเยอะอย่างที่รู้กันนะครับว่าเราต้องเรียนไปด้วยแล้วก็ฝึกซ้อมไปด้วยเนี่ยอย่างน้อยเราก็ต้องใช้เวลาที่ว่างจากการเรียนเพื่อใช้เวลาในการฝึกซ้อมนะครับฉะนั้นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เนี่ยน้องภูคิดว่ามันสำคัญไหมครับ
0: สำคัญครับเพราะว่าจริงๆครับเวลาว่างเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราจะนำเวลาว่างตรงนี้ครับไปทำประโยชน์ยังไงต่อตัวเองเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นทุกๆวันครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเวลาว่างเราเอาเวลาไปทำอะไรที่มันไม่เกิดประโยชน์ครับเหมือนคนอื่นก็จะนำเราไปแล้ว19แต่ถ้าเราสมมติว่าเรานำเวลาว่างเนี่ยมาพัฒนาตัวเองก็คือทำให้ตัวเองของเราเนี่ยดีขึ้นไปในทุกๆวันเลยครับ
1: ครับแล้วหลังจากนี้นะครับเรามองเป้าหมายชีวิตของเรายังไงบ้าง
0: ครับผมก็จะตั้งใจนะครับพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆครับแล้วก็จะไป

0: ดิชั่นค่ายเพลงหรือว่าไปแคสโฆษณาเพื่อที่จะต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตครับ
1: โอ้ครับอนาคตต้องไกลแน่นอนเลยเพราะว่าเราเป็นคนที่มีความสามารถและมีความคิดที่รู้สึกว่าเป็นเลิศเลยทีเดียวนะครับอยากจะให้น้องภูเนี่ยนะครับได้พูดถึงเรื่องราวของการพัฒนาตัวเองนะครับเรายังต้องพัฒนาตัวเองในด้านไหนเพิ่มขึ้นไหมครับณตอนนี
0: ้ครับผมอยากพัฒนาตัวเองด้านการกล้าแสดงออกความมั่นใจการสื่อสารหรือว่าทักษะต่างๆครับการร้องการเต้นการพูดนี่ครับ
1: ครับยังต้องเพิ่มตัวเองตลอดเวลาประมาณนั้นนะครับแล้วความใฝ่ฝันในอนาคตล่ะครับเราอยากจะทำอาชีพอะไรครับ
0: ครับผมอยากที่จะเป็นศิลปินเป็นนักแสดงครับหรือนายแบบครับอยากทำงานอยู่หน้ากล้องครับเพื่อที่จะเหมือนสร้างความสุขแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆครับ
1: เยี่ยมเลยครับผมในช่วงสุดท้ายแล้วล่ะนะครับอยากจะให้น้องภูได้ฝากข้อคิดหรือว่าฝากกำลังใจไปถึงเพื่อนๆทั่วประเทศนะครับที่กำลังติดตามรับฟังกันอยู่ในแนวคิดของน้องภูเองครับ
0: ครับผมอยากจะฝากว่าคือความพยายามของเราเนี่ยครับอาจจะไม่ได้ทำให้เราสำเร็จหรือเห็นผลในทันทีแต่เชื่อเลยครับว่าความพยายามเนี่ยไม่มีทางสูญเปล่าแน่นอนครับ
1: เยี่ยมมากเลยครับผมชอบในความคิดของหลวงปู่มากนะครับแล้วถ้าหลวงปู่มีโอกาสได้พูดกับตัวเองในอดีตนะครับอยากจะย้อนไปพูดอะไรถึงตัวเองในอดีตบ้างครับ
0: ครับอยากจะขอบคุณตัวเองครับขอบคุณที่ไม่ทิ้งความฝันครับแล้วก็ขอบคุณที่ไม่ละทิ้งความพยายามครับ
1: โอ้โหเยี่ยมเลยนะครับนี่คือความคิดนะครับแล้วก็การสัมภาษณ์พูดคุยกับน้องภูวริศรัตนพันธ์นะครับเป็นนักเรียนระดับชั้นม.6นะครับอยู่ที่โรงเรียนศรีอภัยครับเขาเรียกว่าต้องเรียกว่าเป็นวัยรุ่นทวีนัมเบอร์วันกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้ขอบคุณน้องภูมากนะครับที่ให้เกียรติเข้ามาพูดคุยในช่วงของรายการบอกข่าวเยาวรุ่นนะครับยังไม่จบนะครับเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับคุณครูต่อนะครับเพราะว่านอกจากน้องๆที่ต้องฝึกฝนแล้วเนี่ยต้องมีคุณครูเป็นผู้ที่ฝึกสอนอยู่ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่ในสายกับคุณครูที่เป็นผู้ฝึกสอนเช่นกันนะครับชื่อคุณครูรัฐพรชูพิชัยหรือว่าครูเฟรมนะครับสวัสดีครับครูเฟรมครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ครูเฟรมครับ
1: ครับก็ครูเฟรมเนี่ยนะครับเป็นผู้ดูแลน้องโดยเฉพาะน้องผู้ที่เข้าประกวดในครั้งนี้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับคุณครูก็ทำหน้าที่เป็นครูหัวหน้างานชมรมทูบีนัมเบอร์วันครับแล้วก็ศูนย์เพื่อนใจของเรียนศรีอภัยครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้ดูแลน้องผู้ครับทูบีนัมเบอร์วันไอดอลรุ่นที่16ระดับประเทศครับ
1: ครับคุณครูเนี่ยฝึกสอนเด็กๆ เกี่ยวกับด้านนี้มานานหรือยังครับ
2: ก็ถ้าถามในเรื่องของการฝึกสอนทางด้านนี้อาจจะไม่ได้ทำในบทบาทหน้าที่ของโครงการทูบีนัมเบอร์วันมายาวนานมากนักครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็จะรับบทบาทเป็นคุณครูที่ปรึกษาสภานักเรียนครับแต่ว่าจุดมุ่งหมายก็คือเหมือนกันเลยครับทั้งสององค์กรนี้ในโรงเรียนก็คือสร้างความเป็นผู้นำสร้างความเป็นแบบอย่างของเยาวชนที่ดีนั่นเองนะครับ
1: ครับแล้วคุณครูเนี่ยนะครับมีแนวทางหรือว่ามีหลักเกณฑ์ในการสอนในการฝึกนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการยังไงบ้างครับ
2: ครับสำหรับหลักการสอนนะครับหรือว่าบทบาทหน้าที่ของครูในชมรมนะครับครูก็จะมีหน้าที่ในการให้คำปรึกษาครับดูแลสมาชิกในชมรมนะครับเริ่มจากการรับฟังปัญหาให้คำแนะนำแล้วก็ส่งเสริมให้นักเรียนนะครับมีความกล้าแสดงออกใช้เวลาว่างทำกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาตัวเองครับแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการวางแผนสนับสนุนการดำเนินงานของชมรมครับเพราะชมรมทวีนัมเบอร์วันเนี่ยเป้าหมายของเขาเนี่ยต้องการให้เด็กเนี่ยเป็นเด็กที่เก่งและดีมีคุณภาพนั่นเองนะครับครูก็จะมีส่วนช่วยในเรื่องของการร่วมกันวางแผนกิจกรรมโครงการต่างๆเขาจะมีแนวคิดอยู่ครับแนวคิดหนึ่งที่คุณครูก็ชอบมากๆเลยนะคือเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยครับไปหนุนใช่เด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนครับก็จะช่วยดูแลในเรื่องของกิจกรรมต่างๆให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทูบีนัมเบอร์วันนั่นเองครับ
1: แสดงว่าคุณครูต้องมีวิธีสร้างแรงจูงใจให้กับน้องๆอยู่แล้ว
2: ใช่เลยครับเพราะว่าแรงจูงใจหรือว่าแรงบันดาลใจที่อยากจะให้เด็กทำกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆพวกนี้ครับก็จะเป็นส่วนช่วยสำคัญในการที่จะช่วยในการค้นหาศักยภาพความเป็นตัวตนของเขาแล้วก็ให้เขาใช้ความสามารถนั้นนะครับได้ถูกทางแล้วเกิดประโยชน์ต่อตนเองแล้วก็เกิดประโยชน์กับคนอื่นด้วยครับ
1: ครับแล้วการเตรียมตัวอะไรครับคุณครูครับคุณครูช่วยน้องๆเตรียมตัวก่อนเข้าประกวดยังไงบ้างครับ
2: ครับในเรื่องของการเตรียมตัวครับคุณครูก็มีส่วนช่วยในเรื่องของการสนับสนุนครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการค้นหาเหมือนเมื่อสักครู่นี้ที่คุณครูได้ยกตัวอย่างว่าเด็กๆแต่ละคนมีศักยภาพที่แตกต่างกันนะครับเราจะต้องมีส่วนช่วยในการค้นหาและส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนในแต่ละด้านด้วยนะครับก็สำหรับน้องภูเนี่ยครับก็จะมีส่วนช่วยในเรื่องของการช่วยฝึกทักษะการแสดงการสื่อสาร

0: ครูอาจจะไม่ได้เก่งในเรื่องของการร้องเพลงการเต้นนะครับแต่คุณครูก็สามารถจะช่วยในเรื่องของการฝึกนะบุคลิกภาพการใช้เวทีฝึกการพูดนะครับแนะนำตัวการตอบคำถามหรือว่าการสื่อสารให้เกิดความมั่นใจในตัวเองอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ไม่ลืมที่จะปลูกฝังในเรื่องของคุณลักษณะที่ดีของทวีนวันไอดอลคืออยากจะให้น้องภูและก็หลายๆคนในชมรมทวีนวันเนี่ยครับอยากจะให้เป็นต้นแบบที่ดีให้กับคนอื่นโดยการเริ่มจากการสร้างระเบียบวินัยในตนเองมีความรับผิดชอบรวมถึงมีจิตอาสาด้วยครับ
1: อืมครับแล้วระหว่างการฝึกซ้อมน้องๆเนี่ยนะครับคุณครูมีอุปสรรคอะไรที่คิดว่ามันเป็นอุปสรรคในการฝึกสอนบ้างครับ
0: ในเรื่องของอุปสรรคในการฝึกซ้อมนะครับหรือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นแน่นอนว่าในทุกการก้าวย่างไปสู่ความสำเร็จเนี่ยครับมันก็จะมีอุปสรรคอยู่บ้างนะครับซึ่งครูก็ได้เปลี่ยนอุปสรรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความกดดันความเครียดของเด็กๆหรือว่าความเป็นห่วงของผู้ปกครองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดสรรเวลาการเรียนของนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับที่เวลาจะมาทำกิจกรรมจะต้องแบ่งเวลาไปเรียนด้วยการเรียนแล้วต้องแบ่งเวลามาฝึกซ้อมด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นความกังวลผู้ครองเราก็เลยจะต้องมีการวางแผนการฝึกซ้อมอย่างเป็นระบบครับมีการจัดตารางการฝึกซ้อมจัดสรรเวลาหลังเลิกเรียนให้น้องเนี่ยครับได้เข้ามาพัฒนาตัวเองในการฝึกซ้อมแล้วก็เราก็จัดให้มีการซ้อมเสมือนจริงเหมือนบนเวทีเลยว่าเด็กๆต้องทำยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับรวมถึงดูแลในเรื่องของบุคลิกภาพความมั่นใจนะครับแล้วก็เราเป็นตัวกลางครับในการที่จะประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองแล้วก็โรงเรียนในการดูแลแล้วก็สนับสนุนนักเรียนครับ
1: จากพระคุณครูมองจุดเด่นของน้องภูเนี่ยนะครับคุณครูมองออกยังไงว่าน้องเนี่ยเป็นคนที่แน่นอนเขาต้องเก่งอยู่แล้วเขาเหมาะ
0: แน่นอน
1: พระคุณครูมองยังไงฮะ
0: คุณครูมองแล้วก็เห็นแววเขามาตั้งแต่ที่ได้เริ่มชักชวนครับเข้ามาในการทำกิจกรรมของโรงเรียนนะครับเขาก็แสดงออกถึงความเป็นผู้นำมาโดยตลอดนะครับคุณครูก็ที่จริงแล้วจุดเริ่มต้นจริงๆของน้องเนี่ยเหมือนที่น้องให้สัมภาษณ์ไปเมื่อสักครู่นี้ครับก็เริ่มจากการเดินแบบคุณครูก็เป็นผู้ที่จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาครับในเรื่องของการให้เด็กๆในโรงเรียนนะครับได้เรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียนนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็เชิญชวนน้องเนี่ยน้องก็สมัครเข้ามาเลยเป็นคนที่เดินแบบชุดประจำชาติอาเซียนนะครับแล้วก็ได้แสดงออกตามทักษะของเขาที่เขามีตอนนั้นก็ยังเป็นเด็กเล็กๆอยู่เลยแล้วก็เขาก็พัฒนานะครับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ก้าวเข้าสู่ตำแหน่งต่างๆนะครับที่เราได้มอบหมายให้เช่นในเรื่องของประธานคณะกรรมการสภานักเรียนเรียนเสียภัยครับแล้วก็ตอนนี้ก็มาเป็นแกนนำหลักให้กับชมรมทวีนวันครับที่จริงน้องภูเนี่ยไม่ได้เก่งแค่เฉพาะการร้องการเต้นบนเวทีเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าหน้าที่หลักๆของเขาในชมรมก็คือจะเป็นนักเรียนที่ช่วยผลิตสื่อโปสเตอร์ให้กับโรงเรียนนะครับในเพจประชาสัมพันธ์ในเพจของทวีนวันอะไรอย่างเงี้ยครับน้องเขาก็จะเป็นคนผลิตสื่อตัวนี้ด้วยตนเองด้วยครับ
1: จากพูดถึง to be number one เนี่ยนะครับคุณครูมองว่าโครงการนี้มีประโยชน์ต่อเยาวชนยังไงบ้างนะแล้วก็โรงเรียนเนี่ยนะครับก็ได้อะไรจากการเข้าร่วมกิจกรรมบ้างครับ
0: ครับสำหรับโครงการ to be number one นะครับก็เป็นโครงการที่ดีมากๆเลยครับคุณครูก็เพิ่งได้เข้ามาสู่การบริหารจัดการในเรื่องของชมรม to be number one ของเรียนเสียภัยนะครับในช่วงระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับก็มองเห็นแล้วว่าเด็กๆ เขาได้รับประโยชน์จากโครงการนี้มากๆเลยอันดับแรกเลยครับที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนเลยเด็กเขาจะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้ค้นหาศักยภาพของตัวเองในการพัฒนาตัวเองรู้จุดแข็งรู้จุดอ่อนและก็ได้เรียนรู้นะครับครูเฟรมชอบอยู่เรื่องนึงครับว่าที่โครงการนี้ได้สอนก็คือว่าในการประกวดการแข่งขันต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันทูบีน้ำวันไอดอลหรือว่าเป็นการประกวดแข่งขันการนำเสนอผลการดำเนินงานชมรมอย่างเงี้ยครับจะรู้มาหนึ่งอย่างเลยเราก็เลยนำมาสอนนักเรียนนั่นคือการเรียนรู้จากความผิดพลาดหรือความผิดหวังนั่นเองนะครับก็คือเราจะพยายามสอนให้นักเรียนเนี่ยมองความผิดพลาดเนี่ยได้เป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นบทเรียนให้แบบว่านักเรียนได้กล้าลองทำในสิ่งใหม่ๆไม่ต้องกลัวความล้มเหลวหรือความผิดพลาดใดอะไรเงี้ยครับแล้วก็เด็กๆคือจุดมุ่งหมายปลายทางเลยนะครับเด็กๆก็จะห่างไกลจากยาเสพติดไปเองครับอันนี้คือในส่วนของโครงการชีวิตนวันที่รู้สึกชื่นชอบในตัวของเป้าหมายวัตถุประสงค์รวมถึงประโยชน์ที่นักเรียนหรือว่าชุมชนจะได้รับด้วยครับ
1: ครับก็เป็นคือว่าเป็นโครงการที่ทำมานานแล้วแล้วก็ทุกครั้งนะครับที่ทำกิจกรรมเนี่ยเห็นใจผมจะเห็นได้เองเลยนะครับว่าน้องๆเนี่ยจะมีความสุขกับการทำกิจ

0: กิจกรรมทูบีนัมเบอร์วันกันทุกๆคนนะครับแล้วก็จะเป็นความภาคภูมิใจของน้องๆด้วยนะครับอยากจะให้คุณครูได้อีกสักคำถามนะ
1: ได้ครับได้ครับ
0: อยากผลักดันอะไรให้กับนักเรียนสู่ระดับไหนต่อไปอย่างเงี้ยฮะ
1: ในเรื่องของการต่อยอดใช่ไหมครับในเรื่องของการต่อยอดสู่อนาคตนะครับอยากจะให้เด็กๆทุกคนเนี่ยครับได้มองเป้าหมายในชีวิตของตัวเองนะครับว่าเราเนี่ยอยากจะเป็นอะไรอยากจะทำอะไรอยากจะประสบความสำเร็จในด้านไหนเราก็ต้องทำการฝึกฝนนะครับพยายามตั้งใจอาจจะเอานะครับน้องภูภูวริตรพันธ์นะครับที่เขาเป็นทูบีนัมเบอร์วันไอดอลเนี่ยครับเป็นแบบอย่างในเรื่องของความพยายามครับไม่มีความสำเร็จใดที่ไร้ความพยายามนะครับแสดงว่าทุกความสำเร็จเนี่ยครับจะต้องมีความพยายามอยู่ในองค์ประกอบนั้นอยู่แล้วนะครับทีนี้ในเรื่องของการต่อยอดของไม่ว่าจะเป็นทูบีนัมเบอร์วันไอดอลหรือว่าชมรมทูบีนัมเบอร์วันในโรงเรียนก็จะผลักดันสนับสนุนสร้างเด็กและเยาวชนคนเก่งอย่างเดียวไม่พอจะต้องดีและมีคุณภาพด้วยนะครับก็เราก็พยายามผลักดันไปเรื่อยๆพยายามสร้างเด็กๆกลุ่มนี้ครับให้เป็นแบบอย่างที่ดีเด็กๆกลุ่มอื่นๆนะครับเด็กหมายถึงในโรงเรียนหรือว่าอาจจะเป็นนะครับนักเรียนโดยทั่วไปเป็นเด็กและเยาวชนทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะได้มองเห็นและก็จะได้ก้าวเข้ามาสู่นะครับความตั้งใจความพยายามเพื่อจะนำไปสู่ความสำเร็จได้ในอนาคตประมาณนี้ครับ
0: โอ้เยี่ยมมากเลยทีเดียวนะครับก็ตั้งแต่ผมสัมภาษณ์รายการบอกข่าวเยาวรุ่นมาก็หลายปีนะครับรู้สึกว่าวันนี้ผมประทับใจทั้งคุณครูทั้งนักเรียน
1: ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ
0: คำถามนะครับนี่คือเรื่องราวของบอกข่าวเยาวรุ่นวันนี้นะครับโดยน้องภูวริศรัตนพันธ์หรือว่าน้องภูนะครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนศรีอภัยนะครับกับรางวัล 2B Number 1ไอดอลนะครับแล้วก็ได้พูดคุยกับคุณครูด้วยนะครับคุณครูรัตพรชูพิชัยหรือว่าครูเฟรมนะครับก็เป็นคุณครูหัวหน้าชมรมทูบีนัมเบอร์วันนั่นเองนะครับของโรงเรียนศรีอภัยนะครับวันนี้ในช่วงของรายการบอกข่าวเยาวรุ่นนะครับต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยนะครับที่ให้เกียรติเข้ามาพูดคุยในช่วงเวลาของรายการนะครับไว้โอกาสหน้านะครับถ้ามีกิจกรรมอะไรดีๆอย่างนี้อีกผมขออนุญาตสัมภาษณ์คุณครูอีกครั้งได้ไหมครับ
1: ได้เลยครับดีมากๆเลยครับ
0: ครับวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณคุณครูขอบคุณน้องภูนะครับ
1: ขอบคุณมากมากครับ
0: สวัสดีครับ
2: ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
3: บอกข่าวเยาวรุ่น
4: เด็กฟังได้วัยรุ่นฟังดี
5: แฮปปี้ทั้งครอบครัว
6: ช่องเก้าการ์ตูนยกทัพความสนุกเสิร์ฟความสุขทุกวันหยุดเสาร์และอาทิตย์สนุกรับเช้าวันหยุดกับศึกการต่อสู้ของเหล่าแบทเทิลบอลเลอร์ในบัคคูการศึกมอนสเตอร์ทะลุมิติเพลิดเพลินกันต่อเนื่องไปกับเจ้าเหมียวสีฟ้าการ์ตูนขวัญใจพี่น้องชาวไทยตลอดกาลโดราเอมอน
7: จริงสิมีความคิดดีๆแล้ว
6: พิเศษอะไรกันนะที่มาช่วยโนบิตะนักรบทั้ง5ที่พร้อมมากอบกู้ดินแดนแห่งอัญมณีให้หลุดพ้นจากจักรวรรดิแห่งความมืดในกระบวนการมณีมนตราที่ลาเมเจอร์ภารกิจวุ่นๆชวนขนลุกที่จะพาคุณหนูๆไปเจอกับเหล่าพูดผีร่วมหาคำตอบพร้อมหลอนไปด้วยกันชินบิกอสบอลเอ็กซ์สุดมันไปกับการต่อสู้เพื่อปกป้องโลกของนารูโตะและพลพรรคนินจาในนารูโตะตำนานวายุสลาตันปิดท้ายวันหยุดร่วมลุ้นไปกับภารกิจตามล่าอสูรของทันจิโร่ได้ในดาบพิฆาตอสูรห้ามพลาดเต็มอิ่มวันละ2ชั่วโมงไปกับการ์ตูนฮิตการ์ตูนดังตั้งแต่7โมงตรงทุกวันหยุดเสาร์และอาทิตย์ในรายการช่อง9การ์ตูน

0: ครับคุณผู้ฟังครับเวลาหมดแล้วนะครับช่วงของรายการบอกข่าวเยาวรุ่นขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยนะครับเดี๋ยวไปพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยกันสักแป๊บหนึ่งชั่วโมงหน้านะครับรายการแดนดินถิ่นใต้ก็ยังรับหน้าที่กันเหมือนเดิมนะครับจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจติดตามต่อกันได้ในช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ
1: บอกข่าวเยาวรุ่น
2: เด็กฟังได้วัยรุ่นฟังดี
3: แฮปปี้ทั้งครอบครัว

0: ปัง M-COT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444
1: ยุคสมัยใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆแต่สิ่งเหล่านี้เป็นดาบสองคมยิ่งโลกหมุนเร็วเท่าไหร่โซเชียลมีเดียก็ยิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นไซเบอร์บูลลี่ปัญหาสังคมที่ไม่ใช่เพียงการกลั่นแกล้งหยุดทำร้ายคนอื่นด้วยตัวอักษรหยุดตอบโต้ด้วยอารมณ์หันมาพูดคุยกันด้วยเหตุผลและความห่วงใยเพื่อสุขภาพจิตของตัวเราและคนรอบข้างค่ะ
2: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
3: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
2: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
4: M-COT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
0: ขณะนี้เวลา 13:00 น. M-COT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

กกต.เผยรอคำชี้แจงพยาน5ปากสู้คดีบาร์โค้ดย้ำกกต.สู้ด้วยความจริงไม่กังวลนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งกล่าวถึงการส่งคำร้องชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญในคดีบัตรเลือกตั้งมีบาร์โค้ดและ QR โค้ดว่าในส่วนที่สำนักงานต้องรับผิดชอบในฐานะเป็นผู้ถูกกล่าวหาศาลรัฐธรรมนูญมีหนังสือมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วให้ส่งคำชี้แจงของพยานที่กกต.

0: ออกกล่าวอ้างกลับไปยังศาลรัฐธรรมนูญใน15วันขณะนี้จึงอยู่ในระยะเวลาที่พยานกำลังทำคำชี้แจงกลับมาซึ่งพยานมีจำนวน5คนเป็นนักกฎหมายหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ4คนส่วนอีก1คนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเมื่อถามว่าประเด็นข้อต่อสู้ของกกต.คือเรื่องความลับใช่หรือไม่นายแสวงกล่าวว่าเราต่อสู้กับความจริงเอาความจริงมาสู้ส่วนที่นายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.มีหนังสือขอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคดีบาร์โค้ดรวม20รายการนั้นตนเองยังไม่ได้เห็นหนังสือแต่ทราบว่ามาขอเอกสารสำหรับที่นายสมชัยและคณะจะไปแจ้งความดำเนินคดีกับกกต.ในสัปดาห์หน้าฐานหมิ่นประมาททำให้เสียชื่อเสียงมองว่ากกต.ก็ถูกฟ้องเป็นประจำอยู่แล้วจึงไม่ได้หนักใจอะไรกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพร้อมสอบถึงที่สุดปมสินบนชูบริการดิจิทัล 100% ลดช่องทุจริตนายพูนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่าภายหลังผลสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนภายใต้โครงการคนไทยไม่ทนคอร์รัปชันระบุชื่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ถูกกล่าวอ้างเกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์แม้อยู่ในลำดับที่21จาก26หน่วยงานก็พร้อมตรวจสอบข้อกล่าวหาดังกล่าวอย่างจริงจังโดยจะยึดหลักความถูกต้องผิดก็ว่าผิดถูกก็ว่าถูกไม่เข้าข้างฝ่ายใดและหากพบเจ้าหน้าที่กระทำผิดจะดำเนินการทั้งทางวินัยและกฎหมายขั้นสูงสุดปัจจุบันกรมพัฒนาธุรกิจการค้านำระบบดิจิทัลมาใช้ในทุกกระบวนงานบริการครบ 100% แล้วเพื่อลดการติดต่อแบบเผชิญหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ใช้บริการซึ่งอาจเป็นช่องทางนำไปสู่การเรียกรับผลประโยชน์หรือการทุจริตนอกจากนี้ยังปรับปรุงระบบดิจิทัลให้มีความทันสมัยและปลอดภัยอย่างต่อเนื่องพร้อมจะทำมาตรฐานการตรวจสอบเอกสารและระบบติดตามสถานะทุกขั้นตอนเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่สร้างความเท่าเทียมในการให้บริการและลดข้อครหาเรื่องความไม่โปร่งใสทั้งนี้วันอังคารหน้าจะเรียกประชุมพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเพื่อมอบนโยบายและกำชับแนวทางการปฏิบัติงานด้านความโปร่งใสให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศอย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตต่อรูปแบบการสำรวจดังกล่าวทั้งจำนวนกลุ่มตัวอย่าง401รายการเลือกเฉพาะบางกลุ่มหน่วยงานและลักษณะคำถามที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนอาจเป็นสาเหตุให้หลายหน่วยงานไม่เห็นด้วยกับผลสำรวจดังกล่าวทรัมป์เผยรองผู้นำกลุ่ม IS ถูกสังหารแล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยผ่านการโพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์ม Truth Social ว่าอาบูบิลันอันมินูกิผู้บัญชาการลำดับที่2ที่ดูแลเครือข่ายทั่วโลกของกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ถูกสังหารแล้วจากปฏิบัติการร่วมของกองทัพสหรัฐและกองทัพไนจีเรียนายทรัมป์ระบุว่าเป็นผู้สั่งการให้กองทัพสหรัฐปฏิบัติภารกิจที่มีความซับซ้อนและผ่านการวางแผนมาอย่างละเอียดร่วมกับกองทัพไนจีเรียเพื่อกำจัดคนที่เขาระบุว่าเป็นแกนนำผู้ก่อการร้ายรายนี้ออกจากสนามรบพร้อมเสริมว่ารองผู้นำกลุ่ม IS คิดว่าจะสามารถกบดานในทวีปแอฟริกาได้แต่ทางสหรัฐมีสายข่าวที่คอยรายงานความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานายทรัมป์ยังได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลไนจีเรียสำหรับความร่วมมือในการปฏิบัติการครั้งนี้ด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสี

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: ย้อนรอยอารยธรรม
3: สู่ความรุ่งเรือง
2: ดินแดนแห่งศรัทธา
3: ศิลปะ
2: และเส้นทางการค้าทางทะเลอันยิ่งใหญ่ขอเชิญร่วมงานมนตราแห่งอาณาจักรศรีวิชัยระหว่างวันที่30พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ณวัดพระบรมธาตุชัยยาพบกับการแสดงแสงสีเสียงสุดตระการตาเสวนาย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองชัยยาชมนิทรรศการและเส้นทางการท่องเที่ยวตามรอยอารยธรรมศรีวิชัยและพบกันที่ชัยยาสุราษฎร์ธานี
4: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน Mcot Radio Network เครือข่ายสถานีวิทยุอสมท.14สถานีทั่วภาคใต้เสนอรายการแดนดินถิ่นใต้โดยอสมท.ชุมพรแดนดินถิ่นใต้รายการที่จะพาทุกท่านไปสัมผัสกับธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์น้ำตกภูเขาทะเลทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นศิลปินพื้นบ้านอาหารการกินร้อยแรงครบจบที่นี่แดนดินถิ่นใต้โดยเครือข่ายสถานีวิทยุอสมท14สถานีภาคใต้ทุกวันเสาร์เวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกาเวียนเป็นแม่ข่ายสัปดาห์ละครั้งแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่สถานีวิทยุอสมท.ที่ท่านรับฟัง

วัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการแดนดินถิ่นใต้ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วภาคใต้นะครับเจอกันเป็นประจำในทุกๆวันเสาร์13นาฬิกาถึง14นาฬิกาโดยประมาณนะครับโดยจะหมุนเวียนกันไปในแต่ละจังหวัดของสถานีวิทยุอสมทชุมพรในภาคใต้เนี่ยนะครับวันนี้เป็นคิวของจังหวัดชุมพรนะครับผมนันทวัฒน์พุทธกำเนิดรับหน้าที่กันตรงนี้นะครับนำเรื่องราวดีๆของจังหวัดชุมพรนำมาเล่าสู่ให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงแอมกอดเซาทำเมืองใต้ให้น่าอยู่นะครับวันนี้พบกับดาบตำรวจชันชัยมูลลักษ์นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงชุมพรผู้จัดงาน HD Police Thailand ครั้งที่1นะครับในวันที่30พฤษภาคมนี้มีรายละเอียดอย่างไรเดี๋ยวจะได้พูดคุยกับดาบชาญด้วยนะครับส่วนช่วงMCOT Radio Go Green นะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของเอกลักษณ์ของตลาดใต้เคียมนะครับตลาดที่อยู่คู่กับอำเภอละแมมานานแสนนานนะครับเรื่องราวของการค้าขายเรื่องราวของกิจกรรมต่างๆในตลาดใต้เคียมนะครับก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นศิลปะวัฒนธรรมในท้องถิ่นนะครับก็สามารถติดตามกันได้โดยพี่โอนฤมลกันด้วยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ากลับมาต่อกันครับ

0: ต่อเลยครับคุณผู้ฟังครับกลับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการแดนดินถิ่นใต้นะครับในช่วงของ Mcot South ทำเมืองใต้ให้น่าอยู่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของงานกิจกรรมดีๆที่จัดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนะครับน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับกับงาน SE Police Thailand ครั้งที่1นะครับซึ่งก็จะได้พูดคุยกับดาบตำรวจชาญชัยมูลลักษณ์นะครับจะมาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้สวัสดีครับดาบชาญครับ
1: สวัสดีครับพี่โอครับสวัสดีครับ
0: ครับผมความเป็นมาเป็นไปของงาน HD Police Thailand ครั้งนี้นะมันคืออะไรครับผม
1: ความเป็นมาเป็นไปในงาน HD Police Thailand ครั้งนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ชาวสองล้อจะจัดขึ้นเพื่อการกุศลครับพี่เราจะจัดขึ้นเพื่อตอนนี้ชุมพรไม่มีงานมานานครับพี
0: ่ครับ
1: ชุมพรไม่มีงานมานานก็เลยเป็นกิจกรรมที่คิดว่ามาสร้างการกุศลกันแล้วก็เพื่อนได้ขี่รถมาเที่ยวกันครับ
0: คร
1: ับก็มาเปิดเศรษฐกิจมาสร้างรายได้ให้กับคนชุมพรกันครับพี่
0: จับทราบว่างานมีวันที่เท่าไหร่นะฮะ30 พฤษภาคมไหมครับ
1: 30 พฤษภาคมครับพี่ครับ30 พฤษภาคม
0: งานจัดขึ้นบริเวณใดครับผม
1: งานจัดขึ้นที่หน้าแกนครับพี
0: ่หน้าโรงแรมชุมพรเซ็นทรัลเลย
1: ใช่ครับพี่ตอนนี้จำหน่ายเสื้อ1,100 ตัวหมดเลยครับพี
0: ่โอ้โหแสดงว่ามีคนสนใจเยอะ
1: ครับทีมงานบอกให้ทำเสื้อหลายๆตัวเราก็เอาแค่จำกัดแค่1,100ตัวพี่ตอนนี้เหลือ100ตัวแล้วครับแต่ก็จะเก็บไว้ขายหน้างานครับพี่
0: อืมครับแล้วรถที่จะมาร่วมงานครั้งนี้เนี่ยนะครับต้องเป็นรถประเภทไหนยังไงครับเผื่อคนผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านสนใจอยากจะมาร่วมงาน
1: อ๋อรถที่มางานHD Police Thailand เนี่ยเปิดโอกาสให้ทุกท่านมาได้เลยนะครับพี่ไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านหรือจะเป็นแก๊งสองล้อทุกคนก็เข้ามาเยี่ยมชมรถได้หมดเลยครับแคมเปญก็คือจะเป็นรถHD Police Thailand ก็จะคือจะเป็นรถตำรวจที่เป็น Harley Davidson
0: ครับ
1: ซึ่งในประเทศไทยเนี่ยไม่เคยจัดเลยครับไม่เคยมีงานเกี่ยวกับรถตำรวจเลยครับงานนี้ก็จะเป็นงานแรกแล้วก็เป็นงานครั้งที่1ครับที่จะมาจัดที่ชุมพรครับพี
0: ่ครับเดี๋ยวก็ขอเท้าความนิดนึง

0: นะครับนะว่าคำว่ารถตำรวจเนี่ยใครที่ดูหนังฝรั่งเนี่ยก็จะพอจะนึกภาพออกนะครับเรื่องรถมอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์คันใหญ่ๆแล้วก็มีไฟไซเรนด้านข้างสองดวงสีแดงข้างนึงสีน้ำเงินข้างนึงที่เป็นรถฮาร์เลย์คันใหญ่ประมาณนั้นใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับใช่ครับตอนนี้ก็จะมาเอามาโชว์พวกเราชาวชุมพรที่จะได้เห็นกันในวันที่30นะพี
0: ่ครับ
1: จะด้านหน้าก็จะมีรถโชว์แล้วก็ด้านมุมสี่ข้างของงานก็จะมีรถโชว์แล้วก็ข้างเวทีก็จะมีรถโชว์ครับ
0: ครับนอกจากมีรถโชว์มีรถสวยงามแล้วนี่นะครับทราบว่ามีกิจกรรมอื่นด้วยอย่างเช่นเรื่องของการแสดงบนเวทีหรือว่ามีอะไรบ้างครับผม
1: วันที่30ช่วงบ่าย3โมงครับมีกิจกรรมเปิดไฟใส่หมวกนำขบวนโดยรถฮาร์เลย์เดวิสันโปลิส
0: ครับ
1: ร่วมประมาณ100คันครับเริ่มจากที่หน้าโลตัสครับ
0: ครับโลตัสชุมพร
1: โลตัสชุมพรแล้วก็จะไปจบที่หนองใหญ่แล้วก็จะเวียนกลับมาที่หน้าลานแกรนด์พาเลทครับช่วงกลางวันครับทีนี้เป็นช่วงกลางคืนก็จะมีวงดนตรีที่เป็นที่นิยมแล้วก็ชื่นชอบของคนภาคกลางด้วยครับแล้วก็จะมีบ้านเราก็จะมีวงของ The Four ครับตอนช่วงหัวค่ำThe Four หนึ่งวงแล้วก็เขาจะมาแจมกับวงที่มาจากกรุงเทพอีกวงหนึ่งก็คือ Copy Show ก็จะมีน้าเอสพี่เสกแล้วก็จะมีประมาณ 2-3 ท่านแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นสกายพาร์ทของพี่เปิ้ลครับพี่เปิ้ลมาสกายพาร์ทแล้วก็ไม้สุดของเราก็ไม้เลื้อยครับไม้เลื้อยนี่ก็เป็นวงภาคกลางคนติดตามเยอะมากแล้วก็หามาชมกันยากมากครับไม้เลื้อยครับพี่โอครับ
0: ครับนอกจากเรื่องของกิจกรรมแล้วนี่นะครับผมก็ต้องมองว่ามันจะทำให้เศรษฐกิจในจังหวัดชุมพรคึกคักด้วยนะครับเพราะว่าเวลามีกลุ่มรถมอเตอร์ไซค์มาจากต่างพื้นที่ต่างถิ่นเนี่ยอย่างน้อยเรื่องของที่พักเรื่องของอาหารเรื่องของการท่องเที่ยวการจับจ่ายใช้สอยอันนี้ดัชชานมองยังไงในจังหวัดชุมพรในการจัดงานครั้งนี้ครับ
1: ในภาพรวมจังหวัดชุมพรตอนนี้ที่ผมมองตอนนี้เต็มหลายโรงแรมนะครับ
0: จองล่วงหน้าเหรอครับ
1: จองล่วงหน้าเต็มกันไม่น่าจะไม่ต่ำจาก400ห้องนะครับตอนนี
0: ้
1: 400ห้องนี้น่าจะเต็มไปแล้วแล้วก็ทยอยเพิ่มขึ้นมาคิดว่าเศรษฐกิจก็น่าจะดีขึ้นครับ
0: ครับก็อย่างน้อยก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของชุมพรโดยนักท่องเที่ยวเหล่านี้นะครับที่เขามาเนี่ยบางทีเขามาแล้วเนี่ยเขาก็จะถ่ายรูปเขาจะเช็คอินอะไรต่างๆในสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งก็จะทำให้เพื่อนๆของเขาเหล่านั้นเนี่ยเห็นด้วยว่าชุมพรเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจมากขึ้นนะครับ
1: ใช่ครับใช่แล้วก็ตอนนี้ถ้ามีสื่ออะไรก็พยายามกระจายร้านอาหารแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวนะครับช่วยกระจายแท็กมาที่ผมก็ได้ครับดาบดาวดอเด็กต่อเต่าจุดชานครับทางหลวงครับ
0: จ
1: ะช่วยแชร์มาเพื่อนก็จะได้เห็นกันเยอะๆครับ
0: ครับทีนี้ถ้ามีคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านและเขาสนใจอยากจะมาร่วมงานนี้แต่เขาไม่มีฮาร์เลย์เขาไม่มีรถมอเตอร์ไซค์เลยครับดาบชานเขามาได้ไหมฮะ
1: มาได้ครับมาได้ครับก็มาลงทะเบียนหน้างานเสียค่าผ่าน200บาทครับก็เข้ามาชมได้เลยครับพร้อมเลยครับ
0: ครับ
1: พร้อมแล้วก็มีโต๊ะอะไรให้นั่งเรียบร้อยครับไม่ต้องจองครับต
0: ้
1: องเข้ามามีโต๊ะให้เรียบร้อยเลยครับ
0: ครับแล้วเราทราบว่างานนี้เนี่ยนอกจากจัดเพื่อรวมตัวกันแล้วเนี่ยเรามีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างคุณประโยชน์ด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับพี่ใช่ครับ
0: ทำอะไรฮะ
1: ขออนุญาตอธิบายเลยนะครับก็เบื้องต้นนี้ก็ทางสถานีตำรวจทางหลวงชุมพรนะครับก็ทำจุดพักรถนะครับรายได้ทุกบาทก็จะเอามาหักค่าใช้จ่ายแล้วนะพี่เกี่ยวครับเราก็จะนำมาทำจุดพักรถมันจะเป็นอาคารสถานีเก่าที่ร้างไปแล้วครับจะมารีโนเวทใหม
0: ่
1: ให้เพื่อนพี่น้องชาวภาคใต้ที่หรือใครที่ผ่านลงภาคใต้ครับมาแวะได้ครับพี่ก็เราก็จะรีโนเวทเป็นอาคาร2ชั้นไว้ทำร้านกาแฟมุมโต๊ะทำกาแฟอะไรครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือจะเป็นรถยนต์ก็มาแวะพักได้ในจุดนี้เลยครับ
0: จุดนี้อยู่ตรงไหนครับอาจารย์ครับ
1: จุดนี้อยู่ที่สถานีตำรวจทางหลวงชุมพรเลยครับเป็นอาคารสีเหลืองเก่ามากตอนนี้เก่ามากเดี๋ยวกลับมาทำใหม่เลยครับ
0: ครับน่าสนใจดีเหมือนกันนะครับนอกจากได้มาเที่ยวแล้วได้มาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วยนะครับ

0: ครับในช่วงท้ายนะครับอยากจะให้ดัชชันได้เชิญชวนคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมททั่วภาคใต้นะครับที่รับฟังรายการนี้อยู่นะครับได้มาร่วมงานนี้กันนะเชิญชวนหน่อยครับ
1: ก็ต้องขออนุญาตเชิญชวนทุกท่านนะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นไบเกอร์ก็ชวนอยู่แล้วครับแล้วก็ทุกท่านที่เป็นประชาชนบุคคลธรรมดาก็สามารถเข้ามาร่วมกันได้ครับซื้อบัตร200บาทก็จะได้ร่วมทำบุญการกุศลกันแล้วครับแล้วก็เข้ามาดื่มมากินมาเที่ยวมาดูโชว์ต่างๆในงานนะครับก็ถ้ามีโอกาสก็ขอเชิญทั่วทั้งภาคใต้นะครับเชิญเข้ามาร่วมงานเฮดดีโพลิสไทยแลนด์ครับจัดครั้งที่1เลยครับโยจ
0: ั
1: ดครั้งนี้ก็น่าจะหาดูยากแล้วครับเพราะว่าฮาร์เลย์เนี่ยมันจะมีหลายรุ่นมันมีจะหลายรุ่นแต่รุ่นโพลิสเนี่ยมันจะมีน้อยครับแล้วเราก็รวมมาได้ประมาณสักกับ40คันนะครับที่จะเข้ามาในงานก็ได้โชว์พอสมควรครับพี่โอครับขอเรียนเชิญทุกท่านเลยครับ
0: ครับทราบว่างานนี้นอกจากคนไทยแล้วน่าจะมีต่างชาติมาร่วมงานเยอะเหมือนกัน
1: เยอะมากครับต่างชาติที่อยู่มาเลเซียอยู่พม่า
0: ครับ
1: แล้วก็พม่าเข้ามาจากฝั่งภาคเหนือนะครับพี
0: ่
1: ฝั่งภาคเหนือก็จองห้องจองอะไรผ่านผมมาแล้วแล้วก็มาเลเซียก็มาเยอะพอสมควรครับแล้วก็พวกชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยก็มาครับเขาก็มาอยู
0: ่ครับ
1: หลายหลายคนครับ
0: อ๋อครับผมเยี่ยมเลยนะครับก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ30พฤษภาคมนี้นะครับกับงาน HSD Police Thailand ครั้งที่1หน้าโรงแรมชุมพรแกรนด์พาเลทอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับก็จัดยิ่งใหญ่ตระการตาแน่นอนนะครับแล้วก็ทราบจากดาชานนะครับว่านอกจากคนไทยแล้วเนี่ยนะครับต่างชาติก็จะมาร่วมงานนี้กันเยอะมากฉะนั้นผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับอยากจะย้ำไปถึงพี่น้องชาวชุมพรที่เป็นแขกบ้านแขกเมืองครับดาชานนะฮะอยากจะให้เป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับรวมไปถึงเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยไม่ว่าจะเป็นที่พักเรื่องของอาหารการกินต่างๆเนี่ยช่วยเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วก็อย่าฟันราคากับลูกกับนักท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าอย่างน้อยก็เป็นการสร้างความประทับใจนะครับให้กับนักท่องเที่ยวเหล่านี้เพื่อต่อไปนะครับงานHSD Thailandเนี่ยอาจจะมีครั้งที่2ครั้งที่3ในจังหวัดชุมพรอีกเราก็จะได้เป็นเจ้าภาพที่ดีกันต่อไปใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
1: ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าจะขออนุญาตพี่น้องชาวจังหวัดชุมพรฟังนิดนึงครับรถฮาร์เลย์เสียงอาจจะดังนิดครับแต่คนขับใจดีทุกคน
0: ครับเนี่ยครับ
1: ต้นเศรษฐกิจให้บ้านเมืองเราครับขอบคุณมากที
0: ่ใช่ครับผมโอเคนะครับนี่คือช่วงของรายการแดนดินถิ่นใต้ช่วงเอ็มคอร์ดเซาทำเมืองใต้ให้น่าอยู่นะครับวันนี้ได้พูดคุยกับดาบตำรวจชันชัยมูลลักษณ์นะครับเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงของจังหวัดชุมพรนะครับแล้วก็เป็นผู้จัดงานแฮปปี้โพลิสไทยแลนด์ในครั้งที่1ครั้งนี้ด้วยนะครับการนี้ต้องขอบคุณดาบชันมากนะครับที่เข้ามาพูดคุยกันในรายการขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณมากครับพี่โอครับสวัสดีครับ
2: M-Cod South ร่วมใจทำเมืองใต้ให้น่าอยู่

แดนดินถิ่นใต้รายการที่จะพาทุกท่านไปสัมผัสกับธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์น้ำตกภูเขาทะเลทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นศิลปินพื้นบ้านอาหารการกินร้อยแรงครบจบที่นี่แดนดินถิ่นใต้โดยเครือข่ายสถานีวิทยุอสมท14สถานีภาคใต้ทุกวันเสาร์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นเวียนเป็นแม่ข่ายสัปดาห์ละครั้งแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่สถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟัง

0: MCOT Radio Network เครือข่ายสถานีวิทยุอสมท14สถานีทั่วภาคใต้เสนอรายการแดนดินถิ่นใต้โดยอสมทชุมพรแดนดินถิ่นใต้รายการที่จะพาทุกท่านไปสัมผัสกับธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์น้ำตกภูเขาทะเลทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นศิลปินพื้นบ้านอาหารการกินร้อยแรงครบจบที่นี่แดนดินถิ่นใต้โดยเครือข่ายสถานีวิทยุอสมท14สถานีภาคใต้ทุกวันเสาร์เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.เวียนเป็นแม่ข่ายสัปดาห์ละครั้งแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่สถานีวิทยุอสมท.ที่ท่านรับฟังแดนดินถิ่นใต้ MCOT Radio Go Green
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะกลับเข้ามาในช่วงนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกันค่ะกับกำนันนรินทร์พันเจริญนะคะท่านเป็นกำนันในพื้นที่ของตำบลละแมอำเภอละแมจังหวัดชุมพรนะคะสวัสดีค่ะท่านกำนันคะ
2: สวัสดีครับคุณนวลครับ
1: ก็จะเป็นเรื่องราวของตลาดนะคะที่จะพูดคุยกันนั่นก็คือตลาดใต้เคียมค่ะซึ่งอยู่ในพื้นที่ของอำเภอละแมจังหวัดชุมพรนะคะก
2: ่
1: อนอื่นเลยค่ะตลาดใต้เคียมนะคะเริ่มตั้งมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะทำไมถึงตั้งชื่อนี้เดี๋ยวให้กำนันได้เล่าให้ฟังก่อนนะคะเชิญเลยค่ะ
2: ครับก็จะเป็นสรุปสั้นๆนะครับว่าจริงๆแล้วด้วยวิกฤตเศรษฐกิจพ.ศ. 2557-58 นะครับซึ่งช่วงนั้นราคาผลผลิตต่ำนะครับแล้วก็ในฐานะที่เป็นกำนันตำบลแมนะครับได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจของพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9นะครับมาดำเนินการพื้นที่แล้วก็ใช้คำว่าเรายกระดับจากตำบลแมครอบคลุมทั้ง4ตำบล47หมู่บ้านนะครับสุดท้ายจริงๆแล้วคนที่ขับเคลื่อนร่วมกันกับท่านนายอำเภอตอนนั้นเป็นท่านวณิพงษ์มุนีน้อยแล้วก็ร่วมกับสำนักงานพระรามชนนะครับขับเคลื่อนแล้วก็เรา

0: จริงๆคือเป้าหมายก็คือให้ปลูกสิ่งที่จะกินทำสิ่งที่จะใช้คือพูดง่ายว่าลดรายจ่ายในครัวเรือนนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ชาวบ้านก็เห็นด้วยเพราะอย่างช่วงวิกฤตตกต่ำนะครับเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนสุดท้ายชาวบ้านถามว่ากำนันท่านนายอำเภอแล้วก็หน่วยผู้เกี่ยวข้องว่าตอนนี้ปลูกเรามีผลผลิตแล้วอะเรากินเราแบ่งปันแล้วที่เหลือไปไหนเราก็เลยคิดทำตลาดก็เลยทำตลาดนัดชุมชนแต่ตอนนั้นจะคิดว่าแต่เราจะขายแต่ผักใกล้ครัวเรือนผลไม้ใกล้ครัวเรือนเนี่ยคงจะคนจะมาเที่ยวคงจะเป็นไปไม่ได้ก็เลยทำตลาดนัดชุมชนเป็นตลาด1หมู่บ้าน1ของดี1ซุ้มร้านโดยเอาวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้านในตำบลนี่แหละครับ มายกมาทำเป็นตลาดก็เริ่มเปิดตั้งแต่25ธันวาคม59ก็ดำเนินกิจกรรมนะครับจะเข้ามากิจกรรมนะเพราะกำหนดในพื้นที่แล้วก็มาจนถึงทุกวันนี้นะครับที่ตลาดใต้เขี้ยนนี่คือจะได้เรื่องของความสามัคคีเพราะเราให้ทุกหมู่บ้านนะครับเป็นตัวแทนของแต่ละหมู่บ้านทั้ง4ตำบลที่เป็นบ้านมาทำร้านนะครับโดยไม่ได้ใช้งบจากราชการทุกคนมาทำกิจกรรมกันนะครับจนกลายเป็นตลาดนัดที่เป็นที่รู้จักของจังหวัดชุมพรจนถึงทุกวันนี้ครับ
1: ค่ะก็เรียกได้ว่าจะ10ปีแล้วปีนี้เข้าปีที่10ถูกไหมคะ
0: 99พักช่วงอยู่ช่วงนึงช่วงโควิดนะครับช่วงโควิด
1: ค่ะ
0: ครับผมปาการขายอยู่ช่วงนึงแล้วก็พอสถานการณ์คลี่คลายเราก็มาดำเนินการต่อจนถึงวันนี้จริงๆแล้วใจก็ว่าถ้าจากวันที่เปิดก็มาจนถึงวันนี้ก็เหลือเวลาอีกก็ไม่กี่เดือนนะ25ธันวาคม69เราก็ครบ10ปีครับผม
1: ใช่ค่ะนะคะเป็นอะไรที่ยาวนานมากๆนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็พูดถึงจุดเด่นนะคะของตลาดนี้เนี่ยก็คือเน้นในเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยใช่มั้ยคะกำนัน
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็จริงๆแล้วเราใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆเราองค์วัฒนธรรมแล้วของที่มีในพื้นที่พื้นถิ่นน่ะภาชนะอะไรต่างๆที่เราใช้เขามาลดรายจ่ายจริงๆแล้วมันได้ประโยชน์นะครับกับภาชนะต่างเช่นกระบอกไม้ไผ่ไม้ไผ่ที่เอามาสารเป็นกระเช้าแล้วก็ทำจากใบมะพร้าวบ้างหรือว่าเป็นที่เป็นภาชนะแล้วผักก็ปลอดจะเป็นลักษณะของปลอดผ่านที่ผักใกล้ครัวเรือนที่เราจะให้เอาผลิตภัณฑ์ต่างๆที่อยู่ในหมู่บ้านในชุมชนเนี้ยมาเป็นหลักนะครับในส่วนสินค้าอื่นเราถามว่าเราก็มีเสริมแต่ว่าเราใช้หลักของเนี่ยครับหมู่บ้านชุมชนเนี่ยเป็นหลักครับผม
1: ค่ะก็คือ เน้นนะคะการใช้วัสดุจากธรรมชาติเนี่ยให้มากที่สุด
0: ธรรมชาติครับ
1: ค่ะแล้วพื้นที่ที่เลือกตลาดนี่ก็คืออยู่ตรงกันข้ามกับวัดปากน้ำละแม
0: ปากน้ำละแมครับผม
1: ค่ะทำไมถึงไป
0: ใกล้ทะเลด้วย
1: ใช่ทำไมถึงได้ไปเลือกตรงนี้เป็นจุดพอดีเลยหรือว่ายังไงคะ
0: จริงๆแล้วผมนำเรียนนี้ว่าพอดีเราดูพื้นที่ในอำเภอละแมนี่มันมีพื้นที่นสลซึ่งเป็นพื้นที่หลวงนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ซึ่งเรามองว่ามีพื้นที่แล้วที่จุดเด่นก็คือมีความร่มรื่นอยู่ใกล้ทะเลนั่นนะครับเป็นเรามองอย่างนั้นแล้วก็มีพื้นที่ที่มีร่มไม้ที่อยู่ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวนี่จะมีไม้เขี้ยมนะครับที่มีไม้อยู่เยอะซึ่งมีใบมีร่มไม้ซึ่งเราก็ใช้พื้นที่ความร่มรื่นตรงนี้เป็นจุดแข็งในการที่จะขับเคลื่อนแล้วมันลักษณะมันเป็นธรรมชาติด้วยเพราะเราร้านเราก็ให้มุงจากเลยเราอยากให้เป็นธรรมชาติเพราะเราใช้ลักษณะของใช้พื้นที่ใช้วัสดุธรรมชาติพื้นที่ธรรมชาติแล้วก็เอาธรรมชาติเนี่ยมันเป็นจุดขายครับ
1: อืมค่ะนะคะตลาดแห่งนี้จะเปิดทุกๆวันอาทิตย์นะคะคุณผู้ฟัง
0: ครับ
1: ค่ะแล้วก็จำนวนร้านค้าตอนนี้โดยรวมทั้งหมดนี้ก็คือเพิ่มเติมมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือจำนวนเท่าไหร่คะกำนันคะ
0: ผมอยากจะแบ่งตลาดเป็น3ส่วนนะส่วนที่1ก็คือเป็นตลาดซุ้มร้านคือ47ซุ้มร้านคือเป็นซุ้มร้านที่เป็นจัดตั้งโดยหมู่บ้านอยู่แล้วนะครับก็จะมีตลาดขยายก็เป็น60กว่าร้านตรงนี้คือที่มีความจำเป็นแต่หลักๆก็คือ47ซุ้มนี่คือหลักแล้วก็มาขยายเป็นสินค้าจำเป็นอย่างเช่นขนมจีนเส้นสดข้าวแกงของตำบลอันนี้ซึ่งเป็นร้านขยายที่จากความเป็นและอาหารทะเลแล้วก็นี่คือเราใช้คำว่าตลาดวัฒนธรรมหมู่บ้านในของดีทุกร้านและส่วนที่2ก็จะเป็นเรื่องของตลาดผักใกล้ครัวเรือนนะครับตรงนั้นก็จะเป็นฟาร์มออเล็ตคล้ายๆฟาร์มออเล็ตนะครับแล้วก็ส่วนที่3นี่ก็เป็นส่วนวัฒนธรรมก็จะมีร้านกาแฟเราแบ่งเป็น3 ามส่วนลักษณะของซุ้มร้านเนี่ยมันแล้วก็ลักษณะของตลาดเนี่ยถ้ามองซุ้มร้านจริงๆมันโดแบ่งเป็น3ส่วนแต่ส่วนหลักก็คือที่หลักหมู่บ้านแต่ตรงนี้ก็มีอยู่ประมาณ60กว่าร้านแล้วก็ตลาดผักได้ต่างหากนะแล้วก็ร้านวัฒนธรรมก็มีร้านกาแฟเงี้ยครับผม
1: ค่ะนะคะก็คือแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะสำหรับใครที่เข้าไปเที่ยวเดินผ่านซุ้มประตูของตลาดเข้าไปนะคะก็เรียกว่าจะเจอร้านค้าตั้งแต่ร้านแรกยาวไปเลยนะคะแล้วก็จะเจอ
0: หมู่บ้านอยู่

0: ใช่ค่ะมีชื่อหมู่บ้านมีชื่ เมนูอาหารที่เขาเอามาขายมาจำหน่ายนะคะแล้วก็ถ้าท่านเดินตรงเข้าไปแล้วท่านเลี้ยวซ้ายท่านจะเจอลานวัฒนธรรมซึ่งไปร้องเพลง
1: เข้าในซุ้มนะครับจะซ้ายมือก็จะเป็นมีซุ้มร้านแล้วก็ถ้ามองให้ลึกเข้าไปก็จะมีตลาดผักอยู่ซ้ายมือด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะแล้วก็ใครที่ชอบร้องเพลงนี้ไปร้องได้
1: ได้เลยครับ
0: ทุกวันอาทิตย์เลยนะคะค่ะ
1: อยากให้เขามีความสุขครับมาที่นี่แล้วมีความสุขและเป็นตลาดที่ไม่เต็มแค่ว่าอยากให้ทุกคนมาเต็มๆนะครับเพราะอยากให้ว่ามาที่นี่แล้วเรามากินอาหารที่สะอาดราคาเป็นธรรมแล้วก็มามีความสุขคือจริงๆเราอยากจะเป็นเปิดเป็นจักรลักษณะว่าใครมาที่นี่เป็นมาเยี่ยมญาติมาทำกิจกรรมด้วยกันอะไรเงี้ยครับ
0: อืมค่ะนะคะแล้วคิดว่าตลาดตรงนี้เนี่ยจะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงต่อยอดต่ออีกเรื่อยๆไหมคะในการนอนคะ
1: จริงๆแล้วการพัฒนานะครับมันหยุดไม่ได้หรอกเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างหรือว่ารูปแบบของมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแต่สิ่งที่เราจะรักษาไว้ก็คือลักษณะของความเป็นธรรมชาติแล้วก็ความเป็นวัฒนธรรมอะไรเงี้ยครับส่วนที่จะเพิ่มเติมในส่วนอื่นๆนั้นเราก็ประยุกต์และตอนนี้ก็ให้ภาคส่วนหน่วยงานที่ก็มีการจัดกิจกรรมจัดงานอย่างไรก็เราให้พื้นที่ในการจัดกิจกรรมอย่างเช่นองค์การบริหารจังหวัดก็ใช้พื้นที่ที่นี่มาการจัดงานบ้างไอ้หน่วยงานราชการมาโรงพยาบาลมาทำกิจกรรมอะไรเนี่ยตอนนี้เราให้หน่วยงานจริงๆมันเป็นลักษณะของการกระตุ้นการขายอย่างหนึ่งถามว่างบประมาณมีความจำเป็นนะครับแต่ก็เราไม่ได้เน้นเพราะวันไหนที่เราเน้นแต่งบประมาณอย่างเดียวเดี๋ยววันไหนที่เราจะเกิดความอ่อนแอไม่มีความเข้มแข็งเราจะกลัวแต่งบประมาณแต่ถามว่ามีความจำเป็นมากแต่เราไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องงบประมาณเพียงเดียวครับผม
0: ใช่ค่ะรู้สึกว่าทุกคนโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าพี่น้องในชุมชนเนี่ยก็จะต้องมีการช่วยกันใช่ไหมคะบำรุงดูแลรักษาตรงนี้เนี่ยตลาดนี้เขามีค่าใช้จ่ายกันยังไงคะพ่อค้าแม่ค้าที่มาขายของ
1: จริงๆแล้วเราไม่ได้ว่าเราไม่มีการเก็บค่าชุมร้านนะแต่แม่ค้าทุกคนต้องเป็นเจ้าบ้านเป็นมกุเทศคือทำหน้าทุกอย่างเจ้าบ้านค่าน้ำค่าไฟเจ้าบ้านก็ต้องเสียดิครับค่าอบบรอะไรเรามีรายจ่ายแล้วเรามาตรวจเฉลี่ยสู่การเป็นช่วยกันจ่ายอย่างนี้นะครับแล้วก็คือช่วยจ่ายอย่างเช่นว่าเรามีรายจ่ายเดือนนี้ประมาณอาทิตย์นี้ 5,000 บาทแต่จริงๆแล้วมันมีอะไรบ้างอย่างเช่นค่าลาวัฒนธรรมบ้างอะไรบ้างแล้วเราก็มาตรวจเฉลี่ยแล้วก็ส่วนหนึ่งว่าก็มีการบำรุงของค่าตลาดช่วยบำรุงตลาดนะครับและตลาดก็จะมีรายได้จากการขายน้ำขายเสื้อซึ่งเป็นรายได้ตลาดโดยตรงแต่ว่าถามว่ากิจกรรมต่างๆเจ้าบ้านจะต้องร่วมกันรับผิดชอบความเป็นเจ้าบ้านรายจ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นในหลักคือเจ้าบ้านก็คือแม่ค้าแต่เราไม่ได้คิดว่าเก็บค่าซุ้มร้านแต่ก็ขับเคลื่อนปีเนี่ยเราเจอวิกฤตมาตั้งแต่ปี66ปลาย67นะ67 68 69เนี่ยด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวของใช้คำว่าของภาครัฐแต่เมื่อก่อนเราจะมีโอทบนวิถีบ้างการท่องเที่ยวชุมชนบ้างหลังๆมันก็การท่องเที่ยวด้านนี้เนี่ยยอมรับว่าน้อยลงแต่ที่นี่ก็ที่ยืนอยู่ได้ก็เพราะทำกิจกรรมขาดทุนคือกำไรถามว่าแม้ค้าขาดทุนแต่สิ่งที่ได้กำไรก็คือคนละแม่
0: ใช่
1: ทุกคนใช้ความสามัคคีมาเสียสละกันเงี้ยถ้าเราคิดแต่มุ่งเน้นในเรื่องรายได้ก็คงจะต้องปิดตลาดไปแล้วครับ
0: ใช่ค่ะคือถ้าเกิดใครไปเดินบางตลาดวันอาทิตย์เนี่ยนะคะคุณผู้ฟังก็คือพ่อค้าแม่ค้าอาจจะเต็มบ้างไม่เต็มบ้างนะคะก็ต้องก็คือก็เข้าใจสภาพเศรษฐกิจในช่วงนี้นะคะท่านกำนัน
1: ครับผมเข้าใจครับนั่นแหละครับเลยเราต้องสู้แบบใช้หลักความเป็นเจ้าบ้านความสามัคคีเนี่ยมาช่วยกันครับผม
0: ค่ะแต่ก็คือตลาดก็ยังคงดำเนินการเปิดทุกวันอาทิตย์ช่วงไหนยังไงเดี๋ยวให้กำนันได้ให้รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเลยค่ะ
1: 9โมงเช้านะครับถึง4โมงเย็นถ้านั่นเดินผ่านอำเภอละแมจังหวัดชุมพรนะครับแวะมาได้ที่ตลาดตะเคียนและกิจกรรมพิเศษจะมีในช่วงปีใหม่แล้วก็ช่วงสงกรานต์เมื่อสงกรานต์ปีที่ผ่านมาก็มี Amazing ตะเคียนเฟสติวัลครั้งที่6นี่เราจะมีทุกปีและปีหน้าพบกันวันที่12ซึ่งปีนี้มีคนมาเที่ยวที่ตลาดขนาด Amazing ไปเที่ยวนะครับตอนที่วันที่10งานที่ผ่านมานั้นเราร่วมประมาณกับ 4,000 คนนะครับก็ถือว่ายังได้รับการยอมรับความไว้วางใจและมาที่นี่นะครับก
0: ็
1: คือท่านมาเที่ยวตลาดท่านจ่ายเงินท่านได้บุญด้วยได้มาช่วยพี่น้องชาวเพลมากันและมาทำกิจกรรมร่วมกันครับคิดอย่างนี้ท่านจะมีความสุขกับการที่ท่านได้ฟักเงินมาเที่ยวที่นี่กลับมาที่นี่ท่านได้เหมือนมาเยี่ยมญาติครับ9โมงเช้า4โมงเย็นครับเป็นทางผ่านแวะมาได้ครับ
0: นะคะแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยอาจจะมีทั้งคณะทัวร์นะคะคณะน้องๆนักเรียนมากันเป็นรถบัสคันใหญ่ๆก็พร้อม
1: ยังมีนะครับตอนนี้ยังมีแต่ก็ถือว่ารถ

0: จกรรมต่างๆที่ทางนโยบายทำให้ลดน้อยลงแต่ก็ยังมีคือมีกันทุกอาทิตย์แหละครับ
1: ค่ะนะคะยังมีอยู่ก็ใครที่ไม่เคยไปเลยลองไปค่ะที่นี่ถ้ามีอะไรอร่อยก็คือโอบอกได้เลยว่าหลายเมนูเนื่องจากว่าเป็นคนละแม่ไปแทบจะทุกอาทิตย์เหมือนกันนะคะไปช่วยอุดหนุนสนับสนุนพ่อค้าแม่ค้านะคะที่ขายของที่ตลาดใต้เขี้ยมนะคะก็ไปดูต้นเขี้ยมนะก็ให้ร่มเงาดีนะคะแล้วก็หากว่ามีข้อเสนอแนะมีข้อแนะนำอะไรอย่างเงี้ยคะท่านกำนันเปิดรับความคิดเห็นช่องทางไหนไงคะ
0: ไม่เต็มแก้วครับไม่เต็มแก้วอยากให้ทุกคนมาช่วยกันเติมเต็มครับ
1: ค่ะนะคะมีช่องทางการติดต่อกำนันประสานไปช่องทางไหนอะไรยังไงไหมคะ
0: ก็มีถ้าท่านเปิดใน Facebook ตลาดใต้เขี้ยมก็จะเห็นภาพภูมิทัศน์ภาพความเป็นอยู่หรือภาพตลาดที่ดำเนินกิจกรรมอยู่ถ้าจะมาศึกษาดูงานนะครับของการตลาดหน้าชุมชนก็ประสานได้เบอร์ผมนะครับติดคุณหัวใจในการโทรศัพท์นี่แหละครับน
1: ะ
0: ซึ่งประสานตรงได้ซึ่งเรายินดีที่จะไปมีส่วนร่วมผมเองก็ได้มีโอกาสไปบรรยายไปนำเสนอในเรื่องของการเปิดตลาดแบบนี้นะครับได้ก็สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับคนกับชุมชนนี่ก็จะเป็นหลักซึ่งเราไม่ได้หวังที่จะให้มันก่อให้เกิดรายได้อย่างเดียวแต่สุดท้ายคนก็ต้องรายได้ครับสำคัญที่สุดนะครับก็เข้าใจแต่ก็พยายามกลับเคลื่อนสู่ความเข้มแข็งเนี่ยครับเพราะสร้างจุดแข็งโดยจุดยืนโดยที่นี่นะครับตลาดตะเคียนที่ยืนหยัดได้ทุกวันนี้เพราะทุกคนนะครับให้ความร่วมมือให้การสนับสนุนช่วยเหลือทุกๆภาคส่วนนะครับแล้วก็พยายามที่จะรักษามรดกทางวัฒนธรรมของอำเภอละแมจากจังหวัดชุมพรตรงนี้ก็ได้ผมเชื่อว่าวันนี้ตอนนี้ก็ใต้เขี้ยมก็เป็นแลนด์มาร์คหนึ่งของจังหวัดชุมพรนะครับฝากทุกภาคส่วนด้วยนะครับ
1: ค่ะได้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยค่ะท่านกำนันคะ
0: ครับกราบยินดีครับมีอะไรนะครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะนะคะท่านกำนันนรินทร์พันเจริญค่ะกำนันตำบลละแมนะคะสำหรับใครค่ะที่อยากจะได้เบอร์โทรติดต่อท่านก็ยินดีนะคะที่จะให้เบอร์โทรนี้สำหรับคนที่อาจจะจัดกรุ๊ปไปท่องเที่ยวแต่จริงๆก็จะมีช่องทางการติดต่อก็คือที่เพจ Facebook นะคะตลาดใต้เขี้ยมได้เลยแต่ว่าเบอร์ส่วนตัวของท่านกำนันนะคะก็บอกว่าสามารถให้เบอร์นี้ได้ก็คือ0841879572นะคะ0841879572นะคะก็ไปเที่ยวกันได้ทุกๆวันอาทิตย์นะคะหัวหน้าฟางเป็นหนึ่งตลาดที่ร่มรื่นร่มเย็นนะคะเป็นตลาดที่เน้นเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นตลาดที่ทำให้ทุกคนเนี่ยอิ่มนะคะอิ่มทั้งท้องอิ่มทั้งใจอย่างแน่นอนนะคะยังไงมีโอกาสลองไปเที่ยวกันดูนะคะหัวหน้าฟาง
2: Mcot Radio Go Green

0: ดินถิ่นใต้รายการที่จะพาทุกท่านไปสัมผัสกับธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์น้ำตกภูเขาทะเลทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นศิลปินพื้นบ้านอาหารการกินร้อยแรงครบจบที่นี่แดนดินถิ่นใต้โดยเครือข่ายสถานีวิทยุอสมท14สถานีภาคใต้ทุกวันเสาร์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นเวียนเป็นแม่ข่ายสัปดาห์ละครั้งแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่สถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังแดนดินถิ่นใต้MCOT Radio Network เครือข่ายสถานีวิทยุอสมท14สถานีทั่วภาคใต้เสนอรายการแดนดินถิ่นใต้โดยอสมทชุมพร
1: คุณผู้ฟังครับเวลาหมดแล้วนะครับช่วงของแดนดินถิ่นใต้นะครับจะเจอกันได้ใหม่ในทุกวันเสาร์นะครับเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วภาคใต้นะครับวันนี้ผมนันทวัฒน์พุทธกำเนิดนักจัดรายการจากสถานีวิทยุอสมทชุมพรต้องลาไปก่อนนะครับสัปดาห์หน้าจะเป็นคิวของจังหวัดอะไรมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจก็ต้องติดตามกันต่อในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

0: ขณะนี้เวลา 14:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: พักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเปิดเผยภายหลังกลุ่มผู้เสียหายเข้าร้องทุกข์ต่อสคบกรณีบริษัทเอเจนซี่หลอกขายตัวเครื่องบินเส้นทางญี่ปุ่นเกาหลีและยุโรปโดยแอบอ้างโปรโมชั่นจากสายการบินแต่กลับไม่ได้รับตั๋วและไม่สามารถเดินทางได้จริงล่าสุดสคบได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีตั๋วเครื่องบินทิปแล้ว8รายมูลค่าความเสียหายรวมกว่า10ล้านบาทโดยช่วงแรกผู้ซื้อได้ตั๋วและเดินทางจริงเกิดการบอกต่อจากนั้นตั้งแต่เมษายน2569บริษัทเริ่มไม่ส่งมอบตั๋วและเรียกเก็บเงินเพิ่มอ้างเป็นส่วนต่างค่าน้ำมันและภาษีสนามบินเมื่อโอนเพิ่มก็ยังไม่ได้ตั๋วพร้อมกันนี้สั่งสคบตั้งทีมเฉพาะกิจรับเรื่องร้องเรียนกรณีนี้เป็นการเร่งด่วนเปิดช่องทางพิเศษให้ผู้เสียหายทุกรายเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองสิทธิ์โดยเร็วที่สุดขณะ

0: นี้เจ้าหน้าที่ได้เชิญผู้บริโภคและมีหนังสือเรียกผู้ประกอบธุรกิจและสายการบินเข้าพบพนักงานเจ้าหน้าที่ในวันที่21พฤษภาคมอาจมีการเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจคืนเงินให้แก่ผู้บริโภคหากไม่สามารถตกลงกันได้ให้ดำเนินคดีแทนผู้บริโภคทันทีปภ.แจ้ง6จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูง 17-24 พฤษภาคมนี้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางติดตามสภาวะระดับน้ำประกอบกับกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือมีประกาศเรื่องสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือป้อมพระจุลจอมเกล้าและพื้นที่ใกล้เคียงแจ้งว่าช่วงวันที่17-24พฤษภาคมนี้เวลา19 นาฬิกาถึง24:30 นเป็นช่วงที่ระดับน้ำทะเลหนุนสูงและคาดว่าจะส่งผลให้ระดับน้ำล้นตลิ่งและระดับน้ำในแม่น้ำและคลองเพิ่มสูงขึ้น1.80 เมตรถึง1.90 เมตรจากระดับทะเลปานกลางซึ่งสูงกว่าแนวน้ำวิกฤต10-20 เมตรอาจส่งผลให้เกิดสภาวะระดับน้ำล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและคลองรวมถึงชุมชนนอกคันกั้นน้ำและบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรโดยพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงพื้นที่ภาคกลางประกอบด้วยจังหวัดปทุมธานีอำเภอเมืองปทุมธานีและอำเภอสามโคกจังหวัดนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีปากเกร็ดและอำเภอบางกรวยจังหวัดนครปฐมอำเภอบางเลนนครชัยศรีและอำเภอสามพรานจังหวัดสมุทรสาครทุกอำเภอจังหวัดสมุทรสงครามทุกอำเภอและจังหวัดสมุทรปราการอำเภอเมืองสมุทรปราการพระสมุทรเจดีย์พระประแดงและอำเภอบางบ่อรวมทั้งกรุงเทพมหานครแสวงยืนยันกกต.ไม่ยื้อคดีหัวสว.ไม่มีประโยชน์ในการทวงสำนวนนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งกล่าวถึงความคืบหน้าการพิจารณาคดีหัวสว.ว่าขณะนี้อยู่ในชั้นการพิจารณาของกกต.ยืนยันว่าจะพิจารณาอย่างรวดเร็วแต่ต้องรอบคอบและเป็นธรรมซึ่งกำหนดให้ในแต่ละสัปดาห์จะมี1 วันที่พิจารณาเรื่องนี้โดยเฉพาะเพราะไม่ได้มีแค่คดีหัวสว.แต่ยังมีคดีเลือกตั้งอื่นๆอีกเช่นเลือกตั้งท้องถิ่นและเลือกตั้งส.ส.แต่คดีหัวสว.เป็นสิ่งที่สังคมให้ความสนใจซึ่งจะมีการพิจารณาไม่ให้ส่วนใดส่วนหนึ่งมีความล่าช้าหากมีข้อสรุปสำนักงานกกต.จะรายงานให้รับทราบต่อไปและขอให้มั่นใจว่ากกต.จะพิจารณาไปตามข้อกฎหมายและหลักฐานในสำนวนนายแสวงยังกล่าวถึงการตั้งข้อสังเกตการยื้อคดีหรือสุดท้ายจะยกคำร้องในคดีนี้ว่าจริงๆไม่มีประโยชน์ในการทวงสำนวนแต่เป็นไปตามข้อเท็จจริงของแต่ละสำนวนซึ่งการพิจารณาสำนวนทั่วไปใช้เวลา 6-9 เดือนการใช้เวลานานไม่ได้อยู่ที่กกต.แต่อยู่ที่ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือกับกกต.สำนวนที่เกี่ยวกับสว.แต่ละคนพิจารณาครบหมดแล้วแต่พอเอาทุกสำนวนมารวมกันเป็นสำนวนหัวสว.ผู้ถูกกล่าวหาและพยานมีจำนวนมากจึงต้องใช้เวลาหากได้รับความร่วมมือจากผู้ถูกกล่าวหาก็จะเสร็จเร็ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริเก

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียThank you.

0: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
1: ู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ทิ้งได้ถูกต้องช่วยโลกได้ถูกทางคนไทยส่วนใหญ่มักทิ้งขยะอาหารรวมกับขยะทั่วไปขยะพลาสติกปนเปื้อนรวมกันมาตั้งแต่ต้นทางยากลำบากต่อการคัดแยกขยะก่อนนำไปรีไซเคิลและการกำจัดกลายเป็นขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดด้วยวิธีฝังกลบหรือถมกลางแจ้งซึ่งต้องใช้เวลาย่อยสลายนับร้อยปีก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆตามมาดังนั้นเราควรแยกขยะให้ถูกประเภทก่อนทิ้งลงถังแยกขยะก่อนทิ้งคือสิ่งที่ควรทำ
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
5: ณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้

MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

วันค่ะวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่16นะคะเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะ14นาฬิกากับ17นาทีนะคะวันนี้เกียร์เกษณีโยเมืองนะคะดำเนินรายการนะคะส่วนน้องช้างนะคะทราบว่าจะต้องไปร่วมงานบวชหลานที่คลองของนะท่านผู้ฟังที่เชียงใหญ่ค่ะก็น่าจะมาทันรายการในครึ่งชั่วโมงแรกหรือไม่ก็จะเป็นต้นชั่วโมงที่2นะคะสำหรับเกียร์แล้วก็วันนี้ก็เพิ่งจะเดินทางออกมาจากอุโบสถเช่นกันค่ะไปร่วมงานอุปสมบทของหลานชายเช่นกันนะเป็นลูกชายของเพื่อนนะคะก็เอาบุญมาฝากท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยแล้วกันนะคะรับส่วนบุญส่วนกุศลพร้อมๆกันเลยนะคะทุกๆท่านนะคะเอาละค่ะทักทายท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังตามสถานีวิทยุกันนะคะทุกคลื่นความถี่เลยนะคะทั้ง9สถานีแล้วก็10คลื่นความถี่ด้วยกันนะคะไม่ว่าจะฟังกันอยู่ที่อสมทนครศรีธรรมราชนะคะ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะอสมทนครราชสีมาค่ะ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์อสมทอุดรธานี FM 91.5 เมกะเฮิรตซ์อสมทสกลนคร FM 107.0 เมกะเฮิรตซ์อสมทสุโขทัย FM 99.25 เมกะเฮิรตซ์อสมทจันทบุรี FM 95.25 เมกะเฮิรตซ์อสมทชุมพร 104.75 และ 90.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะอสมทสุราษฎร์ธานี 102.0เมกะเฮิร์สอสมทยะลา 102.5 เมกะเฮิร์สค่ะแล้วก็ทักทายท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมกันอยู่ที่หน้าจอไลฟ์สดตอนนี้นะคะไม่ว่าจะติดตามกันอยู่ที่แฟนเพจปุ๋ยแบล็คแคทเพจหลักบริษัทหรือว่าจะติดตามรับชมกันอยู่ที่หน้าแฟนเพจดีเจช้างตกมันหรือแฟนเพจอสมทนะคะนครศรีธรรมราชค่ะแล้วก็ขอบพระคุณสำหรับเจ้าหน้าที่เทคนิคทุกสถานีด้วยนะคะที่ช่วยกันกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะคะ2ชั่วโมงอย่างที่บอกทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะโดยประมาณนะคะเราก็จะอยู่กันตั้งแต่บ่าย2โมงนิดๆค่ะจนถึง4โมงเย็นนะคะก็จะเป็น2ชั่วโมงที่เราอยู่กับพี่น้องภาคเกษตรค่ะรายการนี้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะคะจากปุ๋ย Black Cat และยาเชื้อรา Black Cat 1นะคะวันนี้ก็มีเรื่องเยอะแยะมากมายเพราะหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเกียร์ก็ได้มีการเดินทางเนาะเดินทางไปทำสวนค่ะไปลุยกันมานะคะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวก็จะมาพูดมาบอกเล่ากันฟังนะคะเพราะว่ามันก็เป็นวิธีใหม่สำหรับเกียร์ด้วยแล้วมันเป็นวิธีใหม่ที่ถ้ามันสำเร็จก็สามารถที่จะส่งต่อให้กับพี่น้องที่ทำเกษตรได้หลายพืชพันธุ์กันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ก่อนอื่นต้องขออนุญาตขอโทษด้วยเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วเราบอกกันไว้ว่าวันที่12เกียร์จะแช่เมล็ดพันธุ์ข้าวให้ดูแต่เนื่องด้วยว่าไปติดภารกิจไม่ใช่ติดภารกิจอะไรอื่นนะด้วยสภาวะอากาศนะคะด้วยแปลงที่เราจะปลูกข้าวเนี่ยไม่เรียบร้อยทำไม่ทันและก็เจอฝนตกนะคะก็เลยแช่เมล็ดพันธุ์ไม่ได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อที่ทำตามที่บอกเอาไว้ไม่ได้เพราะเนื่องด้วยว่าเนี่ยมีเรื่องอย่างนี้แต่ว่าเราคงจะต้องไปแช่หลังจากนี้ค่ะแต่ว่าวันที่13ที่ผ่านมาตรงกับวันพืชมงคลนะคะก็ถือว่าพระนางคันแรกนาขวัญค่ะก็เกียรติก็ได้ถือเรื่องนี้เป็นเรื่องดีนะคะในการปลูกส้มค่ะท่านผู้ฟังเกียรติได้ทำส้มตระกูลเขาเรียกว่าเป็นส้มสายพันธุ์จีนแหละค่ะสายพันธุ์หนึ่งเนาะเกียร์ก็มีลูกค้าที่เขาปลูกสายพันธุ์นี้อยู่แล้วก็ใช้ปุ๋ย Black Cat เราก็ได้มีโอกาสเยี่ยมแปลงนะคะทุกฝั่งมันมาจากทุกอย่างที่ทำเนี่ยมันมาจากการที่ไปลงสวนลงแปลงแล้วมันจุดประเด็นให้เรามีเรื่องที่อยากจะทำนะคะค่ะอ๋อมีเรื่องที่จะทำมีเรื่องที่อยากจะเป็นต้นแบบมีเรื่องที่อยากจะเป็นแกนนำเลยล่ะค่ะท่านผู้ฟังคือเกียร์ก็อยากเป็นแกนนำอยากเป็นต้นแบบในการที่จะทำสวนและทำแบบไหนให้ต้นทุนมันเซฟคือจริงๆจะบอกว่าเกียร์เป็นเจ้าของแบรนด์ก็จริงเกียร์ก็มีต้นทุนนะคะเกียร์ก็มีต้นทุนเช็คเช่นกับทุกท่านที่ทำเกษตรนะคะมีเหมือนกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นทุนแรงงานต้นทุนเครื่องจักรต้นทุนทุกอย่างมีเหมือนกันหมดเลยค่ะแต่เพียงแต่เกียร์ใช้ต้นทุนปุ๋ยทางใบและก็ยาเชื้อราได้ถูกกว่าเล็กน้อยไม่มากถ้าสำหรับคนที่ซื้อแบบเลทแบบส่งจริงๆอะค่ะเกียร์จะมีดิฟอยู่ไม่มากนักกับ

ต้นทุนที่เราทำไม่มากจริงๆนะท่านผู้ฟังก็ถือว่าไม่แตกต่างจากสวนของเจ๊อีทไม่แตกต่างจากสวนของพี่สายันไม่แตกต่างจากสวนของรองนันลินหรือพี่เอหรือน้องปิ๋วนะหรือน้องปุ๋มนะเพราะว่าคนเหล่านี้ซื้อในปริมาณที่เยอะทีเดียวซื้อแบบล็อตเยอะใช้สำหรับ1ปี1ฤดูกาลเลยเนี่ยเกียร์ก็จะต้นทุนประมาณเดียวกันเลยแต่สิ่งที่เกียร์อยากบอกว่าอยากทำให้เห็นว่าถ้าเกิดเราเดินด้วยวิธีนี้มันจะมีประโยชน์อะไรกับต้นไม้บ้างมีประโยชน์อะไรกับดินบ้างมีประโยชน์อะไรกับคนที่ทำงานบ้างนี่แหละคืออยากจะบอกนะคะก่อนที่จะไปบอกลงลึกรายละเอียดนะหลายๆคนอาจจะได้แบบรับชมการไลฟ์สดกันแล้วบ้างหรือว่าทางหน้าแฟนเพจที่ทุกคนกดไลค์เอาไว้กดติดตามเอาไว้เนี่ยคุณก็จะเห็นความคืบหน้าหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นทางหน้าแฟนเพจปุ๋ยBlack Cat เพจหลักบริษัทนะคะทักทายก่อนเลยนะคะพี่วรรณโชคบุตรครุฑนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณมัดดารีนะคะบอกวันนี้มีโปรโมชั่นไหมคะมีโปรโมชั่นของเราก็ยังมีโปรโมชั่นเดิมอยู่ก็เป็น6ชุดแถมฟรี1ชุดนะคะซื้อ10ชุดแถมฟรี2ชุดหรือถ้าเราคิดว่าเราใช้แล้วชอบแล้วถูกอกถูกใจแล้วก็ซื้อราคาส่งแบบยกลังยกหีบกันไปเลยมันก็จะทำให้ต้นทุนของเราประหยัดลงอย่างน้อยสุดเลยคือ 9,600 บาทอันนี้ประหยัดแบบขั้นต่ำสุดๆคือ 9,600 ก็จะมีประหยัดมากกว่านั้นอีกอยู่ที่ปริมาณการสั่งซื้อนะคะแล้วก็ทักทายคุณสุทธยานะคะสวัสดีจากญี่ปุ่นด้วยนะครับคุณพี่สมยศแก้วเป็งนะคะสวัสดีครับคุณเจ๊อีทอรุณีสุขใสไม่ทราบว่าที่สวนตัดเก็บช่วงไหนแบบโลต้นเลยอะค่ะช่วงไหนจะแล้วเสร็จนะคะเจ๊อีทขาช่วยส่งข่าวกันนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เจอเรื่องของพายุฝนกันไปบ้างหรือเปล่าเจอลมไปบ้างไหมมีปัญหาบ้างหรือเปล่าส่งข่าวกันได้นะคะท่านผู้ฟังคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยเกียร์ไม่สามารถยับยั้งได้หยุดยั้งได้หรือปกป้องได้แต่สิ่งที่คนที่ใช้ปุ๋ย Black Cat กับยาเชื้อรา Black Cat 1มาอย่างต่อเนื่องจะต้องได้รับการปกป้องแน่ก็คือความโทรมความทรุดโทรมความใบยับใบร่วงเท่ากับแปลงที่ไม่ใช้ไม่เท่าแน่ค่ะฟื้นต้นได้เร็วมากกว่าแน่ๆแต่ส่วนลูกจะร่วงเท่าไหร่อันนี้มันวัดกันไม่ได้จริงๆนะแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับหลายๆแปลงที่โดนพายุนะคะอันนี้ต้องคือมันจะใกล้เก็บวันจริงๆแล้วจริงๆเลยนะก็เราไปถือกันเรื่องของโชควาสนาแล้วกันนะท่านผู้ฟังแล้วก็ข้อดีก็คือเรายังคงมีต้นที่แข็งแรงอยู่สามารถที่จะทำงานต่อได้เลยไม่ต้องพักต้นยาวนานไม่ต้องไปเสียเวลาในการฟื้นฟูต้นได้แบบยาวนานอย่างพี่สุประโชคเนี่ยมี2รุ่นรุ่นที่2เนี่ยรุ่นแรกผ่านพอรุ่นที่2เนี่ยมันร่วงหมดเลยนะลูกเท่ากำปั้นอย่างเงี้ยเจอฝนก็ไป 6-7 วันแบบไม่ลืมหูไม่ลืมตาเนี่ยก็ถือว่าอันนี้ก็คือก็เสียใจกับพี่วรรณโชคแต่สิ่งที่พี่วรรณโชคทำต่อได้ก็คือตอนนี้ใบของพี่วรรณโชคพร้อมมากเลยที่ส่งรูปมาให้ดูนะคะว่าใบพร้อมมากนะคะที่จะกระทุ้งเปิดตาดอกต่อได้เลยนะคะส่วนของพี่สมเกียรตินะพี่สมเกียรติก็ส่งภาพมาท่านผู้ฟังพี่สมเกียรติที่เป็นลูกค้าเรามาต่อเนื่องปีนี้ปีที่3แล้วก็ใช้ปุ๋ยแบคแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบบเยอะๆมันเลยตลอดเลยเนี่ยค่ะมีปัญหาไหมมีปัญหาค่ะร่วงกิ่งร่างก็ร่วงแต่พอดูขึ้นไปบนต้นบนโดนี่คือยังมีผลผลิตพอต้นก็ถือว่าเรายังยิ้มได้นะคะสำหรับสวนของพี่สมเกียรติก็ถือว่ายิ้มได้ค่ะพี่เจ้อรุณีบอกว่าป่งแรดตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วกำลังรัดอ่อนโอ้เร็วจังเร็วมากถ้ารัดอ่อนแล้วก็ถือว่าเราก็ถือว่าฟื้นได้เร็วหลังบ้านเป็นยังไงบ้างต้นที่สมหนักๆที่เพิ่งได้มาทำปีนี้ปีแรกมีลูกมีไม่มีใบจนทำใบทำลูกได้ไม่ทราบว่ามันเป็นผลผลิตที่เอาไปขึ้นตาช่างไข่ได้หรือเปล่าสำหรับแปลงหลังบ้านนะคะกระทิงยังไม่เสร็จเริ่มรัดอ่อนแล้วจะมีปัญหาไหมคะตอนนี้ยังตัดไม่เสร็จเริ่มรัดอ่อนแล้วจะมีปัญหาเรื่องของผลผลิตไหมคะเจอีทนะคะสวัสดีไปยังคุณประสิทธิ์ชนะรบนะคะบางบ่าวนครวูดบอกว่าใช้แล้วมีแต่เพื่อนมาถามว่าลูกติดมากจังนะคุณปณิสราก็สวัสดีด้วยนะคะคุณจินดาจันหอมบอกว่าสวัสดีจ้าน้องเกียร์น้องช้างไปไหนคะวันนี้มาแล้วค่ะตอนนี้กำลังแต่งองค์ทรงเครื่องนิดนึงเพราะมาแบบรีบเร่งน่าจะนั่งมอเตอร์ไซค์มา

0: พอดีน้องช้างไปงานบวชเกียร์เองก็ไปงานบวชแต่น้องช้างไปบวชไกลหน่อยส่วนเกียร์เกียร์บวชที่วัดพระมหาธาตุนะก็จะใกล้นิดนึงพอไปเสร็จเนี่ยพระยังบวชไม่เสร็จเลยค่ะท่านผู้ฟังเมื่อกี้ก็คือใส่ห่มจีวรแล้ว เริ่มที่จะเอาบาตรไปถวายแล้วแต่ว่ายังไม่แล้วเสร็จยังไม่ได้ทำพิธีอะไรหลายเรื่องยังไม่จบเกียร์ต้องขอตัวเจ้าภาพมาก่อนนะคะก็ได้เห็นและได้อิ่มบุญแล้วก็เอาบุญมาฝากท่านผู้ฟังกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเจ๊อรุณีบอกว่าไม่มีปัญหาลูกทรงเป็นยังไงทรงสวยไหมน้ำสวยไหมเนื้อดีไหมคะเจ๊คือจริงๆเกียร์เป็นห่วงทุกส่วนอย่างของเจ๊อรุณีเอ่ยอย่างเจ๊อรุณีอย่างรองนลินเขาผ่านไปแล้วเขาสบายแล้วตอนนี้เขาท่องเที่ยวเลยค่ะก็วางแผนการทำสวนเอาไว้คือเขาเก็บล็อตเดียวเลยคือหมดจบม้วนเดียวจบนะคะเขาก็วางแผนการฟื้นฟูวางแผนการทำใบชุด1ชุด2แล้วก็เตรียมแล้วว่าถ้าใบชุด1มาสวยชุด2เข้ามาดังดีปุ๊บเนี่ยคือฉีดสารได้เร็วแน่นอนสำหรับแปลงของรองนรินทร์ไม่ว่าจะอยู่ที่อะไรนะอยู่ที่พริ้วอยู่ที่มุมสงบแล้วก็อยู่ที่จังหวัดเขาสมิงค่ะจังหวัดตราดช่วงนี้เหมือนสมองจำอะไรได้ยากมากเลยท่านผู้ฟังนะคะแล้วก็ของอาจารย์ไก่เป็นยังไงบ้างของพรรคพวกของเจ้วาสนาเป็นยังไงบ้างนะคะจริงๆเกียร์อยากให้หลายๆแปลงสวยเหมือนเดิมเนื้อดีไม่มีปัญหาโอ้ยขอบพระคุณเจอีทมากๆเลยนะที่เชื่อใจแล้วก็ยินดีด้วยนะคะที่ทำให้ผลผลิตได้ดีนะคะแล้วก็เราค่อยมาสรุปกันของเฮียวินัยตัดเสร็จแล้วหรือยังนะก็ถามไถ่ทุกๆท่านแล้วค่ะของพี่เอก็น่าจะตัดสิ้นเดือนนี้หรือต้นเดือนหน้าไม่แน่ใจเหมือนกันนะยังไม่ได้ติดตามข่าวคราวเลยนะคะโดยความเป็นจริงแล้วเราก็ตั้งใจที่จะกลับไปเยี่ยมลูกค้าฝั่งจันทบุรีอีกรอบแหละโดยทั่วไปเนี่ยช่วงเนี้ยเราเป็นช่วงที่เราต้องเดินทางไปจันทบุรีแต่เกียร์ก็ไปติดภารกิจนะคะเรื่องของการปลูกส้มอย่างที่บอกแหละเกียร์ปลูกส้มสายพันธุ์อมัวนะคะซึ่งมันเป็นตัวส้มที่เกียร์ไปทานแล้วเกียร์ชอบไปสวนแล้วชอบไปสวนแล้วหลงรักเหมือนเราไปสวนของพี่ขรีขอโทษนะคะเหมือนเกียร์ไปสวนส้มโอของพี่ขรีไกรสอนเนี่ยค่ะเรามีความรู้สึกชอบเกียร์มีโอกาสเดินสวนคนทั่วไปได้ทุกสายพันธุ์พืชเลยไม่ว่าจะเป็นสวนกาแฟนะไม่ว่าจะเป็นสวนมะพร้าวไม่ว่าจะเป็นส้มโอไม่ว่าทุกสายพันธุ์เลยไม่ว่าจะเป็นทับทิมสยามทองดีขาวน้ำผึ้งนะคะไปนาข้าวไปสวนมังคุดไปอะไรอีกอะไปลองกองนะคะไปสวนลำไยแล้วไปดูลิ้นจี่ไปดูมะยงชิดคือไปมาหลายสวนมากแม้กระทั่งถั่วลิสงหรือแม้กระทั่งปลูกหญ้าสวนปาล์มสวนยางทั้งหมดเนี้ยค่ะที่เดินทางไปเนี่ยมันทำให้เกียร์เจอหลายประสบการณ์จากหลายครอบครัวจากหลายแปลงมันก็เลยทำให้เราเรียนรู้หลายๆเรื่องเพิ่มขึ้นจากเดิมที่เรามีองค์ความรู้อยู่บ้างแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็ได้เห็นของจริงแล้วได้สัมผัสอุปสรรคจริงๆได้เห็นปัญหาในการทำงานจริงๆนะคะมายิ้มมาเจอค่ะท่านผู้ฟัง
1: อ
0: ิ่
1: มบ
0: ุ
1: ญจ้ะอ
0: ิ่มมากนะอ๋อนะคะก็เลยต้องใส่เสื้อ Black Cat นะคะวิ่งกันใหญ่โตเลย
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีคุณเกียร์ครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: เรามากันแบบอิ่มบุญนะครับเพราะว่าเมื่อกี้จัดไป2จานนะฮะ
0: จ้ะ
1: ข้าวที่งานยังมีเหลืออยู่
0: เจอิทบอกปีนี้ขอ3ที่นะคะไปเที่ยวยินดีมากๆเลยค่ะเจอิทค่ะยินดีเลยค่ะตบปากรับคำยินดีมากๆนะของเจอิท3ที่นะคะ
1: ครับ
0: ไปเที่ยวเกียร์จะพาเจอิทไปท่องเที่ยว
1: ที่ประเทศ
0: ไปประเทศจีน
1: นี่นะขนาดทรัมป์ยังมาเลยเราก็ต้องไป
0: เออนะฮะทรัมป์ยังมาเที่ยวจีนเลยนะมายื่นอะไรนะเขาเรียก
1: ครับ
0: คำสัญญากันมาทำสัญญากันนะยักษ์ใหญ่สองฝั่งนะฝั่งอเมริกากับฝั่งภาคพื้นตะวันออกนะก็ไม่กลางเนาะเป็นตะวันออกเลยนะของเรานี่ตะวันออกนะเอเชียนะก็ยักษ์ใหญ่สองที่ก็น่าจะปรองดองกันได้ถ้าทิศทางปรองดองหรือการตกลงกันได้ด้วยดีเนี่ยเราหลายๆประเทศเล็กๆน้อยๆ
1: ก
0: ็
1: จะได้สบายใจหน
0: ่
1: อยไม่ต้องเลือกข้าง
0: ใช
1: ่วางตัวก็ลำบากนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อ่ะนะครับ14นาฬิกากับ32นาทีครับคุณผู้ฟังครับหลายคนก็คงจะได้ติดตามนะดีเจช้างก็แอบดูอยู่นะฮะวันที่

0: ุณเกียร์เนี่ยไปทำพิธีปลูกส้ม
1: ทำพิธีปลูก
0: ในขณะที่โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเขามีพิธีแรกนาขวัญนะฮะของเรานี่ก็ไลฟ์สดนะกำลังปลูกส้มกันอยู่นะครับที่เขาคอนะมีด็อกเตอร์นะของเรานี
1: ่ด็อกเตอร์ไปกันหลายท่าน
0: แรกนาขวัญนี่พระโคพอพระโคเพียงแต่ส่วนส้มเกตประธานพรนี่ก็มีท่านด็อกเตอร
1: ์
0: แล้วก็มาลงแขกมาช่วยกันหลายคนเลย
1: เป็นบรรยากาศที่เราไม่ค่อยจะเห็น
0: ครับเห็นไหมคุณเกียร์ปลูกเลยนะ
1: คุณเกียร์ปลูก
0: ปลูกด้วยเหรอครับเฮลเมนไลฟ์อย่างเดียวเลย
1: ก่อนไลฟ์เนี่ยคุณเกียร์ปลูกก่อนแล้วก่อนไลฟ์สดเนี่ยคุณเกียร์ปลูกก่อนแล้วค่ะท่านผู้ฟังแล้วก็ตอนแรกเราคิดว่าเอ๊ะ400-500ต้นเราจะปลูกเสร็จภายในวันไม้อะไรอย่างเงี้ยแป๊บเดียวจริงๆการลงแขกเนี่ยมันเป็นเรื่องดีมากวันนั้นลงแขกเนี่ยไม่ได้ต้มถั่วนะ
0: ครับ
1: ไม่ได้ต้มถั่วบ่อนึ่งข้าวเหนียวนะแต่กลายเป็นว่าทำขาหมูต้นฉบับจากร้านตังเกียไปเลี้ยงพี่น้องบนเขา
0: ครับ
1: นะคะก็อิ่มหนำสำราญสนุกสนานค่ะดีเจช้าง
0: ครับ
1: นะการไปอยู่ที่นู่นนะคะนุ่นฟังเกียร์ไม่มีไฟฟ้านะไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่มีไฟฟ้าใช้แล้วก็ใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล
0: ์
1: นะต้องขอบพระคุณพระอาทิตย์นะที่ทำให้มีแสงไฟได้ใช้ในยามค่ำคืนแล้วก็ก่อทานเนี่ยท่านผู้ฟังนะฮะตื่นเช้ามานี่คือทะเลหมอกเขาเรียกว่าอยู่ในเมืองในหมอกนะ
0: ครับ
1: ก็บรรยากาศดีรอบๆก็จะเต็มไปด้วยธรรมชาติเยอะแยะมากมายนะฮะไปอยู่5วันเนี่ยพี่ช้าง5วันมั้ย5-6 วัน 5 วันแหละ5วันเดินขึ้นเขาวันละ3รอบขึ้นลงเท่ากับ6ครั้ง
0: ครับ
1: ก็ขาแข็งเลยค่ะตัวแข็งขาแข็งไปเลยคือจริงๆการที่พี่เกียร์ไปทำแบบ
0: เนินเขาเหรออ
1: ุ้ยคุณช้างต้องไปอ่ะพี่ช้างจริงๆพี่ช้างจะต้องไปกับเรา
0: ใช่แต่ว่ามีงาน
1: พิธีกร
0: รับงานไว้ 75,000 ค่าพิธีกร
1: อุ้ยคุณไม่ต้องจัดรายการ
0: งานบวชเมื่อวาน
1: รับแต่งานพิธีกรพอไม่ต้องมานั่งจัดรายการแล้ว
0: แต่เขาก็ต่อเหลือ 2,000 ตอนเขาติดต่อมาก็ 7,500
1: ตอนติดต่อ 75,000 แต่ว่าพอจัดเสร็จ
0: ก็เหลือ 2,000
1: ตอนแรกซองก็ดูหนาๆหน่อยมีใบไม้มาด้วยในซองมีเงินมา 2,000 ค่ะก็ถ้าไปกับพี่เกียร์ได้มากกว่าดันโนรูเน
0: า
1: ะ
0: เดี๋ยวจะรอไปให้ต้นใหญ่ขึ้น
1: อ่ะฮะไปเพื่อ
0: ไปเก็บตอนที่ออกผลแล้วอะไรอย่างนี้
1: จริงๆ จะบอกอย่างนี้ว่าการที่เลือกสายพันธุ์นี้
0: ครับสายพันธุ์อะไร
1: อัมมัว
0: ฮะ
1: อัมมัว
0: อัมมัว
1: อัมมัวแ
0: ย่มาจากประเทศอะไรครับ
1: เป็นชื่อแบบฝรั่งเศสนะถ้าเราฟังผู้ภาษาฝรั่งเศสเนี่ยก็จะแปลเป็นแบบเหมือนความรัก
0: อัมมัวนี่คือจะเป็นฝรั่งเศสถ้าพันธุ์อัมมัวนี่จะมาจากจีนอัมมัวมาจากจีน
1: ก็ถือว่าความชอบแหละเริ่มต้นก่อนเลยเริ่มต้นชอบการทำเกษตรเนี่ยหลังจากที่เรามาเดินทำธุรกิจปุ๋ยแล้วพี่ช้าง
0: ครับ
1: เดินธุรกิจปุ๋ยแล้วก็ตอนแรกนี่ปฏิเสธทุกส่วนที่จะทำพ่อให้ก็ไม่เอาฝั่งพ่อสามีให้ก็ไม่เอาไม่ทำไม่อยากอยู่กับความเป็นเกษตรไม่อยากร้อนไม่อยากอะไรสักอย่างหนึ่งเลยแล้วก็พอเราเริ่มทำปุ๋ยเนี่ยฮะก็ถือว่า10 กว่าปีละที่พี่เกียร์อินกับการทำเกษตรมาเรื่อย
0: ๆถ้าเราไปเห็นสวนคนโน้นสวนคนนี้
1: มันเริ่มต้นจากการที่ไปเห็นความล้มเหลวไปเห็นความล้มเหลวไปเห็นความไม่ประสบผลสำเร็จของพี่น้องภาคเกษตร
0: ครับ
1: แล้วมันก็เลยมีใจรักอยากที่จะทำให้ทุกคนสำเร็จพอเราเริ่มไปคลุกอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้คือเป็นชีวิตที่มีความสุขอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วถ้ามันจะให้สุขมากกว่านั้นคือต้องเป็นการทำเกษตรแบบไม่ต้องอยู่กับเคมีทุกรอบมันก็จะสุขขึ้นไปอีกเพราะเราได้โอโซนที่ดีพี่ช้างเราได้แบบอากาศแบบบริสุทธิ์จริงๆแต่ภาคเกษตรเชื่อไหมว่าพอเราลงมือไปจริงๆแล้วเนี่ยโอ้ยมันเป็นอะไรที่อันตรายต่อสุขภาพมากๆเลยรายได้ต่ำสุขภาพก็โทรมอีกนี่สำหรับภาคเกษตรถ้าเราดู GDP ที่ทางรัฐมนตรีพาณิชย์เอามาเปิดเผยคือมีแค่ 6% เอง
0: ครับ
1: ทั้งที่เกษตรมี 40% ของพื้นที
0: ่คนทำก็เยอะ
1: คนทำเยอะมาก
0: ทำเกษตรนี่เยอะมาก
1: เยอะมากแต่รายได้ได้จากเกษตรเนี่ยแค่ 6% ของรายได้ทั้งหมดของประเทศแต่พอเราเข้าไปคลุกแบบนั้นปุ๊บมันมีความแบบมันก็เลยผุดขึ้นมาอีกหนึ่งตัวที่เป็นยาเชื้อรา
0: ครับ

0: มันก็เลยผุดโปรดักต์ขึ้นมาอีกหนึ่งตัวที่เป็นยาเชื้อราแบล็คแคทวันนะท่านผู้ฟังเพื่ออยากที่จะให้มันพื้นที่เกษตรค่อยๆซึมค่ะพี่เกียร์รู้ว่าพี่เกียร์ไม่สามารถเป็นยักษ์ใหญ่เหมือนหลายๆแบรนด์ได้ทำมาตั้งนานแล้วนะท่านผู้ฟังก็ยังไม่ได้แบบร่ำรวยแต่ว่าสิ่งที่มีมากที่สุดตอนนี้คือมีความสุข
1: ครับ
0: มีความสุขที่เห็นแต่ละแปลงสำเร็จทั้งๆอย่างเนี้ยอย่างเจ๊อีทนี่คือเขาเป็นเศรษฐีอยู่แล้วเขาเป็นคนทำสวนแล้วมีผลผลิตที่รายได้ดีอยู่แล้วอย่างรองนลินอย่างเงี้ยรายได้ดีอยู่แล้วถามว่าแล้วทำไมคุณเกียร์ต้องไม่มีความสุขกับคนที่เขามีอยู่แล้วล่ะ
1: ครับ
0: มีความสุขมากเลยที่สามารถทำให้คนปลอดเคมีขึ้นมาได้มีความสุขมากๆที่ทำสามารถไปช่วยคือเรามองเขาว่าเขาสำเร็จแต่ในความสำเร็จอ่ะมันยังมีอุปสรรคเยอะมากเหมือนจะอิทฟังอยู่เนี่ยสิ่งที่เก็บพูดมันใช่หรือไม่ใช่มันยังมีอุปสรรคอีกเยอะมากแต่ถามว่าเขามีกำลังซื้อไหมมีนะ
1: ครับ
0: รองนรินเอ้ยอย่างรองนรินอย่างพี่เจอิทอย่างคุณวาสนาอย่างพี่บันเทิงมีกำลังซื้ออยู่แล้วคุณจะซื้อเคมีปีละกี่ล้านก็ได้นะคะแต่สิ่งที่ทุกคนอยากออกมาก็เพราะว่าอยากให้มันดีขึ้นกว่าเดิมไม่อยากต้นตายแล้วเราก็เป็นหนึ่งตัวอีกหนึ่งอย่างที่จะไปช่วยตรงนี้มาจากความคืบคลานไปเรื่อยๆเริ่มใช้เริ่มเห็นผลเริ่มมาเต็มที่เริ่มแบบ 100% กับเรามากขึ้นและผลผลิตมันก็เลยเขาเรียกว่าแบล็คแคทก็จริงใจกลับทำให้ผลผลิตได้มากแล้วต้นเราก็แข็งแรงขึ้นกว่าเดิมด้วยนี่แหละคือเป็นจุดเริ่มต้นในการที่เริ่มหลงรักภาคเกษตรมากขึ้นมากขึ้นพอเราไปเดินปุ๊บสวนทุเรียนถ้าพูดถึงมองรายได้เวลาจุดขายต่อลูกณสมัยก่อนเนาะพี่ช้างเนาะณก่อนหน้านี้อีกสัก 3-4 ปีมากก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่าผลผลิตต่อลูกเนี่ยมันรายได้มันสูงมากๆแต่ทุกคนไม่เห็นค่าใช้จ่ายทุกคนจะไม่ได้คิดว่าค่าใช้จ่ายของคนทำสวนทุเรียนเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่แต่ทุกคนจะไปเห็นรายได้ก่อนว่าเอ๊ะลูกนึงน้ำหนัก5กิโลกิโลละ210บาท5กิโลเท่าไหร่พันกว่าบาทต่อลูกโอ้ทุกคนก็ตาโตอยากทำโดยที่ยังไม่ได้ศึกษาว่าขั้นตอนในการทำจะต้องไปเจออะไรบ้างนะคะบางคนก็ถอยบางคนก็แบบปิดกระดานหนีเลยไม่เอาไม่ไปแล้วนะคะนะคะแล้วก็นี่แหละมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เกียร์รู้สึกว่าเอ้ยเริ่มต้นพอไปเดินเดินเราก็จะเห็นคนทำสวนแบบหยาบๆหน่อยคนทำสวนแบบคนงานดูคนทำสวนแบบนานๆเข้าทีคนทำสวนแบบทำขอให้มีสวนเอาไว้หลังเกษียณอย่างเงี้ยค่ะคนทำสวนแบบปราณีตพอพี่เกียร์ไปเจอคนทำสวนแบบปราณีตพี่จังพี่รู้สึกว่าโอ๊ยตายละมันทำได้มันสักเซสมันจบเริ่มต้นก็คือสวนของพี่ไกรสอน
1: ที่สิชนนครศรีธรรมราช
0: อันนี้เป็นจุดประเด็นเลยค่ะว่าอุ๊ยตายแล้วมีความสุขจังเหมือนเขาอยู่แบบมีความสุขทุกวี่วันแล้วก็รูทีนของเขางานของเขาเขาไม่ได้มีงานหน้าเดียวนะท่านผู้ฟังเขามีเรือประมงด้วยแล้วเขาก็ทำเกษตรด้วยปลูกส้มโอด้วยพี่เกียร์มีที่สิ่งแรกเลยทันฉันจะทำส้มโอทั้งที่มีคนชวนปลูกเยอะมากแต่พี่ไม่อินแต่ไปอินกับการที่พี่ขี่ทำงานก็เห็นปุ๊บก็เริ่มจะปลูกส้มโอพี่ขี่ก็มีจิตมีใจกับเราเนาะไปเยี่ยมถึงแปลงไปดูให้ถึงที่ว่าเอ้ยดินอย่างนี้คุณเกียร์มันไม่น่าจะไปได้คุณเกียร์เลยต้องถอยจากส้มโ
1: อ
0: ปลูกได้ไม่กี่ต้นค่ะมีปลูกไว้แปลงหนึ่งค่ะแต่ไม่กี่ต้นค่ะแล้วก็ต้องถอยจากส้มโอมาเป็นมะพร้าวแทนเพราะด้วยที่ดินเรามันโดนน้ำท่วมหนักส้มโอก็จะไปต่อไม่ได้ก็ถอยค่ะถอยตัวเองเราประเมินตัวเองได้เราก็ถอยนะทั้งที่ต้นพันธุ์เราก็สั่งแล้วอะไรแล้วนะคะก็ต้องถอยค่ะพอถอยมาเสร็จเนี่ยเราก็รู้ว่าอ๋อพอปลูกไปมะพร้าวมันก็ดีนะแต่ส้มมันยังไม่ออกจากหัวใจพี
1: ่ครับ
0: มันยังอยากทำอยู่แล้วก็ไปเจอลูกค้าอีกแปลงหนึ่งก็ปลูกส้มนี้แหละอมัวนี่แหละก็ชอบในรสชาติแล้วก็มีความคิดว่าเออนะมันต้องมีสักแปลงสีที่ทำแบบไม่มีเรื่องเคมีที่จะไปส่งให้อันตรายทั้งผลผลิตที่ผู้บริโภคปลายทางเนี่ยก็เลยเกิดแปลงนี้ขึ้นมา
1: ครับ
0: แปลงส้มสายพันธุ์อมัวปลูกประมาณสักที่ปลูกไปแล้วเสร็จคือ410ต้นยังมีอีกฝั่งนึงยังปลูก
1: ไม่เสร็จจะออก410ได้ทำไงเนี่ยวันนี้
0: อุ๊ยตายแล้ววันนี้ออกเหรอ

0: ใต้ดินทันไหม
1: บ่ายสองแล้วบ่ายสามแล้วเนี่ยจะบ่ายสามแล้วทันไหมท่านผู้ฟังแต่จริงๆแกปลูกไป410ต้น
0: ครับ
1: นะคะก็เนี่ยความน่ารักของคนบนเขาเห็นไหมรอยยิ้มความสนุกสนานทุกคนก็ไม่ได้อิดออดในการที่จะมาช่วยมาทำก็มีรองนายกอบต.หนองแม่นา
0: ครับ
1: นะก็เข้ามาช่วยแล้วก็ก็หลักๆแหละพี่เกียร์
0: ดีเจโอโน่ก็มา
1: น้องโอโน่ก็มานะคะแล้วก็ลูกหลานเด็กๆเข้ามาก็คิดว่าที่นี่มันจะแบบอุดมสมบูรณ์นะท่านผู้ฟังเพราะว่ามันครบองค์ประชุมมากเลยนะก็จะมีเนี่ยคู่ครอบครัวของบ้านโอโน่บ้านดร.พุทธสุดาบ้านพี่เกียร์นะคะแล้วก็น้องๆก็ลูกดกเลยเห็นไหมเด็กเต็มไปหมดก็ให้เราถือกุศโลบายว่าแปลงนี้จะต้องลูกดกนะคะก็ขอบคุณคาถาปลูกพืชของรองตรีที่คีรีวงด้วยนะท่านให้ไว้หลายปีมากแล้วแต่พี่เกียร์บันทึกเอาไว้วันหนึ่งมีแปลงก็จะใช้คาถานี
0: ้
1: ก็ได้ใช้คาถาพระแม่ธรณีไปนะก็ถือว่าเป็นความหวังเป็นความตั้งใจแปลงนี้มีให้เรียนรู้หลายเรื่องเลยพี่ช้าง
0: ครับ
1: เรื่องแรกก็คือเรื่องของต้นพันธุ์ต้นพันธุ์ที่ถอนมาไม่มีดินไม่ได้ใส่ถุงชำมาถอนแบบถอนรากมาเลยค่ะท่านผู้ฟังไม่มีดินเกาะแม้แต่นิดเดียวถอนรากมาใช้เวลาถอนจากแปลงต้นพันธุ์มาจนถึงวันที่ปลูกคือ6วันแก้ผ้าอยู่6วันค่ะต้นส้มของเกียร์แก้ผ้าอยู่6วันแล้ววิธีการของเกียร์คือเกียร์ก็ใช้วิธีผสมยาเชื้อรา Black Cat 1ปุ๋ย Black Cat ละลายน้ำไว้ถังละ100ลิตร100ลิตรนะฮะ3ถังแล้วเราก็ต้นพันธุ์เนี่ยมาแช่
0: ไปจุ่มอ๋อแช่ไว้
1: แช่น้ำเอาไว้อย่างนั้นล่ะ
0: ครับ
1: แช่เอาไว้เดินทางไกลด้วยนะมาจากทางน้องโอโน่เป็นคนขนต้นพันธุ์ให้พี่เกียร์เดินทางมาไกลด้วยค่ะต้นพันธุ์ก็จะตากแดดตากลมมาตลอดทางเลย
0: ครับ
1: เดินทางประมาณ 8-10 ชั่วโมงก็ตากแดดตากลมมาตลอดเลยท่านผู้ฟังแล้วก็พอมาปุ๊บมาถึงไร่พี่เกียร์ปุ๊บก็รีบจุ่มเลยรีบแช่น้ำปุ๋ย Black Cat กับยาเชื้อรา Black Cat 1พอแช่ไปปุ๊บพี่เกียร์ก็กังวลว่าเอ๊ะการที่ฉันจะแช่นานเกินไปเดี๋ยวมันจะเกิดผลเสียไหมเพราะก่อนหน้านี้พี่เกียร์จะให้ทุกคนแช่ต้นพันธุ์ไว้ประมาณ4ชั่วโมงเนาะแต่รอบนี้เราจำเป็นที่ต้องทำไป48ชั่วโมงพี่ชา
0: สองวัน
1: สองวันแต่เชื่อไหมว่าระหว่างแช่เธอยอดมันออกมันแตกใบใหม่อ่ะท่านผู้ฟัง
0: ตั้งแต่ยังไม่ได้ลงดิน
1: ยังไม่ได้ลงดินมันแตกยอดเลยนะคะแต่มันไม่ได้แตกทุกต้นแต่มันมีแตกให้เห็นว่ามันมีแตกยอดนะแล้วก็กิ่งก้านมันเขียวใบมันร่วงแทบหมดเลยค่ะนะเหมือนแบบเราเอาแต่ก้านไปปลูกอ่ะแล้วพอไปปลูกเสร็จพี่เกียร์วันนั้นแดดก็ออกทั้งวันเนาะ
0: ครับ
1: ดินก็เริ่มแห้งระบบน้ำก็ยังไม่ได้ค่ะท่านผู้ฟังอันนี้ก็ผิดนะเพราะว่าเกียร์ต้องรอเรื่องของโซล่าเซลล
0: ์ครับ
1: น้ำก็เลยยังเดินระบบไม่เสร็จไม่เรียบร้อยแต่เราถือเลิกเอาวันแรกนาเนี่ยมาทำก็จะเริ่มเหี่ยวเดินขึ้นไปบนปุ๊บเอ๊วันนี้จะมีฟ้าจะฝนจะตกให้เราไหมนะนะฮะก็เลยตัดสินใจว่าฉีดพ่นแบล็คแคทเลย
0: ครับ
1: ฉีดพ่นแบล็คแคทก็มีปัญหาอีกเพราะว่าฝนมันตกไปเมื่อคืนก่อนจะปลูกแดดมันไม่แรงพอที่จะเก็บพลังงานเอาไว้เพื่อจะดูดน้ำขึ้นไปในแทงก็ไม่มีน้ำ
0: ใช้พลังงานโซลาร์เซลล
1: ์ใช่เพราะไม่มีแบตเตอรี
0: ่ครับ
1: อ่ะก็เลยใช้เป้สะพายเดินไปก่อนแค่3แถวเพราะวันมันหมดเวลามันหมดอ่ะพระอาทิตย์กลับบ้านแล้วอ่ะเรายังอยู่บนเขาอ่ะก็ฉีดไป3แถวรุ่งเช้ามาดูพี่ช้างไม่ต้องรุ่งเช้าสิ3ทุ่มเนาะ3ทุ่มพี่เกียร์ขึ้นเขาอีกเป็นห่วงต้นไม้ว่าเอ๊ะเราตั้งเป้าว่าเราจะเป็นแบบอย่างให้ทุกคนไงพี่ช้างเราก็เอ๊ะไปดูหน่อยซิว่าเป็นยังไงบ้างจากการที่เราฉีดกับเป้20ลิตรไปเฮ้ยมันสดชื่นพี่ช้างใบสดชื่นนะคะใบมันดีมากเลยพอใบมันดีมากก็เริ่มรู้สึกแบบเออแต่เกียร์ไม่ได้สามารถทำได้ทั้ง410ต้นนะท่านผู้ฟัง410ต้นเนี่ยก็มาพยายามน้ำกันอีกครึ่งวันได้ฉีดอีกวันบ่ายนี่แหละคือปัญหาหน้างานที่มันเกิดขึ้นแต่พอฉีดไปชุ่มปุ๊บอีกวันหนึ่งพี่แกตามขึ้นไปดูอีกตอนเช้าเอ้ยมันสดชื่นใบมันเขียวกิ่งก้านมันเขียวเราก็สบายใจนะคะว่าเออดูต่ออีกสักหนึ่งอาทิตย์ว่ายอดเดินไม่เดินรากเดินรากเกาะดินก็จะมียอดเดินอันนี้ก็รอติดตามนะคะเกียร์ก็ให้ทุกคนได้เห็นว่าการแช่

0: ้นพันธุ์มันมีประโยชน์นะคะส่วนจะสำเร็จไหมติดออกมากี่เปอร์เซ็นต์จาก410ต้นจะติดกี่เปอร์เซ็นต์จะตายกี่ต้นอันนี้เกียร์ก็จะให้ทุกคนเกียร์เปิดเผยค่ะเกียร์พี่เกียร์เป็นคนไม่เขาเรียกก็ทำงานตรงไปตรงมาเนาะพี่ช้างเนาะ
1: ครับ
0: เราไม่ต้องไปแอบแอหรือว่าจะเป็นยังไงแต่ขอให้ทุกคนได้เห็นว่าเออเรามีผลเสียไหมเราเจออุปสรรคแบบไหนอยากที่จะมาถ่ายทอดให้ทุกคนได้ฟังว่าสิ่งที่เกียร์ไปทำแล้วลงมือเองเนี่ยเกียร์จะเข้าใจความเป็นเกษตรกรทุกคนเกียร์ลงทุนนะเกียร์มีสวนทุเรียนแล้วเกียร์ก็รู้ว่าการลงทุนสวนทุเรียนเนี่ยต้นทุนสูงมากนะฮะทุเรียนเกียร์ก็ไม่กี่ต้นเนาะเกือบประมาณเกือบ900ต้นนะฮะก็เห็นว่าเราเข้าใจเกษตรไงเราเข้าใจพี่น้องภาคเกษตรว่าต้องแบกอะไรบ้างพี่ช้างแต่สิ่งที่เกียร์แบกกับคนอื่นแบกที่ยังไม่ได้ใช้แบกแบล็คแคทอะค่ะคุณจะไม่เหมือนเรานะกับแปลงที่เขาใช้แบล็คแคทเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะคนที่ใช้แบล็คแคทต้นทุนหายค่ะพี่ช้างต้นทุนลดจริงๆนะคะต้นทุนลดจริงๆถามเจ๊อีทแถมถามอาจารย์ไก่ถามน้องสายันถามน้องป้อมน้องแตงน้องน้ำถามพ่ออารมณ์ถามได้เลยค่ะทั่วประเทศไทยนี้นะที่ใช้ปุ๋ยเราอยู่แล้วยิ่งใช้ต่อเนื่องต้นทุนยิ่งลดค่ะนี่แหละคือสิ่งที่อยากให้ทุกคนเนี่ยได้เปิดใจตัวเองออกจากเซฟโซนที่เราเคยคิดว่าการใช้เชิงเดี่ยวตัวนั้นตัวนี้8ตัว9ตัว10ตัวแล้วมันจะเป็นเรื่องดีวันนี้ลองเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆที่เรารวมเอาธาตุอาหารทั้งหมดเอาไว้ในชุดเดียวนะฮะแล้วก็มีตัวยาเชื้อราที่ไปใช้ในการรักษาเชื้อราป้องกันโรคแล้วสร้างภูมิให้กับต้นขับไล่หนอนแมลงในตัวมันจะค่อยๆถอดเคมีออกจากสวนเราไปได้แบบดีขึ้นค่ะเมื่อคุณฉีดพ่นอย่างต่อเนื่องไม่ต้องรอให้มันเกิดโรคแล้วค่อยตัดสินใจใช้ถ้าการที่เราทำงานแล้วรอให้มันเกิดแล้วตัดสินใจใช้เนี่ยมันจะทำให้ต้นทุนและเวลาของเรามันสิ้นเปลืองมากกว่าเดิมแต่ถ้าวันนี้เราใช้เพื่อป้องกันสร้างภูมิให้กับต้นไปเรื่อยๆเราจะไม่ต้องปวดหัวกับปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างานเราเลยเราเอาใจไปลุ้นเรื่องของสภาวะอากาศเท่านั้นพอค่ะพี่ช้าง
1: ครับทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยนะครับมีโปรไหมวันนี้ไม่มีครับ นะ
0: เวลาจัดโปรแล้วคุณต้องจัดเลยต้องรีบจัดถ้าคุณได้ยินโปรจากคุณเกียร์คุณต้องรีบจัด
1: ครับโปรวันนี้ก็จริงๆแล้วก็มีนะก็คือซื้อ6แถม1นะครับสำหรับปุ๋ยแบคแคทนะครับซื้อ10แถม2ครับ1ลังนะ24ชุดนะครับ 37,920 บาทครับแล้วก็ซื้อคู่ครับปุ๋ยแบคแคท1ชุดยาราแบคแคท1 1ลิตรนะก็เหลือ 3,420 บาทครับนี่คือโปรวันนี้นะครับ
0: ใช่
1: สวัสดีพี่วรรณโชคด้วยบอกว่าเพลงเพราะครับ DJ ชื่อเพลงอะไรครับเมื่อกี้เพลงแรก
0: อยากบอกว่ารักถ้าจะรักก็
1: ฮะ
0: อะไรนะ
1: ถ้าเธอนั้นพร้อมที่จะรักนะครับแล้วก็คุณทัศยะนะครับสวัสดีจากญี่ปุ่นครับคุณสมยศนะครับสวัสดีด้วยครับนะครับแล้วก็คุณอรุณีนะครับปงแรดเสร็จแล้วกำลังรัดอ่อนนะครับตอนนี
0: ้คือตัดผลผลิตที่แปลงปงแรดเสร็จเรียบร้อยแล้วใบชุดใหม่กำลังมาแล้วค่ะ
1: นะครับแล้วก็
0: ที่กระทิงยังไม่เสร็จเริ่มรัดอ่อนแล้ว
1: จ้ะไม่คิดว่าเป็นกะทิอยู่ตั้งนาน
0: กะทิง
1: กะทิงเนาะ
0: คือจะมีแปลงกะทิงมีแปลงป่งแรดมีหลายแปลงเหมือนกันเจ๊อิดก็มีหลายแปลงนะคะแล้วก็เมื่อกี้เราพูดคุยกันว่าสวนของเจ๊อิดเป็นยังไงบ้างนะก็
1: เรียกว่าสวยเหมือนเดิมเนื้อดีไม่มีปัญหาน
0: ะแล้วก็ปีนี้ขอ3ที่นั่งไปเที่ยวกับเรายินดีที่สุดเลยนะคะ
1: นะส่วนคุณผู้ฟังท่านอื่นนะครับต้องการ1ที่นั่งก็ปุ๋ย Black Cat ครับ4ลังนะบวกกับยาราBlack Cat 1 5ลังก็รับ1ที่นั่งนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะไปเที่ยวกับเราได้เช่นเดียวกันนะครับรับจำนวนจำกัดนะแค่70ที่เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่สนใจนะก็รีบๆนะครับบอกแจ้งก่อนล่วงหน้าก็ได้ว่ามีความตั้งใจจะต้องการซื้อโปรสะสมนะครับ
0: uh-huh.
1: เพื่อที่จะไปท่องเที่ยวกับเรานะครับในปีหน้า
0: พอใกล้ๆเต็มเราจะได้โทรแจ้งว่าที่นั่งจะเต็มแล้วนะคุณจะเอาไม่เอาอย่างนี้ค่ะเราจะยืนยันให้อีกทีนึงนะคะ
1: สวัสดีพี่ประสิทธิ์ชนรบนะครับบางบ่าวนครบุตรนะใช้แล้วมีแต่เพื่อนมาถามครับว่าลูกติดมากจังนะฮะ
0: บอกเขาไปตาฉายแบคแคท
1: พี่รัตนะปนิสราสวัสดีครับคุณจินดาจันหอมนะครับสวัสดีค่ะใช้ดีค่ะปุ๋ยแบคแคทนะคะพี่ธวัชชามทองนะครับสวัสดีครับป้าพึ่งขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับ

0: ับแล้วก็พี่วรรณโชคขอเพลงสู้เพื่อฝันมานะด้วยนะครับอ่ะก็ขอบคุณด้วยกันละกันทุกข้อความที่ส่งมาทักทายกับเรานะครับสนใจนะครับปุ๋ย Black Cat ยารา Black Cat 1นะครับติดต่อคุณเกียร์ Black Cat ที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0634596939ครับ0634596939นะครับสามารถที่จะติดต่อกันมาสอบถามติดต่อมาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะแอดไลน์นะมาได้ด้วยนะครับสำหรับเบอร์โทร0634596939ครับเดี๋ยวเราพูดต่อเลยแล้วก็เดี๋ยวค่อยทิ้งท้ายทีเดียวเพราะเวลาเหลือประมาณ7นาทีนะเราอีกสัก3นาที
1: อีก13นาทีแล้วค่อยทิ้งท้ายก็จริงๆแล้วในแปลงของพี่เกียร์เนี่ยมันจะมีอยู่หลายอย่างนะพี่ช้างก็คือเราก็จะมีองุ่นนะเราก็จะมีดอกกุหลาบเราก็จะมีข้าวโพดนะแล้วก็สิ่งที่จะทำอีกอันนึงก็คือข้าวเหนียวลืมผัวข้าวเหนียวลืมผัวที่บอกว่าจะไลฟ์สดวิธีการแช่นะก็บอกไปแล้วว่าเราเจอปัญหานิดนึงระหว่างทำงานก็คือมีฝนแล้วก็ที่ไม่พร้อมก
0: ็
1: เลยไม่สามารถแช่ข้าวก่อนได้นะต้องทำที่ให้พร้อมก่อนแล้วก็แช่ข้าว1คืนแล้วค่อยไปหวานมันก็จะง่ายกว่านะคะดังนั้นก็เลยยังไม่มีเรื่องของการแช่เม็ดข้าวให้ทุกคนได้เห็นแต่ว่าเมื่อไหร่ที่ทำเนี่ยจะเอามาให้ดูกันเป็นตัวอย่างส่วนวิธีการมันไม่ได้ยากเลยนะคะก็แค่ผสมปุ๋ยผสมยาเชื้อรานะแล้วก็ใส่ชนิดผงเข้าไปด้วยละลายเข้าไปในถังสมมติว่าคุณมีถังปูนสัก200ลิตรคุณก็ดูว่าปริมาณข้าวมีมากแค่ไหนเนี่ยพี่ช้างแล้วก็แช่เมล็ดได้เลยแช่ไปเลยข้ามคืนแล้วพรุ่งนี้เช้าก็ค่อยเอาไปหวานมันจะทำให้เมล็ดข้าวของเราเนี่ยมีเขาเรียกว่ามันเป็นเมล็ดข้าวที่มีคุณภาพและสามารถติดได้แบบ 100% พี่เกียร์ดูจากแปลงที่เขาแช่เมล็ดกาแฟพี่เกียร์เป็นคนไปแช่เองเมล็ดกาแฟที่สปป.ลาวอ่ะท่านผู้ฟังเราไปเรากำลังเห็นวิธีการเพาะต้นกล้ากาแฟกันอยู่พอเห็นวิธีการทำของเขาปุ๊บโอ้ยพี่เกียร์ก็แช่เลยเทยาเชื้อราไปเชไปแค่20ซีซีเองต่อถัง20ลิตรอ่ะนะก็ถัง20ลิตรแช่5กิโลสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะท่านผู้ฟังปกติเมล็ดพันธุ์5กิโลเขาจะเอามาเพาะปลูกมันขึ้นได้แค่2กิโลครึ่งค่ะพี่ช้างแต่พอหลังจากนั้นเราก็แช่แบล็คแคทกับแบล็คแคทวันไป1คืนแล้วเขาก็เอามาปลูกเนี่ยเกิดกลายว่า5กิโลมันเป็นผลให้เขาได้ทั้ง5กิโลเต็ม มันอัตราการติดมันติดแบบเต็มจริงๆเต็มแบบเขาไม่ต้องเสีย200เขาเรียกอะไรนะ2กิโลครึ่งอ่ะพี่ช้าง
0: ครับ
1: ปกติ2กิโลครึ่งมันก็ได้เยอะนะหลายต้นมากกลายเป็นว่าลงทุนแค่ 1,980 บาทเนี่ยมัน 3,420 บาทเนาะทั้งคู่เนี่ยเขาได้งานดีมากๆต้นพันต้นกล้างอกงามแตกเร็วและเป็นต้นกล้าที่สมบูรณ์มันก็เลยทำให้ลูกค้าที่ซื้อต้นกล้าจากเขาเนี่ยค่ะมันก็บอกต่อกันไปว่าซื้อต้นกล้าจากแปลงนี้สิ
0: ครับ
1: ต้นกล้าดีต้นกล้าแข็งแรงเอาไปแล้วไม่ตาย
0: ครับ
1: มันอาจจะคิดส่วนทางว่าบางคนปลูกต้นกล้าถ้ามันตายเยอะก็ดีฉันได้ขายชุดใหม
0: ่
1: แต่จริงๆแล้วถ้าคุณทำแล้วตรงฉินตั้งแต่แรกอ่ะพี่เชื่อว่าคนจะกลับมาซื้อต้นกล้าที่คุณเพราะคุณดูแลต้นกล้าดี
0: และจะบอกต่อให้ด้วย
1: ใช่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องอีกหนึ่งข้อนะที่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยตั้งใจทำจากตัวเองอ่ะให้มันเป็นของดีมีคุณภาพจะได้ส่งต่อออกไปแล้วเขาก็จะได้บอกต่อคือเขาไม่ได้ปลูกอยู่คนเดียวคุณไม่ได้ขายคนนั้นคนเดียวอย่างแบล็คแคทก็ไม่ได้ขายคนคนเดียวขายมันทั่วประเทศแถมขายไปยังทางต่างประเทศด้วยดังนั้นเนี่ยถ้ามันไม่ดีจริงอ่ะมันไม่มีคนใช้ต่อเนื่องยาวนานเป็น10ปีหรอกพี่ช้าง
0: ครับ
1: นะคะดังนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนออกจากเซฟโซนนะสวัสดีทักทายน้องป้อมด้วยนะคะไม่ทราบเป็นยังไงบ้างฝนหนักขนาดนี้มีปัญหาไหมเพราะลูกของเขาเนี่ยเขาเรียกว่ากำลังลงกลิบ
0: เดี๋ยวเราพักกันก่อน
1: ได้ค่ะ
0: ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในชั่วโมงที่2นะครับหลังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยครับ
1: ค่ะ

คอนเฟรโทเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077 405 444

ขณะนี้เวลา 15:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสั่งสมธนะประชาธิปัตย์เปิดตัวอนุชาบูรพชัยศรีชิงผู้ว่ากทมชูกรุงเทพเป็นได้มากกว่านี้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ยืนยันว่าพรรคประชาธิปัตย์มีความตั้งใจและมุ่งมั่นทำงานเป็นทีมในพื้นที่กทม.แม้ที่ผ่านมาจะไม่ได้รับความไว้วางใจจากชาวกทม.แต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องห่างเหินกันพรรคพร้อมขับเคลื่อนงานของกทม.ที่ผ่านมาพรรคทำงานในกทม.ต่อเนื่อง4สมัยและสามารถทำให้พี่น้องชาวฝั่งทนมีรถไฟฟ้าใช้เป็นครั้งแรกในอดีตที่ผ่านมาสามารถดำเนินโครงการประสบความสำเร็จหลายด้านพรรคพร้อมอาสาทำงานเพื่อคนกรุงเทพคาดหวังว่าจะทำให้กรุงเทพเป็นได้มากกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้พร้อมผลักดันให้กทม.เป็นศูนย์กลางของ AI กรุงเทพเป็นได้มากกว่านี้และผู้ที่จะทำได้ต้องเป็นคนมีความรู้ความสามารถความสุจริตมีประสบการณ์และทำงานให้กับทุกฝ่ายพรรคประชาธิปัตย์จึงเสนอนายอนุชาบูรพชัยศรีชิงผู้ว่ากทม.โดยนายอนุชาจบโลจิสติกด้านพลังงานมีประสบการณ์เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนไม่มีประวัติด่างพร้อยได้รับการยอมรับอุดมการณ์ทางการเมืองยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตและสามารถทำงานได้กับทุกฝ่ายแม้การเมืองแบ่งขั้วรุนแรงยืนยันมีคุณสมบัติพร้อมและเป็นบุคคลที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจว่าอยากจะกลับมาช่วยประชาธิปัตย์และจะทุ่มเททำให้กรุงเทพเป็นมากกว่าที่เป็นอยู่ทำให้กรุงเทพเป็นเมืองฟ้าอมรนายอนุชา

0: บุรพชัยศรีว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.กล่าวถึงเหตุผลการตัดสินใจชิงผู้ว่ากทม.ในนามพรรคประชาธิปัตย์โดยยอมรับว่าตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะลงเล่นการเมืองท้องถิ่นแต่ขณะนี้อยากจะพัฒนากรุงเทพให้ดีขึ้นซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ได้ให้โอกาสส่งตนเองชิงผู้ว่ากทม.เปรียบเหมือนเป็นการจุดไฟให้ตนเองขึ้นมาใหม่และสิ่งสำคัญต้องการทำการเมืองโดยสุจริตและนี่คือเหตุผลสำคัญในการมุ่งมั่นตั้งใจอาสาชิงผู้ว่ากทม.โดยอยากเห็นกทม.เป็นเมืองฟ้าอมรกทม.จะเป็นเมืองที่น่าอยู่กว่านี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมพัฒนาความสะดวกความสะอาดและความสบายภาพรวมสอบวิชาชีพครูระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะประธานกรรมการครุสภาตรวจเยี่ยมและติดตามความเรียบร้อยการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพหรือวิชาครูครั้งที่1ประจำปีพ.ศ.2569ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ณสนามสอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนกรุงเทพมหานครพบว่าภาพรวมการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีมีความเสถียรสูงพร้อมรองรับผู้เข้าสอบอย่างเต็มประสิทธิภาพพร้อมชื่นชมสำนักงานเลขาธิการครุสภาและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ให้ความใส่ใจผู้เข้าสอบทุกกลุ่มอย่างครอบคลุมทั้งการจัดห้องสอบเฉพาะสำหรับสตรีมีครรภ์ผู้มีความบกพร่องทางร่างกายสายตาและการได้ยินตลอดจนห้องพยาบาลพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำการสะท้อนมาตรฐานการจัดสอบระดับสากลที่คำนึงถึงความเท่าเทียมอย่างแท้จริงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำชับคณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบและผู้บริหารสนามสอบทั้ง26แห่งใน23จังหวัดครอบคลุม5ภูมิภาคทั่วประเทศซึ่งมีผู้สมัครสอบรวม 48,882 คนให้บริหารจัดการด้วยความโปร่งใสบริสุทธิ์และยุติธรรมในทุกขั้นตอนกระบวนการคัดกรองครูรุ่นใหม่ต้องมีความเข้มข้นเที่ยงตรงและตรวจสอบได้เพื่อให้สังคมเชื่อมั่นว่าระบบนี้จะคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและจิตวิญญาณความเป็นครูอย่างแท้จริงเพื่อร่วมพัฒนาเยาวชนและขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของชาติให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
8: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้น
9: เริ่มง่ายๆลอง

0: วนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เต็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
2: ู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
3: ู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
5: มงคลชีวิต
6: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
7: FM 104.5 MHz อสมท.นครศรีธรรมราชต่อไปนี้เสนอรายการช้างตกมันดำเนินรายการโดยคุณณัฐพรการิการค่ะ

0: 17นาทีนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้ามาในชั่วโมงที่2ครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทและยาราแบล็คแคทวันในประจำวันเสาร์ที่16เดือนพฤษภาคมครับพุทธศักราช2569นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเนี่ยเราก็จะได้ทราบกันแล้วว่าพรุ่งนี้ดีเจช้างจะมาจัดรายการหรือเปล่านะครับ
1: แค่ถูก2ตัวเธอก็จะไม่มาจัดรายการเหรอ
0: แค่เฉียดก็ไม่มา
1: โอ้ท่านผู้ฟังนะพร้อมที่จะแบบว่า
0: ไม่เคยเลย
1: พร้อมที่จะทิ้งไมค์ตลอดเวลาเลยพระผู้เป็นเจ้าเอ่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอ่ยเขาคงไม่ให้คุณหรอก
0: เอาเดี๋ยวรอลุ้นกัน
1: ไม่ใช่คนที่ถูกหวยแล้วเนี่ยนะถือว่าเป็นโชคราบที่เราได้แต่ให้ยึดว่าหน้าที่เดิมเรายังคงมีพี่ช้างอ
0: ันนี้ยังไม่เคยถูกไง
1: เหรอ
0: ใช่
1: มันจะหมดเร็วมากเลยพวกที่ไม่เคยถูกเนี่ย
0: เอา
1: จริงๆนะท่านฟังลองคิดดู
0: มันถูกมาเนี่ยเราก็ต้องแบบฉลองให้เต็มที
1: ่หมดแล้วไงนั่นแหละคือพอได้ไป2ตัวนั้นท่านผู้ฟังปิดร้านฉลองสุดท้ายกินทุนตัวเองเข้าไปอีกนะคะก็มาไม่ได้ทีนี้ไม่มาทำงานแล้วดับฝันดีเจช้างมากๆขอใหได้กันทุกคนแล้วกัน
0: ครับเดี๋ยวรอลุ้นไปพร้อมๆกันนะเดี๋ยวเราก็ประกาศกันละกันเนาะน่าจะทันรายการเรานะครับ
1: ทันทุกรอบ
0: ก่อน16นาฬิกา
1: ค่ะจริงๆมีเลขในใจ
0: เราพูดสิเผื่อถูก
1: เอ้า
0: เอาพูดเฉยๆได้ไม่เป็นไรไม่ได้ซื้อใช่ไหมล่ะไม่ต้องกลัวเลื่อน
1: ไม่ได้ซื้อ
0: บางคนนี่คือก็ได้เลขมาเขาไม่กล้าบอกใครเดี๋ยวเลขมันเคลื่อน
1: ได้ด้วยเหรอมันจะเคลื่อนจริงๆเหรอ
0: เราพูดเล่นๆไม่เป็นไรเพราะเราไม่ได้ซื
1: ้อ
0: เราจะได้รู้ไงว่าเดี๋ยวรายการจะได้รู้ว่าตอนจบรายการมันแม่นไห
1: ม
0: ประกาศมาเลยว่า2ตัวในใจนี่เลขอะไร
1: 29
0: คุณอู้เลขอะไร2ตัวเธอเรามาทายกันเล่นๆว่าใครเฉียดเดี๋ยวจบไว้ก่อน พาไปเลี้ยงไอ้นู้นด้วยนะ
1: ยังไม่เลี้ยงค่ะให้คุณสุขภาพแข็งแรงก่อน
0: นี่แหละหมอบอกให้กินอาหารให้ครบ5หมู
1: ่
0: จดก่อนเร็วของคุณเกียร์29จดสิใครมีกระดาษจดหน่อย
1: พี่เกียร์จดให้แล้ว
0: อ๋อเหร
1: อของคุณช้างเอาอะไร
0: เอาอู้ก่อน98คุณวอยเลขอะไร19มีแต่9นั้นเลยว่ะพี่เจช้างเอา79แล้วกัน
1: อุ้ยตายแล้ว
0: บ้านเลขที่ที่บ้าน
1: เหรอโอ้ยดูสิว่าใครจะเฉียดใครจะเข้าใกล
0: ้ใครใกล้สุดได้รางวัล
1: เอาไหม
0: คือมันอาจจะมีใครถูกไงแต่ใครที่ใกล้สุดอะ
1: ใครใกล้เคียง
0: ชนะ
1: ชนะแล้วยังไง
0: ไม่รู
1: ้ ใครชนะเนี่ยฟรีหรือว่าเป็นเจ้ามือ
0: ใครชนะก็ต้องฟรีสิชนะแล้วไปเลี้ยงเหล้าไม่ได้นะ
1: โอเคค่ะท่านผู้ฟังอยู่ทั่วประเทศเป็นพยาน
0: คุณผู้ฟังลองทายมาเล่นๆก็ได้นะ
1: อ
0: ่
1: าฮะ
0: ว่าเลข2ตัวในใจคุณเลขอะไร
1: พิมพ์กันเข้ามา
0: แต่เราไม่มีอะไรให้นะครับ
1: ก็สนุกไงจะได้ไม่นั่งฟังอยู่อย่างเดียวไม่ได้ร่วมด้วยนะคะ
0: ไปดูแมคคาเดเมียนะฮะนี
1: ่ที่แปลง
0: ไม่ใช่หมากใช่ไหมเนี่ย
1: ไม่ใช่หมากดูยังไงเป็นหมากลูกเหมือนหมากเลยใช่ไหม
0: เ
1: ป็นแมคคาเดเมียที่ผลเท่าลูกมะนาวไข่เด็ดท่าน
0: ครับ
1: ซึ่งแบบแปลงนี้เมื่อก่อนที่เราเริ่มต้นเข้าไปในแปลงไปเริ่มไถไปเริ่มปรับดินอย่างเงี้ยค่ะพี่ช้าง
0: ครับ
1: เราก็เก็บลูกแมคคาเนี่ยคือแมคคาเนี่ยจะเป็นประมาณว่าถ้าผลสุกแล้วพร้อมที่จะขายได้เอามาทานได้คือมันต้องร่วงที่พื้นมันไม่สามารถเก็บที่ต้นแล้วมันแก่แล้วนะไม่สามารถมันต้องรอลูกร่วงแล้วก็เก็บ
0: ครับ
1: พอเก็บเสร็จเนี่ยคุณต้องไปตากแดดค่ะนี่เห็นไหมโอ้โหเป็นพวงเป็นช่อเราไปดูแปลงอื่นข้างๆเธอหนึ่งช่อมาหนึ่งลูกหนึ่งช่อมาหนึ่งลูกอันนี้เนี่ยเป็นเท่าไหร่มีเป็น10
0: ครับ
1: หนึ่งช่อมีเป็น10แต่แปลงนี้เป็นแปลงของเกียร์นี่แหละแต่เกียร์คิดว่าปีนี้เนี่ยเป็นรอบแรกที่เราได้ฉีดพ่นแบล็คแคทกับยาเชื้อราแบล็คแคทวัน
0: ครับ
1: ลุงตุ้ยเนี่ยผู้ดูแลสวนเนี่ยตอนแรกคือเราสั่งงานกันทางโทรศัพท์เนาะพี่ช้างก็บอกว่าเอาลุงตุ้ยเข้าแปลงแล้วลุงตุ้ยมีหน้าที่เอาปุ๋ยแบล็คแคทกับยาเชื้อราแบล็คแคทวันไปฉีดดิน
0: ฉีดลงดิน
1: ทั้งภูเขาเลยฉีดดินอย่างเดียวเลย
0: uh-huh.
1: เพราะว่าตอนนั้นแมคคาเนี่ยมันเป็นดอกและดอกกำลังบานถ้าดอกไม้ผลอะไรก็แล้วแต่ที่ออกลูกเป็นช่อเป็นพวง
0: ครับ
1: เช่นเงาะลำไยลิ้นจี่มะยงชิดอะไรอีกที่ออกลูกเป็นพวงลองกองลางศาสตร
0: ์
1: นะฮะแมคคาเดเมียเนี่ยออกลูกเป็นพวงเวลามันบานดอกเราจะไม่ฉีดเลย
0: ครับ

0: ไม่ฉีดเลยเราจะไปฉีดอีกทีคือตอนลูกมันติดเข้าหัวไม่ขีดไฟพอลูกได้เข้าหัวไม่ขีดไฟเนี่ยคือเราก็ฉีดไปนะส่วนแปลงนี้เนี่ยพี่เกียร์ไม่ได้ฉีดผ่าดอกแต่พี่เกียร์ฉีดลงดิน
1: ครับ
0: ฉีดลงดินชุ่มเลยท่านผู้ฟังด้วยเหตุว่าอยากให้เขามีอาหารเพราะเราไม่น่าจะแปลงนี้เนี่ยเขาไม่เคยให้ปุ๋ยอ่ะเขาทิ้งมาตลอดเลยแล้วมีคนมาขโมยเอาแมคคาเนี่ยเอ๊ะไปหมดเลยนะพอถึงเวลาแมคคาสุกรอบที่แล้วที่พี่เกียร์ไปนะเขาก็มาเก็บกัน
1: ครับ
0: ค่ะแต
1: ่เขาคิดว่ามันงอกขึ้นเองตามธรรมชาติหรือไงครับ
0: เขาเห็นว่าไม่มีเจ้าของพอคุณแกไปปุ๊บคุณแกก็ไปกั้นรั้วเลยค่ะเพราะตอนนี้ฉันมีเจ้าของแล้วนะ
1: ครับ
0: กั้นรั้วเสร็จสับเรียบร้อยก็มีคนไปอยู่ประจำสวนก็จะมีคนอยู่ในสวนเขาก็ไม่เข้าแล้วเนาะแล้วก็เริ่มฉีดพ่นลงดินก่อนค่ะถือว่าเป็นการฟื้นฟูไม่กล้าฉีดผ่าดอกกลัวแบบร่วงไม่ได้ผลผลิตก็ฉีดอาบดินอย่างเดียวเลยค่ะท่านผู้ฟังจากใบเหลืองๆเมื่อรอบที่แล้วที่ขึ้นไปยังไม่ได้เริ่มต้นทำอะไรเนี่ยเราเอาเม็ดมันมาแกะดูข้างในไม่มีเนื้อพี่ช้างข้างในไม่มีเนื้อ
1: ครับ
0: พอรอบนี้ฉีดไป4รอบลงตู้อยู่พี่เกียร์2เดือนแปลงนี้นะเราเตรียมต้นมา2เดือนพอรอบนี้มันร่วงเราก็เก็บมาแล้วก็มากระเทาะดูพี่ช้างเนื้อมันเต็มกะลาบางมากแล้วรสชาติมันหวานมันปกติมันจะมีความมัน
1: ครับ
0: เป็นหลักแล้วแมคคาเนี่ยมันจะมีโอเมก้า3สูง มันจะไปช่วยบำรุงสมองอ่ะมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นพืชมหัศจรรย์ที่มันจะไปช่วยเรื่องของความจำ
1: ครับ
0: นะคะนอกจากจะมีแปะกล้วยแล้วก็จะมีตัวเนี้ยหาไปทำให้มันเป็นไขมันดีที่จะไปช่วยให้ร่างกายเราแข็งแรงไขมันดีเนี่ยมันจะไปช่วยให้หลอดเลือดเราดีไปช่วยให้เลือดมันดีมากขึ้นแล้วก็สมองความทรงจำอะไรเอ่ยของเราเนี่ยทำงานได้ดีมากขึ้นนะมันอยู่ที่วิตามินดีนะแล้วก็มันจะอยู่ที่อะไรนะโอเมก้า3ตัวเนี้ยมันจะเป็นผลที่ดีมากๆสําหรับสุขภาพ
1: เสริมสร้างกระดูกให้ด้วยนะครับ
0: เขาบอกว่าประโยชน์และคุณค่าทางอาหารนะเอาไปช่วยบํารุงหัวใจมีไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวนะลดคอเลสเตอรอลชนิดที่ไม่ดีก็คือ LDL
1: ครับ
0: ไปลด LDL ในเส้นเลือดได้อุดมไปด้วยสารอาหารเต็มไปด้วยวิตามินแร่ธาตุเช่นแมงกานีสแมกนีเซียมนะคะแล้วก็มันจะมีสารต้านอนุมูลอิสระในตัวแมคคาเดเมียนะคะแล้วก็บำรุงสมองมีกรดไขมันที่ช่วยเสริมสร้างระบบประสาทและลดความเสี่ยงอัลไซเมอร์ได
1: ้ครับ
0: นี่ในเรื่องของในเรื่องของแมคคาเดเมียนะคะผลของมันเนี่ยเป็นฉายาก็คือราชาแห่งถั่วฉายาของแมคคาเดเมียก็คือราชาแห่งถั่วเป็นถั่วเปลือกแข็งที่อุดมไปด้วยไขมันดีไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวช่วยลดคอเลสเตอรอลบำรุงสมองและหัวใจแม้จะให้พลังงานสูงแต่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายนะเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ปลูกกันเยอะมากทางภาคอีสานตอนบนนะคะปลูกกันเยอะทางภาคเหนือและที่สปป.ลาวตัวนี้จะราคาแพงมาก
1: ขายยังไงครับ
0: ราคาที่ขายถ้าเม็ดดิบแบบนี้ค่ะที่ไม่ได้กระเทาะเปลือกเลยเนี่ยก็จะอยู่ที่กิโลละ25บาทหรือ50บาทจะ50บาทกิโล50บาทถ้ากระเทาะเปลือกแล้วก็จะอีกราคาหนึ่งถ้าคั่วแล้วก็จะอีกราคาราคาสูงสุดจะอยู่ที่ขายเป็นกิโลที่เราขายกันในออนไลน์อยู่ที่ประมาณ800แมคคานะคะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับคุณภาพอันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกก็คือพี่เกียรติจะไปพยายามปรับนั่นนี่เป็นปีแรกรอบแรกที่เราไม่ได้มาตั้งแต่ทำใบ
1: ครับ
0: ไม่ได้ทำมาตั้งแต่สร้างโรงครัวให้กับต้นแต่เริ่มไปบำรุงตอนที่มันติดดอกแล้วนะคะเริ่มติดผลแล้วไปฉีดบำรุงนะคะช่วงที่เป็นดอกบานเกียร์ฉีดเฉพาะดินอย่างเดียว2รอบ7วันครั้ง7วันครั้ง2รอบลุงตุ้ยก็บอกว่านายให้เราทำเรื่องแปลกจังเลยอ่ะเขาไม่เคยเห็นการทำเกษตรตลอดชีวิตของเขา60กว่าปีเนี่ยเขายังไม่เคยเห็นวิธีการแบบนี้ฉีดทำไมวะไม่มีต้นไม้เลยฉีดดินหลุมที่พี่เกียรติเตรียมไว้สำหรับปลูกส้มพี่เกียรติก็ให้เกียรติฉีดอย่างเดียวเลยพี่ช้างมีหน้าที่ฉีดเลย2พลิตฉีดเลยค่ะ7วันฉีดทีนึง2พลิต7วันฉีดทีนึง2พลิตแกก็มีความรู้สึกว่านี่จ้างมาฉีดดินเหรออะไรประมาณนี้นะพอกลับไปนั่งคุยกับลุงตุ้ยลุงตุ้ยเห็นแล้วยังว่ามีอะไรเกิดขึ้นในดินลุงตุ้ยบอกว่านายไส้เดือนมันเริ่มดีดินมันร่วนซุยมากกว่าเดิมตอนแรกผมขุดแล้วมันไม่ลง
1: ครับ
0: แต่พอฉีดดินเหมือนนายบอกเนี่ย มันขุดดินได้ง่ายแล้วดินร่วนแล้วไส้เดือนเต็มแปลงค่ะพี่ชาย

0: และไม่น่าเชื่อว่าผมฉีดแค่ดินอย่างเดียวต้นมะคาเนี่ยเขียวชะอุ่มมาเลยแล้วก็ติดลูกเป็นพวงเลยพอไปดูฝั่งแปลงตรงข้ามอ่ะของรองนายกอ่ะ
1: ครับ
0: ดิ่งลงมา1ลูก1พวงมี1ลูก1พวงมี1ลูกแต่ของเรามีประมาณเกือบ50ต้นนี่คือมันดกทุกต้นพี่ช้างทำให้ลุงตุ้ยเนี่ยอึ้งลุงตุ้ยเข้าใจ Black Cat มากขึ้นเขาก็ถามว่าทำไมนายไม่อธิบายก็บอกให้ทำให้เห็นทำด้วยตัวเองแล้วเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วคุณจะรู้ประสิทธิภาพมันดีแค่ไหนนี่ต้นมะขามพี่นะตอนแรกน้องเขยพี่เกียร์ก็บอกว่ามันจะได้สัก2กระสอบไหม
1: ครับ
0: ปีนี้มันจะเก็บผลผลิตได้สัก2กระสอบหรือเปล่าพอวันนี้ที่เราไปดูแล้วด้วยความที่น้ำหนักมันเยอะลูกมันใหญ่พี่ช้างแล้วกะลามันบางประมาณการว่า3ตันเนี่ยไม่ทิ้งแน่50ต้นนะท่านผู้ฟัง3ตันไม่ทิ้งแน่แล้วก็เดี๋ยวพี่เกียร์ก็ไปปรับวิธีการเก็บผลผลิตใหม่อีกพี่ช้างเราอยากเป็นแบบอย่างให้หลายๆคนทุกทีเราต้องก้มเก็บตามดิน
1: ครับ
0: แต่ตอนนี้พี่จะไปทำแนววิธีการที่เหมือนคนเก็บเชอร์รี่อ่ะที่ต่างประเทศอ่ะ
1: ครับ
0: เออนะไปกางร่มไม่มันกลางร่มให้ร่มหงายอยู่ข้างล่างอ่ะพอมันร่วงมาเราก็แค่กระต๊อกร่มก็เก็บใส่กระสอบได้เลยทำงานง่ายขึ้นแต่มันจะเป็นการลงทุนแต่เกียร์คิดว่าระยะยาวมันคือการลงทุนที่คุ้มค่ะท่านผู้ฟัง
1: ครับ
0: นี่คือเราเอามาแชร์ประสบการณ์เนี่ยพี่น้องที่อยู่ทางเลยนะที่ฟังรายการอยู่ที่อยู่ทางสกลนะที่อยู่ที่สุโขทัยก็ยังมีปลูกมะขาปลูกมะขาส่วนตรงข้ามพี่เกียร์เนี่ย12ไร่เก็บมะขาอาทิตย์ละ2กระสอบเองอ่ะพี่ช้าง
1: ครับ
0: 2กระสอบปุ๋ยได้ทีนึงอ่ะประมาณไม่ถึง100กิโลอ่ะกระสอบแบบกระสอบปุ๋ย25น่ะได้แค่นั้นน่ะแต่ต้นเขาโซมไงแล้วลูกมันเล็กเพราะว่าการทำงานไม่ได้การบำรุงเราแค่กลับไปดูแลใหม่อ่ะดูแลต้นไม้ใหม่คือให้การบำรุงเขานิดหนึ่งนะต้องดูแลต้องบำรุงให้อาหารเขาพอเขาถึงปุ๊บผลที่มันได้อ่ะราคาพี่เกียร์ไม่รู้ว่าจะเป็นแบบไหนแต่ผลผลิตมันดีอ่ะพี่ช้างราคาเราไปว่ากันอีกทีนึงว่าต้องไปต่อสู้อะไรแต่พี่เกียร์เชื่อมั่นได้ 100% คือถ้าราคาสูงสุดที่100บาทผลผลิตของลูกค้าปุ๋ย Black Cat ต้องได้ที่100บาทค่ะพี่ช้าง
1: ครับ
0: เพราะเราทำผลผลิตมีคุณภาพและมันต้องได้แบบนั้นจริงๆนี่รอของเจ๊อีทว่าเจ๊อีทเนี่ยเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วทั้งหมดเนี่ยได้ไปกี่ตันแล้วเป็น ABกี่ตันแล้วเป็นลูกเสียกี่ตันอันนี้เราอยากรู้อยากเทียบเคียงเราได้มาแล้ว1แปลงเหลือแปลงน้องยิเหลือแปลงพี่บุญมีเหลือแปลงของพี่บันเทิงที่ยังเก็บไม่แล้วอ่ะนะยังไม่เสร็จแปลงเฮียไก่คือทุกแปลงอ่ะน่าจะเสร็จเรียบร้อยก็น่าจะเป็นกลางเดือนมิถุนาถึงจะสรุปให้ทุกคนได้เห็นได้ทราบได้ว่าการใช้ปุ๋ย Black Cat กับยาเชื้อรา Black Cat 1อย่างต่อเนื่องแล้วเขาได้อะไรจากการตัดสินใจใช้ปุ๋ยกับเราบ้างแล้วก็ปุ๋ยของเราไม่ได้แพงอย่างที่คุณคิด
1: ครับ
0: แต่เรารวมเอาอาหารทั้งหมดอยู่ในชุดนี้แล้วมันเลยเพียงพอจริงๆลดความยุ่งยากให้กับการทำงานของเราได้จริงๆนะคะ 1,980 บาทบวกยาเชื้อราอีก 1,540 บาทขายคู่ 3,420 บาทไปผสมน้ำใช้ได้ฟื้นฟูต้นหลังตัดเก็บผลผลิตหรือต้นโทรมต้นเป็นโรคนะคะใช้ผสมน้ำได้1,000ลิตรแต่ถ้าเอาไปใช้กับต้นที่เพิ่งปลูกเราผสมน้ำใช้ได้2,000ลิตรอย่างแปลงของพี่เกียร์ที่ปลูกส้มไปปุ๊บพี่เกียร์ผสม 1,000 ต่อน้ํา 1,000 ลิตรเลยผสมเข้มข้นเลยค่ะท่านผู้ฟังแล้วเกียร์จะดูว่าหลังจากฉีดเข้มข้นไป7วันเนี่ยยอดจะกระทุมาขนาดไหนแล้วเดี๋ยวเอาภาพมาอัปเดตให้ทุกคนได้ติดตามคือกดติดตามไว้ได้เลยในปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัทนะคุณจะเห็นว่าสิ่งที่เกียร์พูดมันโมหรือเปล่า
1: ครับ
0: นะถ้าโมแล้วทำแล้วไม่สำเร็จก็จะมายอมรับตรงนี้นะอันไหนที่พูดไปแล้วว่าจะทำแล้วมันยังไม่ได้ทำก็จะมาบอกว่าทำไมถึงไม่ได้ทำนะคะแต่ได้ทำแน่นาข้าวเนี่ยได้ทำแน่นะคะแต่ยังไม่ได้แช่ให้เห็นแค่นั้นเอง
1: ครับ
0: นะได้ทำแน่นอนนะคะ
1: ครับใครที่สนใจนะครับทั้งปุ๋ย Black Cat นะครับแล้วก็ยาเชื้อรานะครับ Black Cat 1นะก็สามารถที่จะติดต่อมาได้นะครับที่คุณเกียร์ Black Cat นะครับ063 459 6939ครับ063 459

0: 1939นะครับในส่วนของปุ๋ย Black Cat นะครับ1ชุดนะก็ 1,980 บาทนะครับซื้อ6แถม1ซื้อ10แถม2 1ลังนะครับ24ชุดนะ 37,920 บาทนะจากปกตินี่ 47,520 นะครับเหลือเพียง 37,920 อันนี้คุณผู้ฟังประหยัดไปนะ 9,600 บาทนะครับในส่วนของยารา Black Cat 1นะครับ1ขวด1ลิตรผสมน้ำ 1,000 ลิตรครับราคานะครับลิตรละ 1,540 บาทครับ1ลังจะมีทั้งหมด10ลิตรอ๋อ12นะครับ1ลังจะมีทั้งหมด12ลิตรนะครับราคาก็อยู่ที่
1: 17,520
0: บาทนะครับเก่งมากนะครับทุกคน
1: จะมีแต่คุณช้างคนเดียวที่เก่ง
0: กับ
1: ท่านผ
0: ู้
1: ฟ
0: ัง นะใครสนใจก็สามารถติดต่อกันมาได้เลยนะครับ0634596939 0634596939หรือว่าทักแชทมาก็ได้ครับที่เพจนะครับปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัทนะครับ
1: อ้าวสามารถรวมกันมาซื้อได้ถ
0: ้
1: าใช้กันแค่นิดนึงอยากได้ส่วนลดนะคะอยากขอคุณเกียร์ทำตามระเบียบของบริษัททำตามเงื่อนไขโปรโมชั่นใดๆคุณก็เลือกกันไปอย่าแอบใช้ก็คือชวนกันมาซื้อ
0: ครับ
1: ซื้อพร้อมกันหารกันต้นทุนก็จะลดลงนะคะซื้อด้วยกันซื้อพร้อมกันแล้วมาหารกันต้นทุนคุณก็จะลดลงนะคะถ้าเกิดว่าคุณใช้ดีเริ่มต้นใช้ก่อนใช้ดีอย่างเหมือนพี่ศักดิ์อย่างเงี้ยค่ะพี่ศักดิ์ที่พนมนะคะเริ่มต้นใช้ก่อนเล็กน้อยค่ะจะเอาต้นสภาพไหนมาให้ใช้ก็ได้สำหรับเรานะขอแค่รากไม่เปื่อยคามือ
0: ครับ
1: ขอแค่ระบบรากของคุณไม่เปื่อยคามือคุณจะเอาต้นสภาพไหนมาใช้ปุ๋ยเราได้ทั้งหมดนะถ้าคุณถูกอกถูกใจพอใจกับการฟื้นฟูมาแล้วแล้วคุณคิดว่าจะไปต่อทั้งฤดูกาลคุณก็คำนวณได้เลยว่าจะซื้อจำนวนเท่าไหร่คุณจะซื้อแล้วได้เที่ยวไปด้วยได้ใช้ปุ๋ยที่ถูกกว่าเดิมด้วยนะคะมันมีแต่ได้อ่ะพี่ช้างมันมีแต่ได้นะคะแล้วก็สิ่งที่มันจะได้ต่อก็คือต้นคุณสวยสมบูรณ์แน่นอนอันนี้คือกล้าการันตีไม่ว่าอยู่ที่ไหนสั่งซื้อมาได้เลยนะคะสั่งซื้อได้ไม่จำเป็นต้องไปเห็นของนะคะวันนี้คุณฟังคุณเกียร์พูดนะคะคุณฟังคุณเกียร์พูดคุณเกียร์นั่งอยู่ตรงนี้นานมากแล้วนะคะนานมาหลายปีพอที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกคนได้แล้วและเกียร์ก็ลงพื้นที่เองด้วยนะคะดังนั้นคนที่เจอกันอยู่แล้วคนที่เห็นกันอยู่แล้วติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องมิจฉาชีพมันเยอะจริงมิจฉาชีพเยอะจริงๆแต่ถ้าคุณซื้อจากเพจหลักบริษัทคุณซื้อจากแฟนเพจปุ๋ย Black Cat แล้วคุณขอดูเขาว่าส่งสินค้าแบบไหนมานะคะส่งสินค้าแบบไหนมาได้ของตรงปกถ้าไม่ตรงปกคุณขนส่งไปส่งปุ๊บเปิดกล่องเลยขนส่งไปถึงบ้านปุ๊บเปิดกล่องเช็คเลยว่าตรงปกไหมเป็นปุ๋ย Black Cat เป็นยาเชื้อรา Black Cat 1จริงไหมถ้าจริงรับเอาไว้ถ้าไม่จริงคุณส่งกลับได้เลยไม่ว่าจะใครเป็นคนส่งให้คุณบางคนใช้ชื่อ Black Cat แต่สินค้าไปไม่ใช่ Black Cat อันนั้นคุณตีกลับเลยเพราะคนนี้คุณไม่ควรอุดหนุน มันตั้งใจชั่วกับคุณแล้วคุณก็ต้องไม่ควรอุดหนุนเขาตั้งแต่แรกนะส่งกลับไม่ต้องมีเกรงใจในเมื่อค้าขายแล้วเขาไม่เกรงใจเราก็ไม่ต้องเกรงใจเขาเหมือนกัน
0: ครับ
1: นะคะแล้วก็เวลาเช็คเนี่ยคุณไปดูด้วยว่าแฟนเพจนั้นเป็นแฟนเพจที่คือเดี๋ยวนี้การตลาดมันทำอะไรก็ได้ท่านผู้ฟังเกียร์สามารถเอาเงินไปซื้อให้มีคนกดไลค์เยอะๆก็ได้นะพี่ช้างเนาะบางคนเพิ่งเปิดมาทำไมมีคนติดตามได้เป็นล้านเขาซื้อค่ะ
0: ครับ
1: นั่นคือซื้อผีเลยมันจะมีคนที่รับจ้างอะค่ะเข้าไปกดซึ่งอย่างใน Black Cat นี่เกียร์เปิดมานานมากนะพี่ช้างแล้วพี่เกียร์ไม่เคยซื้อแม้แต่บาทเดียวพี่เกียร์ต้องการให้ทุกคนเข้ามาเองโดยธรรมชาติชื่นชอบเองโดยธรรมชาติเห็นเองแบบธรรมชาติไม่ต้องจ่ายเราก็จะมีคนอยู่ประมาณ 30,000 กว่าคน 30,000 กว่าคนในแฟนเพจแต่เป็นคนที่คนจริงอ่ะพี่จ๋า
0: ครับ
1: เป็นคนจริงๆทำสวนจริงๆนะคะแล้วติดตามเราแล้วคุณก็ไปนั่งดูว่าแต่ละคลิปเขาเข้ามาคอมเมนต์อะไรบริษัทไปคอมเมนต์เองไหมหรือว่าคนนอกเข้ามาคอมเมนต์โดยธรรมชาติ
0: ครับ
1: ทุกคนสามารถเรียนรู้เรื่องนี้ได้ถ้าเราต้องอยู่กับโลกโซเชียลพี่จ๋า
0: ใช่
1: เราต้องอยู่กับออนไลน์ต่อไปตลาดมันต้องมี AI เข้ามาเยอะมากแล้วคุณดูให้ออกว่าเนี่ย AI หลอกคุณหรือเปล่าต้องฉลาดพอในการที่จะเล่นโซเชียลแล้วเราจะไม่พลาดให้กับมิจฉาชีพนะคะท่านผู้ฟัง

0: อันนี้คือฝากมาบอกมาเตือนกันนิดนึงในความเป็น Black Cat คุณถ้าไม่มั่นใจก็เบอร์โทรเกียอันนี้ตัวแม่เลย
1: ครับ
0: ตัวมัมตัวแม่เลยโทรเข้ามาเลย0634596939เนี่ยคือเจอถ้าไม่เจอคุณเกียคุณจะเจอคนที่ชื่อแพรเท่านั้นไม่มีคนอื่น
1: เ
0: พราะเบอร์โทรจะโอนไปที่คุณแพร
1: ครับ
0: นะคะดังนั้นเนี่ยคุณเจอแน่ถ้าคุณบอกอยากคุยกับคุณเกียเท่านั้นคุณบอกคนที่รับสายแล้วเดี๋ยวเขาจะส่งเบอร์คุณมาให้เกียทางหลายแล้วเกียร์จะได้โทรหาคุณโดยตรงนะคะแล้วซื้อสินค้ากับเราไม่ต้องร้อนอกร้อนใจ 3-4 วันทำการก็จะถึงปลายทางถึงมือของทุกท่านนะคะรับแล้วก็จัดการโอนเงินมานะคะอันไหนไม่โอนเกียร์ตามถึงบ้านช่วย
1: ครับ
0: ตามถึงบ้านค่ะ
1: ติดต่อกันมานะครับย้ำเบอร์โทรให้อีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ฟัง0634596939ครับ0634596939พี่เกษมว่าดีเจช้างไม่ถูกหรอกผมนี่ถูกนะ
0: พี่เกษมบอกเบอร์อะไรมา
1: 32
0: พี่เกษม32
1: ป้าพึ่ง46
0: ป้าพึ่งให้หลายเบอร์จังเลย98ด้วย
1: ครับสวัสดีพี่สาวด้วยนะครับ
0: พี่สาว
1: คุณสาวนามสกุล
0: พลองโหพลองโหพลองโห
1: เกเป็นคนชาติ
0: พลองโหนี่แหละ PRONG พลองนี่แหละพลองโหใช่ไหมถูกไหมคะถ้าไม่ถูกช่วยเขียนมาหน่อยเดี๋ยวจะแบบอ่านออกอากาศแล้วผิด
1: ครับ
0: นะคะ
1: ส่วนคุณผู้ฟังที่ฟังทางวิทยุนะครับเบอร์โทรศัพท์นะสถานีของเรานะครับวันนี้นะครับ0754192225ครับ0754192225นะครับอันนี้ก็สามารถโทรมาขอเพลงนะครับได้
0: ขอเพลงได้พูดคุยกับเราได้นะสอบถามเรื่องผลิตภัณฑ์ก็ได้นะคะแล้วท่านผู้ฟังน้องเอกไหมคะฟังอยู่ที่เชียงใหญ
1: ่
0: ไม่ทราบว่านาข้าวเป็นยังไงแล้วบ้างนาข้าวรวบรวมมาได้พื้นที่เท่าไหร่นะคะคุณสาวบอกว่าฟังกันอยู่ที่คลื่น104จ้า 104.5 จ้ะนะคะ 104.5 นะคะอันนี้อยู่นครศรีธรรมราชหรือไม่ก็พัทลุงหรือไม่ก็ตรัง
1: กระบี่หรือไม่ก็สุราษฎร์หรือไม่ก็เกาะสมุยหรือไม่ก็สงขลา
0: ใช่ มันยาวมากคลื่น 104.5 ท่านผู้ฟังคือยาวมากหัวหน้าเขาก็ถามพี่เกียร์ว่าทำไมพี่เกียร์ไม่ซื้อตรังล่ะทำไมพี่เกียร์ไม่ซื้อเวลาพัทลุงไม่ซื้อเวลาตรังไม่ซื้อเวลาสงขลาซ
1: ื
0: ้อทำไมนครศรีที่เดียวก็ปาก็ไปหลายจังหวัดแล้วนะก็ไม่ต้องซื้อเขาคงไม่ไปขยับคลื่นหรอกนะ
1: เป็นรถอะไรเขาเป็นรถ
0: รถคลื่นเหรอไม่ได้ไม่ได้คลื่นมันกระจายไปอยู่แล้ว 104.5 เขาก็ค่อนข้างจะไปไกลอยู่แล้วนะคะ
1: ครับ
0: ก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆนะที่อยากจะให้ชีวิตภาคเกษตรเราดีขึ้นนะด้วยปุ๋ยผลิตด้วยปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1นะคะไม่

0: ต้องรอให้มันเป็นปัญหาลิงเราพูดไปแล้วมันจะสามารถส่งประโยชน์ไปถึงท่านได้จริงๆนะคะ
1: ครับ
0: ก็มีเรื่องของยางพาราอีกแหละค่ะช่วงนี้นะยางพาราคือช่วงนี้หน้าฝนยังไงยังไงนะฮะยังคงต้องใช้ยาเชื้อรา
1: ครับ
0: พี่เกียร์นี่ปลูกนะพี่ขลีบอกว่าคุณเกียร์ถ้าคุณเกียร์ปลูกส้มคุณเกียร์ต้องรองก้นด้วยโพแทสนะแต่พอเราไปหาเนี่ยตั้งแต่เพชรบุรีไปยาวไปจนถึงเพชรชบูรณ
1: ์ไม่มี
0: ไม่มีร้านค้าไหนขายโพแทสพี่เกียร์ให้น้องโอโน่ไล่ยาวจากอุบลลงมาก็ฮะฟอสเฟตบนอันเดียวกันค่ะ ก็ไม่มีนะคะพอมันไม่มีปุ๊บทำยังไงล่ะพี่ขลีบอกว่าคุณเกียร์อย่าลืมแช่รากด้วยเชื้อรา
1: แล้ว
0: นะ
1: ออ
0: กแล้วเหรอ
1: สองตัว08ใครใกล้เคียงตรงไหน
0: ใกล้เคียงถือว่า
1: ว
0: อยใกล้เคียงที่สุดเพราะวอย19
1: ต้องแบบนั้นครับ
0: พี่สุทัศน์อนุกูลบอกว่าสวัสดีครับฟังอยู่ที่จุฬาภรณ์ครับนะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะนี่แหละฟังแล้วเข้ามาคุยกับเรา

0: เราจะได้มีเพื่อนคุยนะคะเมื่อกี้พอหาซื้อไม่ได้ปุ๊บพี่ครีบอกคุณเกียร์ลากแก้ผ้ามาแบบนั้นเนี่ยจำเป็นมากๆเลยคุณเกียร์ต้องใช้แบ็คเก็ตวันเยอะๆเลยนะ
1: เออกลัวเชื้อราก
0: ลัวเชื้อราถัง 1,000 ลิตรคุณเกียร์ใช้ยาเชื้อราแบ็คเก็ตวันไป2ลิตร
1: ครับ
0: ใช้ปุ๋ยแบ็คเก็ตไป1ลิตรค่ะฉีดดินชุ่มๆเลยนะพี่ครีบอกฉีดดินชุ่มๆเลยนะคุณเกียร
1: ์
0: พี่เกียร์มีอาจารย์ดีนะคะพอติดต่อสามีไม่ได้เราก็ติดต่อคุณภรรยาเขาซะ
1: ครับ
0: แต่ติดต่อคุณภรรยาไม่ได้เราก็ติดต่อลูกเขาซะ
1: คือเรารู้จักทั้งครอบครัว
0: เรารู้จักทั้งครอบครัวมีแม่เท่าคนเดียวที่ไม่มีเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ติ
1: ดต่อข้างบ้านเขาหลักข้างบ้านก็มีเบอร์ข้างบ้าน
0: ไม่ได้รู้จักทีเบอร์ข้างบ้านไม่ได้รู้จักที
1: เมื่อวันไหนโทรหาคนในบ้านจะมีใครรับสักคนนึงได้โทรไปข้างบ้านบอกช่วยไปบอกบ้านนี้ให้รับโทรศัพท์หน่อย
0: เออนี่บ้านจะอีทนะบ้านจะอีทนอกจากเบอร์จะอีทแล้วฉันก็ต้องรู้จักเบอร์ลูกสาวจะอีทด้วยนะพอมีอะไรติดต่อแม่ไม่ได้ติดต่อลูกสาวซะ
1: ครับ
0: เออบ้านคุณวาสนาเราก็ติดต่อวาสนาไม่ได้เราก็ไปติดต่อลูกสาวเขาเออเราจะมีเบอร์สำรองดังนั้นคุณไม่ต้องกลัว
1: ครับ
0: นะคะเราจะติดต่อเหมือนบ้านรองนรินเนี่ยคุณคะฉันมีหมดเลยมีเบอร์รองนรินมีเบอร์ลูกสาวคนโตมีลูกเขยมีหลานแล้วก็มีลูกสาวคนเล็ก
1: ครับ
0: 5เบอร์พอโทรไปปุ๊บน้องท็อปขาพี่ติดต่อพ่อไม่ได้ช่วยติดต่อเน็ตให้หน่
1: อ
0: ยพอติดต่อเน็ตทำไอ้นี่อยู่คือมันเป็นการประสานกันเลยค่ะเพื่อเราอยากรู้ว่าตอนนี้เนี่ยประโยชน์ที่ได้จากเราอ่ะคุณได้อะไรไปบ้าง
1: ครับ
0: คือเกียร์ไม่ได้ไปรบกวนเพื่อขอยืมตังค์นะไม่ได้ขอยืมตังค์แต่เราจะไปสร้างมูลค่าในบ้านคุณให้มากขึ้นกว่าเดิมพี่ครีก็บอกล่าสุดว่าคุณเกียร์ตัดเก็บผลไปตอนนี้ดอกมาแล้วครับ
1: ของพี่ครี
0: ได้ดอกอีกแล้วได้ดอกอีกแล้วเกียร์ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแต่พี่ครีบอกว่าตัวช่วยของแปลงเขาคือ Black Cat นะ
1: ครับ
0: แล้วได้ดีขึ้นนี่คือ Black Cat นะคือตัดไปแล้วนะที่เขาเรียกว่าอะไรนะเบอร์ไซส์ของลูกอ่ะจาก6ไซส์ก็ตัดลงไปเหลือแค่3ไซส์
1: นี่คือส้มโอนะ
0: ส้มโอ
1: ครับ
0: นะคะเพราะนั้นใครปลูกมะนงมะนาวอยู่คุณทำเถอะพี่กรีบอกผมไม่เก่งส้มแต่ใบเล็กนะคุณเกียร
1: ์
0: ผมก็ไม่รู้แล้วพี่เกียร์ก็โทรถามว่าเพราะต้องการจะวางระบบน้ำค่ะท่านผู้ฟังเกียร์ก็ไม่รู้ว่าส้มเนี่ยมันต้องให้น้ำสักกี่ลิตรต่อต้นต่อรอบถ้าเมื่ออายุที่มันมากขึ้นแล้วให้ผลผลิตแล้วอะเราก็จำเป็นต้องหาผู้รู้ที่มีประสบการณ์มายาวนาน20กว่าปีเนาะพี่ช้างพี่ครีบอกว่าพี่ผมเนี่ยก็ไม่ได้เก่งส้มใบเล็กแต่คิดว่าน่าจะเป็นประมาณนี้พี่เกียร์ก็จะได้ประเมินการถูกว่าการที่จะดึงน้ำเพราะเราจะใช้ระบบแบบการลักน้ำลงมา
1: ครับ
0: เราก็ต้องเอาน้ำขึ้นไปอยู่บนที่สูงก่อนแล้วค่อยปล่อยลงมาก็ต้องแพลนในการวางฐานเออก็ถือว่ามันเป็นการแลกเปลี่ยนกันท่านผู้ฟังดังนั้นเราอย่าฮุกหรือเก็บเอาไว้คนเดียวเราต้องพูดบ้างต้องพูดกับคนนั้นคนนี้เพื่อเป็นการได้รู้ว่าอ๋อวันนี้เราบอกของเราไปเท่านี้เพื่อนก็จะบอกของเพื่อนเท่านั้นแต่เราก็ต้องมาวิเคราะห์ว่าเขาบอกโกหกหรือเปล่าเพราะคนบางคนโกหกยันตายโกหกจริงๆหลอกลวงเพื่อนจริงๆนำพาเพื่อนลงคลองได้ดีจริงๆบางคนเป็นอย่างนั้นจริงๆนะ
1: ครับ
0: เออเราก็วิเคราะห์เอาเองว่าฟังคนนี้แล้วต้องหารไปเท่าไหร่ต้องใส่ตะแกรงร่อนออกเท่าไหร่เราก็ฟังแล้วเราก็วิเคราะห์เอาอย่างพี่เกียร์ฟังพี่ขลีพี่เกียร์เชื่อว่าพี่ขลี 100% กับเราพี่เกียร์ก็ฟังพี่ขลีแบบ 100% ถ้าพี่ขลีพาพี่เกียร์ตกเขาพี่เกียร์ก็ตกเขาเพราะพี่ขลีแล้วละคันนี้ฟังรายการอยู่ นะคะ
1: 15 นาฬิกากับ 46 นาทีครับพักสักเพลงแล้วกันนะครับไม่พี่รมพรครับ

0: ผลการออกรางวัลครับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับงวดประจำวันที่16พฤษภาคม2569รางวัลเลขท้าย2ตัวครับเลขที่ออก0808นะครับแล้วก็รางวัลเลขท้าย3ตัวนะครับ2ครั้งนะครับเลขที่ออกครับ602 602แล้วก็716 716ครับรางวัลเลขหน้า3ตัวครับเลขที่ออก2ครั้งนะครับ298 298แล้วก็091 091ครับส่วนรางวัลที่1นะครับเลขที่ออกครับ107 387ครับ107 387นะครับพรุ่งนี้มาจัดรายการเหมือนเดิม
1: พี่ช้างก่อนเข้ารายการค่ะก่อนเพลงจบเมื่อกี้พี่ช้างบอกว่าไม่ทุกตายใหญ่เลยจ้ะ คือไม่ถูกสักตัวเดียวไม่ถูกเลยแต่ว่ายินดีกับพี่คุณแม่จินตนาทรัพย์สินด้วยได้08มา1ใบค่ะงั้นเข้าเมืองมาเลี้ยงพวกเราเลยนะแม่
0: ได้2,000เข้าเมืองใส่ข้ามันรถอีก500 หมด

0: พอดี
1: อยู่บ้าน
0: โดนหักด้วยมาขึ้นในเมือง
1: งั้นก็อยู่บ้านพักผ่อนนะเก็บประตูปิดประตูให้เงียบเลยนะ
0: ครับ
1: นะเหมือนซื้อทุเรียนมาตอนช่วงทุเรียนแพงอะค่ะเวลาปอกทุเรียนก็อย่าให้ใครได้เห็น
0: แต่มันได้กลิ่นไง
1: มันได้กลิ่นลืมไงลืมมาได้กลิ่นไงฮะยังไม่ได้กินทุเรียนเป็นกอบเป็นกำเลยนะปีนี้เนี่ยยังไม่ได้รู้สึกว่าต้องกินเหมือนปีที่แล้วเรากินทุเรียนเยอะมากเพราะว่าเราก็เดินทางเยอะแล้วก็ต้องคือแกะเนื้อไม่ได้กินเป็นลูกหรอกนะก็คือแกะเนื้อดูว่าเอ้ยใช้ไปแล้วได้เนื้อแบบไหนเนื้อบางไหมเนื้อหนาไหมเปลือกยังไงอย่างเงี้ยเราต้องเช็คเนาะแล้วรสชาติเป็นยังไงแต่ก็กินมาทุกแหวงที่ใช้แบ็คแคทนี่คือรสชาติอร่อยมากอร่อยมากพี่ช้างต้องกินส่วนของครูจีด้วยเนาะโอ้ส่วนครูจีนี่ใครที่ซื้อออนไลน์นะ เข้าไปดูแฟนเพจครูจีซื้อได้เลยนะ
0: สั่ง
1: เขาจะขายเท่าไหร่คือคุณซื้อได้เลยคือเนื้ออร่อยมากจริงอร่อยจริงอันนี้คือแปลงที่เขาใช้ออนไลน์เนาะทำแล้วก็สั่งออนไลน์คือเขามีไม่มากตันนะฮะมีไม่ได้มากจำนวนตันไม่ได้มากแล้วเขาก็มีแฟนของเขาอยู่แล้ว
0: ครับมีลูกค้าประจำอยู่แล้ว
1: เขาก็สามารถขายเองได้เขาขายแพงนะแต่คุณภาพมันคุ้มจริงๆซื้อได้เลย
0: คนกินทุเรียนนี่เขาบอกว่าแพงยังไงก็ไม่เป็นไร
1: ขอให้
0: อร่อย
1: บางคนเอามาพอผ่าปุ๊บรสชาติจืดสนิทเลย
0: เสียดายตังค์ถึงซื้อมาลูกละร้อยก็เสียดาย
1: ใช่นะคะก็ลองคิดดูนะคะว่าอยากจะคนที่ชอบกินทุเรียนจริงๆทุเรียนภูเขาไฟเนื้อมันแห้งนะคะเม็ดมันเล็กรสชาติหวานกลมกล่อมนะคะคือคนที่เขาเน้นเคมีมากๆเนี่ยความหวานมันจะปี๊ดขึ้นไปเลยนะแต่คนอย่างเงี้ยจะอิดไปชิมของตัวเองก็อร่อย
0: ครับ
1: ไปกินสวนลองนรินก็อร่อยกลมกล่อมนะวันนั้นเราไปกินมูซันคิงบ้านพี่บันเทิงก็อร่อยค่ะนะคะแล้วก็เป็นความโชคดีมากเพราะปกติเวลาเราไปสวนเนี่ยเราจะไม่เห็นมันสุกคาต้นนะพี่ช้างนะเราก็จะไม่ได้กินอย่างลองนรินก็ส่งทุเรียนมาให้ด้วยนะคะก็เนื้ออร่อยนะคะดังนั้นเนี่ยเราอยากให้ทุกคนอย่างปีที่แล้วบ้านพี่บุญมีก็ส่งทุเรียนมาให้กินบ้านน้องโอบ้านน้องแตงบ้านน้องแตงส่วนที่ชัยยาก็อร่อยมาก
0: ครับ
1: บ้านน้องแตงน้องน้ำพ่ออารมณ์แม่พรก็อร่อยมากค่ะท่านผู้ฟังมีหลายๆคนได้กินผลไม้จากสวนของ Black Cat เวลาพี่เกียร์แบบขอมาส่งต่อแฟนๆนะเนาะทุกคนก็บอกโอ๊ยเนี่ยผลไม้จากที่น้องเกียร์ส่งมาให้เนี่ยมันอร่อยมากเลยนะพอหลังจากนั้นปีถัดไปเขาจะบอกโอ๊ยสวนนั้นขายไม่น้องพี่อยากขอซื้อสวนนี้ขายไม่น้องพี่อยากขอซื้อคือแรกๆเราก็เหมือนแบบส่งให้ทานในบรรดาเพื่อนๆอะไรเงี้ยมิตรรักมิตรสนิทกันอย่างเงี้ยเราก็ส่งให้พออย่างเจอส้มบ้านพี่ขลีเนี่ยเขาไม่กล้ากินส้มที่อื่นนะจ๊ะเพราะเขาตอนแรกเขาบอกซื้อส้มที่นครอร่อยจังน้องเกียร์ส่งมาจากนครอร่อยจังเขาก็มาซื้อ
0: ตรงไหนก็ได้ที่จากนคร
1: พอซื้อไปปุ๊บทำไมไม่เหมือนที่น้องเกียร์ส่งมาให้กินเลยอ่ะ
0: ครับ
1: บอกไม่เหมือนกันค่ะสวนคุณไกรสอนกับสวนคนอื่นไม่เหมือนกันแล้วเรากำลังพัฒนาสวนสุพนุชค่ะพี่ช้าง
0: ครับที่ปากพนัง
1: ที่ปากพนังว่าปีนี้สวนสุพนุชเนี่ยรสชาติจะเป็นยังไงหลังจากที่ใช้เรามาแบบเต็มที่ 100% เต็มได้รสชาติแบบไหนเหมือนกันไหมกับสวนของคุณไกรสอน
0: ครับ
1: นะคะเราไม่ต้องจับทุกคนทุกแปลงแต่เราจับคนที่พร้อมจะมากับเราพร้อมที่จะลดภาระตัวเองพร้อมที่จะทำงานให้ง่ายขึ้นคุณก็ตัดสินใจใช้ปุ๋ยแบล็คแคทกับยาชราแบล็คแคทวันงานคุณง่ายแน่พี่ขลีก็บ่นว่ามันเหนื่อยทำงานเหนื่อยเพราะผลผลิตมันมีทั้งปีมันเลยเหนื่อยนะคะตั้งแต่เจอคุณเกียร์มาเนี่ยผมเหนื่อยมากขึ้นเจ๊อีทบอกตั้งแต่เจอแบล็คแคทมาคือเจ๊รวยขึ้นลองนรินไม่กล้าพูดคำนี้ค่ะกลัวมากแต่บอกว่าดีค่ะ 90% คือ AB อันนี้คือเลิศที่สุดแล้วว่าผลผลิต 90% เป็น AB ยังไม่ได้ตามน้องตะวันเลยว่าเป็นยังไงบ้างแต่น้องตะวันตอนนี้เปิดอกเปิดใจมาเต็มที่ทั้งที่คุณพ่อเขาเนี่ยอยู่ที่นาใหญ่อามเนาะใช่ไหมเขาชะเมาอยู่ที่เขาชะเมาตะวันธันวาเอ้ยสลับชื่อเขาทุกทีเขาชื่อน้องธันวา
0: ธันวาครับ
1: น้องธันวาแล้วเป็นหนุ่มเด็กหนุ่มไฟแรงนะคะแล้วก็องค์ความรู้ตัวเองก็เยอะประกอบกับคุณพ่อนี่คือโบราณหนักมากในการ
0: หมดเวลาครับ
1: จริงไหม
0: เราจะมาเล่าเรื่องของธันวาพรุ่งนี
1: ้ ได้เดี๋ยวไปถาม ความสรุปมาก่อนว่าธันวาเก็บไปแล้วได้เท่าไหร่ AB เท่าไหร่และเขา ต้นโสมไหมมาฝากในวันพรุ่งนี้นะคะ

0: ครับติดตามกันนะครับพรุ่งนี้บ่าย2โมงครับจนถึง4โมงเย็นนะครับ2ชั่วโมงเหมือนเดิมกับช่วงเวลาของรายการช้างตรงมันกับปุ๋ย Black Cat และยาราม Black Cat 1ติดต่อเรานะครับที่063-459-6939 063-459-6939วันนี้ดีเจช้าง
1: และก็เกียร์เกษณีค่ะ
0: ลาไปก่อนนะขอบพระคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดี

M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 16:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ที่นี่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวรวรรณกองทัพเรือบูรณาการการข่าวสกัดยาบ้า 1,600,000 เม็ดรวบผู้ต้องหา2รายที่จังหวัดบึงกาฬพลเรือตรีปารารัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคายโดยสถานีเรือรัตนวาปีบูรณาการร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงหน่วยข่าวกรองตำรวจตระเวนชายแดนและกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีสกัดกั้นและจับกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬจับกลุ่มผู้ต้องหาได้2รายพร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้า4กระสอบรวมประมาณ 1,600,000 เม็ดบริเวณข้างบึงหนองมุมวัดราชอินแปลงบ้านท่าสวรรค์ตำบลปากคาดอำเภอปากคาดจังหวัดบึงกาฬจึงนำผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมดกลับไปยังสถานีเรือรัตนวาปีเพื่อตรวจนับของกลางโดยละเอียดและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปกระทรวงสาธารณสุขชวนคนไทยใช้ชีวิตแบบแอคทีฟขยับทุกวันทุกวัยดีต่อสุขภาพลดเสี่ยงโรคNCD นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดงานมหกรรมก้าวท้าใจส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อคนไทยสุขภาพดีอนามัย Family Run 2026รณรงค์ให้ประชาชนทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวันพร้อมกล่าวว่าปัจจุบันคนไทยจำนวนมากยังมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอและมีพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นโรคหัวใจเบาหวานและความดันโลหิตสูงกระทรวงสาธารณสุขจึงเดินหน้าส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบแอคทีฟซึ่งไม่ใช่เพียงการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาแต่คือการขยับร่างกายในชีวิตประจำวันของทุกคนเช่นเดินใช้บันไดเล่นกับลูกใช้ขนส่งสาธารณะหรือขยับระหว่างทำงานด้านแพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่ากิจกรรมอนามัย Family Run 2026สะท้อนพลังความร่วมมือของสังคมไทยในการสร้างสุขภาพผ่านการขยับร่างกายโดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมพระเกียรติภายใต้แนวคิด74วัน74พรรษา74ล้านกิโลแคลอรี่เฉลิมพระเกียรติเพื่อเชิญชวนคนไทยร่วมสะสมพลังสุขภาพและแสดงความจงรักภักดีผ่านการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว

0: พรรคเพื่อไทยเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญยอมรับ74เสียงไม่ถึง1ใน5มีปัญหาเสนอร่างนายชูศักดิ์สิรินินท์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงแนวทางของพรรคเพื่อไทยเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าพรรคเพื่อไทยเตรียมพูดคุยในคณะทำงานของพรรคเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มีนายพงษ์เทพเทพกาญจนาอดีตรองนายกรัฐมนตรีนายจตุรนต์ฉายแสงส.ส.บัญชีรายชื่อร่วมอยู่ด้วยในสัปดาห์หน้าเพื่อกำหนดแนวทางของพรรคว่าเรื่องดังกล่าวจะดำเนินการอย่างไรต่อใน2ประเด็นใหญ่คือตัวร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญจะใช้ร่างแบบเดิมของพรรคที่ให้แต่ละจังหวัดสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสรมาแล้วให้รัฐสภาเลือกอีกรอบหรือไม่ซึ่งวิธีการนี้ไม่ได้เลือกโดยตรงไม่ฝ่าฝืนคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและยึดหลักประชาธิปไตยให้ประชาชนมีส่วนร่วมเลือกบุคคลมาเป็นสสรหรือจะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่อีกประเด็นคือพรรคมีสส74เสียงต้องขอความร่วมมือจากพรรคการเมืองอื่นให้ร่วมลงชื่อในการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ถึง1ใน5ซึ่งเชิงหลักการเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนรวมต้องร่วมมือร่วมใจแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ควรคิดว่าเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาลดังนั้นใครคิดว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยหลักการไปได้เป็นผลดีกับการปฏิรูปการเมืองจะขอความร่วมมือในการลงชื่อแต่ทั้งหมดต้องหารือกันก่อนถึงจะมีผลสรุปออกมาว่าพรรคจะดำเนินการอย่างไรแต่เท่าที่ตรวจสอบจากคณะผู้บริหารก็ใจว่าจะให้เดินหน้าต่อ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
6: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
5: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลายสิบบาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนMCOT Radio Network เสนอรายการจาก LTM FM 95ลูกทุ่งมหานคร

0: 3เพลงต้นชั่วโมงค่ะน้องคริสเปิดมา3เพลงนี้นี่รู้เลยว่าอาการเป็นยังไงตอนนี้อาการถูกหวยหรือว่าผิดหวัง
1: ใครมาบอกกันซิว่าวันนี้เป็นคุณนายหรือว่
0: าย
1: ังเหมือนเดิม
0: แต่ว่าฟังจากเพลงนี้น้องคริสว่าเป็นยังไง
1: สร้างมันเถาะเจเน็ตเขียว
0: อะไรอีก
1: อะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดคาทริยาแล้วก็จ้างมันเตอะน่าจะไม่ถูกแล้วนะ
0: ทุกน่าจะมาผิดหวังแล้วนะทรงนี้นะคะ3เพลงต้นชั่วโมง
1: นี่คือความในใจของพี่พิม
0: ความในใจของพี่พิมดาเองช่างมันเถอะอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดไปเถอะนะคะก็เลยมาเป็น3เพลงนี้นะสนุกสนานกันไปคือเราผิดหวังแต่ว่าเรายังสนุกอยู
1: ่ครับผม
0: ใช่ค่ะ
1: วันปลายเดือนยังมีต้นเดือนยังมี
0: ได้ต้นเดือนอีกรอบนึงนะคะ
1: ครับผมอ่ะมาจ่อคิวฮิตกันเลยจ่อคิวฮิตของ18ถึง22พฤษภาคม2569ครับก็เป็น5เพลงของสัปดาห์นี
0: ้
1: ฟังวนกันไปจันทร์ถึงศุกร์แต่ว่าเดี๋ยว

0: มาฟังตรงนี้ก่อนเลย
1: ค่ะ
0: มาเพลงแรก
1: เพลงแรกเลยค่ะ
0: เป็นผลงานเพลงจากนุ้ยสุวีนาชื่อเพลงว่าสิ้นสุดการยินดี
1: ไปฟังพร้อมๆกันค่ะ

สิ้นสุดการยินดีของนุ้ยสุวีนาสังกัด Sonic Fly Music ครับคำร้องทำนองโดย Max Folk Song เรียบเรียงโดย Max Folk Song

0: เช่นเดียวกันครับ
1: ค่ะเหมารวมไปเลยนะคะคำร้องทำนองเรียบเรียงนะคะอ่ะใครที่ชอบเพลงนี้นะคะเดี๋ยวได้ฟังกันแน่นอนเลยนะสัปดาห์หน้าทั้งสัปดาห์ค่ะมาต่อกันที่เพลงที่2กันดีกว่านะคะเพลงนี้เนี่ยนะคะจากศิลปินชื่อแปลกมากเลยชื่อศิลปินนวกะนะคะแล้วก็ชื่อเพลงว่าคืนคำเอ๊ะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราลองไปฟังพร้อมๆกันค่ะ

0: เพลงที่2ของวันนี้นะคะคือเพลงคืนคำนะคะจากศิลปินนวกะค่ะคำร้องทำนองเพลงนี้เนี่ยนะคะได้พี่บรรณวัฒน์บริสุทธิ์เขียนให้แล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่สุภการพรหมเกิดนะคะอ่ะใครที่ชื่นชอบเพลงแนวนี้นะก็สามารถขอกันเข้ามาได้แล้วนะคะแล
1: ้
0: วก
1: ็มีเครื่องเป่าที่มันปีเลยไม่ใช่ปีเขาเรียกว่าอะไรคุยอ่ะ
0: ใช่ไหมมันเป็นเสียงยังไงเมื่อกี้นี้มันเป็นเสียงดนตรีชนิดหนึ่งที่เป็นเครื่องเป่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เพราะดีนะคะยังไงก็ขอกันเข้ามาได้เลยนะคะไปต่อกันเพลงที่3ค่ะ
1: เพลงที่3ครับจากช่างสิทธิ์แสงเพ็งชื่อเพลงว่าจากกันวันยันค่ำ
0: ไปฟังดูค่ะ

0: จากกันวันยังค่ำนะครับช่างศิษย์แสงเพลงสังกัดอิสระคำร้องทำนองครูติงลี่และก็ช่างศิษย์แสงเพลงแล้วเรียบเรียงโดยโคกอีด้วยครับก็เหมือนเป็นก็ผลงานเพลงเพราะๆเหมือนเป็นสัจธรรมมีแบบอะไรสอนเป็นบทเรียนทิ้งท้ายลงไป
1: จากเป็นหรือจากตายนะคะก็สุดท้ายก็ต้องจากกันวันยังค่ำนั่นแหละอะไรประมาณนี้นะคะ
0: ครับ
1: โอ้นะอ่ะไปกันต่อนี่เราฟังกันมา3เพลงมีแต่เพลงช้าๆทั้งนั้นเลยนะเนี่ยว
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้นะคะมาดูเพลงที่4กันค่ะเพลงที่4นะคะชื่อเพลงว่าพบกันผูกพันจากลาไม่รู้ว่าจะเป็นเพลงเร็วหรือเพลงช้าเนาะนะคะเพลงนี้จากน้องกวางดวงฤทัยค่ะฟีเจอริ่งกับพี่เท่จำปาสักเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันค่ะ

0: านะคะเพลงนี้เนี่ยชื่อเพลงว่าพบกันผูกพันจากลานะคะจากน้องกวางดวงฤทัยฟิชเชอริงกับพี่เทศจำปาศักดิ์นะคะคำร้องทำนองนะคะได้พี่หวายในวดายมาเขียนให้แล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่โตโมสตูดิโอนั่นเองนะคะอ่ะผ่านไปแล้ว4เพลงด้วยกันค่ะน้องคริสนะคะยังเหลืออีก1เพลงสุดท้ายนะคะสำหรับจอคิวฮิตในวันนี้ค่ะ
1: ครับผมผลงานเพลงนี้เป็นเพลงจากโตเนอร์ครับมีชื่อว่าไม่มีอะไรเดี๋ยวไปฟังกันเลย
0: ไม่มีอะไรนะ ลองดูค่ะ

0: ไม่มีอะไรตนเ
1: นอแล้วไม่มีอะไรเลยจริงๆ
0: ไม่มีรถไม่มี
1: เดินตากฝนไม่มีแหวนไม่มีท้องไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรหรอกคนเราเนาะ
0: แต่คนเรามีใจ
1: ไงมีใจสู้เดี๋ยวสักวันจะต้องมีให้เธอแน่นอนนะคะเพลงนี
0: ้ไม่มีอะไรนะฮะตนเนอสังกัดเสียงเพลงของโจนคำร้องทำนองปอนนิพนธ์เรียบเรียงเสียงประสานโดยตะวันเพชรชรัตน์นะครับผมนี่ก็5ผลงานเพลงครับมีสิ้นสุดการยินดีของนุ้ยสุวีนาคืนค่ำของนวกะจากกันวันยันค่ำของช่างศิษย์แสงเพ็ง
1: ค่ะพบกันผูกพันจากลาจากวางดวงฤทัยพิจารณ์เทศจำปาสักและไม่มีอะไรจากโตเหนือนะคะ
0: เดี๋ยวไปโฆษณากันสั้นๆนะครับ
1: ค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและพิมดามหานคร
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
7: เขาคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
8: เขามีแต่อินเตอร์เปล่าน
7: ั่นแหละนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮฟหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
9: ร้อนร้อนร้อน
10: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่ม

0: ั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยคริสสมคริสและพิมดามหานคร

จบแล้วนะครับผมเมื่อกี้ก็มหาลัยวัวชนนะครับวงพัทลุงก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่กับเรามาทั้ง4ชั่วโมงนะครับก็ตั้งแต่ช่วงของมหานครช้าจนเจาะคิวฮิตก็ได้จบไปเรียบร้อยเดี๋ยวเจอกับผมในวัน

0: เสาร์หน้าครับผม
1: ค่ะนะคะแล้วก็เจอกับพิมดาได้นะคะทุกวันพฤหัสศุกร์10โมงจนถึงบ่ายโมงแล้วก็เจอกันวันเสาร์แบบนี้แหละในบางเสาร์นะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะมีความสุขมากๆนะคะในวันหยุดแบบนี้นะคุณผู้ฟัง
0: ด
1: ู
0: แลตัวเองครับผม
1: ค่ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราส่งต่อให้กับอาจารย์ประยงนะคะมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อนะคะเราสองคนลาไปก่อนค่ะลาไปด้วยเพลงนี้เลยนะน้องคริสนะพร้าวจากมาริฮวาน่าค่ะสวัสดีค่ะ

M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 17:00 น. Mcot Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรถไฟชนรถเมล์ใกล้สถานีแอร์พอร์ตเรลลิงมักกะสันเสียชีวิต8คนความคืบหน้าเหตุรถไฟชนรถเมล์รถยนต์และรถจักรยานยนต์ใกล้สถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรลลิงมักกะสันถนนอโศกดินแดงเขตราชเทวีอุบัติเหตุดังกล่าวทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้รถโดยสารและรถยนต์เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไทเข้าดับเพลิงรายงานเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมากนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าเบื้องต้นได้รับรายงานว่าก่อนเกิดเหตุรถเมล์จอดติดไฟแดงค่ะอยู่บนรางรถไฟทำให้เครื่องกั้นทางรถไฟไม่สามารถเลื่อนลงมาปิดได้ประกอบกับรถไฟคันที่ประสบอุบัติเหตุบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์มามีน้ำหนักค่อนข้างมากเบรกไม่ทันทำให้เกิดอุบัติเหตุส่วนรถเมล์คันที่ประสบอุบัติเหตุได้รับรายงานว่าเป็นรถของรถขสมกโดยมีผู้เสียชีวิต8คนได้รับบาดเจ็บ10คนขณะที่ไรเดอร์ที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่าก่อนเกิดเหตุเป็นช่วงที่รถติดไฟแดงและรอสัญญาณไฟอยู่โดยมีรถเมล์และรถจักรยานยนต์ติดไฟแดงอยู่ด้วยจากนั้นเห็นรถไฟแล่นมาและเปิดวูดจากนั้นพุ่งชนรถเมล์ส่งผลให้รถเมล์เสียหายอย่างหนักเกิดไฟไหม้ตนเองได้วิ่งขึ้นไปช่วยพนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสารออกมาได้ขณะนี้ส่งโรงพยาบาลแล้ว
1: เบื้องต้นเสียชีวิต8คนบาดเจ็บประมาณ10กว่ารายฮะตอนนี้ส่งไปทางสถานพยาบาลสาเหตุเดี๋ยวกำลังสอบหาสาเหตุอยู่ครับ
0: อนุทินมองเป็นนิมิตหมายที่ดีกัมพูชาส่งตัวรุงโยชน์กลับไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีกัมพูชาส่งตัวนายโยชน์สายน้อยกลับประเทศจะถือเป็นความร่วมมือและสัญญาณในเชิงบวกหรือไม่นั้นนายอนุทินกล่าวว่าถือว่าแยกแยะได้เรื่องนี้เป็นข้อพิสูจน์ว่าไม่ได้มีปัญหาระหว่างประชาชนจึงอยากจะขอให้ทุกคนเข้าใจเป็นปัญหาของรัฐบาลและระบบการบริหารก็เป็นเรื่องของรัฐบาลในการแก้ปัญหาถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่กัมพูชาไม่นำเรื่องคนมาต่อรองหรือนำมาเป็นข้อแลกเปลี่ยนใดๆถือว่าแยกแยะได้ดีแต่ไม่ได้หมายความว่าหากทำเช่นนี้ประเทศไทยจะต้องยอมเป็นคนละเรื่องกันทุกอย่างขึ้นอยู่กับการเจรจาส่วนยังมีเรื่องใดอีกบ้างที่รัฐบาลอยากให้ทั้งสองประเทศพัฒนาความเชื่อมั่นนายอนุทินกล่าวว่าการที่ตนได้พบกับนายฮุนเมเนตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่ประเทศฟิลิปปินส์ที่ผ่านมาก็ได้แจ้งโดยวาจาและถือว่าเป็นการทางการว่าไทยยกเลิก MOU 44และขอให้เดินตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือ UNCLOS ซึ่งกัมพูชาตอบว่าผิดหวังส่วนเรื่องของความเชื่อมั่นขณะนี้กัมพูชาอยู่ในระดับใดนายอนุทินกล่าวว่าจนกว่าทุกอย่างจะสงบเรียบร้อยจะต้องมีความระมัดระวังโดยเฉพาะการสร้างแนวทางความมั่นคงและความปลอดภัยตามแนวชายแดนแก่พี่น้องประชาชนคนไทยนอกจากนี้นายอนุทินยังได้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการถ่ายทอดสดการแข่ง

0: ันฟุตบอล2026หลังคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นแม่งานในการประสานการถ่ายทอดสดว่ารัฐบาลไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงซึ่งขึ้นอยู่ที่วิธีการต่อรองของผู้ที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังพร้อมด้วยนางสาวธนนนท์ชาวิรุฬกุลภริยานายพัฒนาพร้อมพารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเดินทางลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์โดยเฮลิคอปเตอร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์โบราณสถานเขาคลังนอกและเป็นประธานเปิดงานประเพณีหักบั้งไฟผู้เตยประจำปี2569ที่อำเภอวิเชียรบุรีเพื่อติดตามการพัฒนาแหล่งโบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์พร้อมร่วมประเพณีสำคัญของท้องถิ่นที่สะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมและความร่วมมือของประชาชนในชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.อ
10: ยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษแจ็คช็อปแมเนียซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
11: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
12: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน Mcot Radio Network เสนอรายการจาก LTM FM 90

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับจะฮิตอย่างไรจะพิเศษอย่างไรจะซาบซึ้งแค่ไหนจะเพราะแค่ไหนรับรองว่าท่านผู้ฟังได้รับความสำเริงสำราญอย่างแน่นอนนะครับรับรองว่าเพราะแน่นอนนะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่16พฤษภาคมพ.ศ.2569นะครับขอให้ท่านมีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้นะครับจะเป็นทั้งหญิงและชายนะครับที่จะเกิดมาแล้วและกำลังจะเกิดในไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าหรือกำลังเกิดก็แล้วแต่นะครับขอให้ทุกท่านทั้งหญิงและชายจงได้รับความสำเร็จทุกประการที่ท่านต้องการไม่ว่าจะการงานไม่ว่าจะเงินทองไม่ว่าจะเพชรพลอยต่างๆนานาที่ท่านต้องการขอให้ทุกท่านสมความปรารถนาทุกท่านนะครับเพลงแรกที่จบลงไปนั้นชื่อว่าลูกทุ่งเพื่อแผ่นดินนะครับชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติ2542เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ2552เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องหมู่โดยสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนำโดยนายกนกบรพันธ์ชัยภูมินะครับเพลงที่2สดุดีจอมราชันนะครับอวยชัยวิทิตลัดดาจินตนาใกล้ประยงนัทมนบุญมากร่วมกันแต่งเนื้อร้องนะครับทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานโดยอวยชัยวิทิตลัดดานะครับขับร้องหมู่โดยสหพันธ์คนดนตรีนำโดยคุณกรุณาพรเดลลี่นะครับทั้งสองเพลงนี้ก็เป็นเพลงประจำที่เราเปิดเป็นไตเติ้ลและเพลงสดุดีเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านรัชกาลที่10เราก็จะเปิดสลับทุกเสาร์มีเพลงสลับทุกเสาร์ไปนะครับท่านผู้ฟังนะครับเอาละครับเข้ารับการฟังเพลงเพราะๆต่อไปเลยนะครับเราจะเริ่มในแบบไทยสากลสุดยอดเพลงไทยในแผ่นดินรัชกาลที่9ทาราระธมนะครับประเทืองบุญญประพันธ์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับธนนครถนอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติ2554เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานนะครับขับร้องโดยหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาติ2551นะครับเพลงที่2มัตสยาหลงเหยื่อนะครับไพบูลย์บุตรขันเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับบรรเลงและเรียบเรียงเสียงประสานโดยวงดนตรีศิวารมณ์นะครับขับร้องโดยลัดดาศรีวรนันท์นะครับขอเชิญท่านรับฟังทั้งสองเพลงในแบบไทยสากลขอเชิญครับ

ต่อไปก็จะให้ท่านฟังในแบบไทยลูกทุ่งเริ่มด้วยเพลงไหนว่าไม่ลืมนะครับเนื้อร้องโดยสุรพลสมบัติเจริญนะครับทำนองโดยสำเนียงม่วงทองนะครับชาญชัยบวงสอนศิลปินแห่งชาติ2550เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยพงศ์ศรีวรนุชศิลปินแห่งชาติ2535นะครับเพลงที่2น้ำตาลก้นแก้วนะครับสุรพลสมบัติเจริญเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติ2538เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยก้านแก้วสุพรรณขอเชิญท่านรับฟังทั้งสองเพลงในแบบลูกทุ่งครับ

ต่อไปก็จะให้ท่านฟังในแบบไทยสากล นะครับเริ่มด้วยเพลงน้ำตาลใกล้มดนะครับสุรัตน์ภุกเวศเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องนะครับทำนองโดยเวชสุนทรจามรเรียบเรียงเสียงประสานโดยคีติคีตากรนะครับขับร้องโดยวินัยจุลบุษปะนะครับเพลงที่สองกล้วยไม้นะครับแต่งคำร้องทำนองโดยพรานบูรณ์นะครับปรีชาเมตไตรเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยอารีนักดนตรีศิลปินแห่งชาติ2562นะครับทั้งสองเพลงนี้จะเพราะอย่างไรขอเชิญท่านผู้ฟังรับความไพเราะได้เลยนะครับขอเชิญครับ

ต่อไปจะให้ท่านฟังในแบบลูกทุ่งจะเริ่มด้วยเพลงเสียวไส้นะครับสุรพลสมบัติเจริญเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับจิตรกรบัวเนียมเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานสุรพลสมบัติเจริญก็จะเป็นผู้ขับร้องนะครับฟังเพลงนี้เมื่อไหร่ก็ทันสมัยทุกครั้งท่านผู้ฟังนะครับเพลงแต่งมาตั้งหลายปีมาแล้วแต่ฟังสมัยนี้ก็ทันสมัยอยู่ดีนะครับเพลงที่สองชายสามโบสถ์นะครับไพบูลย์บุตรขันเป็นผู้ประพันธ์ขับร้องทำนองนะครับทองคำปราโมชเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยคำรณสัมบุญนานนท์อ้าวขอเชิญท่านรับฟังในแบบลูกทุ่งขอเชิญครับ

0: พิเศษ
1: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
4: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
7: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวได้คนดี

องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
3: ต่อไปก็จะให้ท่านฟังในแบบไทยสากลหรือว่าลูกกรุงนะครับชื่อเพลงว่าแฟนซีชีวิตนะครับพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติ2534เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับทองคำปราโมทเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยเอมออนวิเศษสุดนะครับเพลงที่สองรักจากดวงใจนะครับผาสุกวัฒนารมณ์เป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องนะครับทำนองโดยชนิดผลประเสริฐนะครับมงคลอมาตยกุลเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานนะครับขับร้องโดยอุดมผอเมฆเจริญนะครับอ้าวขอเชิญท่านรับฟังในแบบไทยสากลทั้งสองเพลงครับ

0: ือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
5: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
4: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
6: ู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update

0: ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในช่วงของรายการทั่วไทยอาเซียนนะคะวันนี้วันเสาร์ที่16พฤษภาคม2569ค่ะอยู่กับอ้อมยุดากรสุนทรญาติแล้วก็อาจารย์ทรงฤทธิ์ผลเงิน6โมงเย็นจนถึง2ทุ่มนะคะวันนี้อาจารย์อยู่ในซูมกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: ครับสวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับ
1: ค่ะวันนี้ขออนุญาตซูมนะคะพอดีอยู่ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพมหานครค่ะอาจารย์อยู่ต่างจังหวัดนะคะคุณผู้ฟังอยู่ที่เชียงใหม่นะคะโอ้โหอาจารย์ร้อนมากค่ะไม่แพ้กรุงเทพเลยแต่ว่าขออนุญาตรายงานเรื่องการท่องเที่ยวเนาะก็เงียบค่ะแต่วันนี้วันพระนะคะวันพระและช่วงนี้เขามีพิธีเขาเรียกว่าอะไรพิธีใส่ดอกอะไรนะใส่ดอกเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็ในตามวัดก็จะคนเยอะแต่สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆช่วงนี้ถือว่าเป็นโลซีซั่นค่ะคนไม่เยอะนะคะค่ะมาเที่ยวเชียงใหม่กันเยอะๆหน่อยนะคะเงียบค่ะ
2: เป็นไปตามสถานการณ์โลก
1: ค่ะ
2: ค่ะก็คนไทยมีเงินในกระเป๋าแม้จะเท่าเดิมแต่มูลค่าไม่เท่าเดิ
1: ม
2: นะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายสูงขึ้นในขณะที่ความสามารถในการใช้จ่ายมันไม่ได้เพิ่มขึ้นตาม
1: ค่ะแต่นักท่องเที่ยวจีนนี่ก็ยังมีอยู่นะคะตามพื้นที่ต่างๆที่เป็นแหล่งของเขาเช่นถนนนิมานเฮมินก็นักท่องเที่ยวจีนเยอะนะเกาหลีก็ลดลงค่ะแล้วก็ต่างชาติคนยุโรปอะค่ะเยอะแต่คนเหล่านี้ชอบเช่ามอเตอร์ไซค์ขี่เองนะอาจารย์เอ๊ะในทางนู้นเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์กันเหรออาจารย์
2: ทางไหนครับ
1: ฝรั่ง
2: มันก็มีหมดแหละคุณอ้อม
1: อ้อมก็นึกว่าเขาไม่ค่อยขี่มอเตอร์ไซค์มาขี่นี่ขี่เก่งๆค่ะอาจารย์
2: เขายิ่งชอบคนตะวันตกเนี่ยเขาชอบผัดฝนอยู่แล้ว
1: ค่ะ
2: เด็กๆตัวเล็กๆก็เริ่มขี่จักรยานกันนะเขาฝึกกันมาตั้งแต่เด็กมอเตอร์ไซค์นี่เรื่องจิ๋วๆเลยแหละนะฮ
1: ะ
2: ก็หนึ่งแหละมันสะดวกสบายไปไหนด้วยตัวเองก็ได้นะฮ
1: ะ
2: อันที่สองนะครับราคาก็ไม่ได้แพงไม่ต้องรองราคา
1: ใช่ไหมก็มาเช่าที่เชียงใหม่นี่ก็ไม่แพงเลยขี่ได้ทั่วเมือง
2: ใช่วันหนึ่งไม่น่าจะเกิน500มั้งใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
2: ถ้าเช่าทั้งวันผมว่าไม่เกิน500นะ
1: ก็โอ้แต่ราคาตอนนี้ยังไม่ได้อัปเดตเลยอาจารย์เดี๋ยววันนี้ไปดูก่อนว่าเท่าไหร
2: ่ค่าเช่ามอเตอร์ไซค์มันไม่แพงเท่ารถยนต์อยู่แล้ว
1: แล้วเขาก็ชอบแดดเนาะโอ้โหบางทีก็ใส่บิกินี่ด้านบนใส่ขายาวข้างล่างเขาก็ขี่สบายเลยเขาไม่กลัวแดด
2: บ้านเขามีแดดน้อยก็เลย
1: บ้านเรานี้ห่อแล้วห่ออีกนะคะตัวโดนแดดไม่ไหวแล้ว
2: นี่แหละเขาเรียกว่าโลกมันไม่สมดุล
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็เลยต้องไปหาสมดุล ก็ดีแล้วฮะมันก็ยังมีนักท่องเที่ยวอยู่มันก็ไม่ได้อัตคัดอะไรมากมายจริงๆเราผ่านวิกฤตมาหลายวิกฤตแล้วคุณอ้อมยิ่งโควิด19เนี่ยยิ่งกว่านี้อีกนะครับโควิด19เนี่ยดูสายตาดูชีวิตของแต่ละคนเนี่ยนะฮะง่อยเหงาหมดแหละทุกที่ก็เงียบสงัดไม่ใช่สงบธรรมดาเงียบสงัดเลยนะครับขนาดพระยังลำบากนะเพราะว่าพระจะบิณฑบาตได้เต็มบาทก็ต้องมีโยมนะฮะอุบาสกอุบาสิกาที่มีพลังทรัพย์แต่ถ้าไม่มีพลังทรัพย์นั่นแหละครับก็เดือดร้อนถึงพระคุณอ้อมดูง่ายๆนะครับสังเกตดูสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ไหนมีวัดเยอะและสวยงามที่นั่นแหละสะท้อนถึงเศรษฐกิจดีที่ไหนวัดล้างๆอัตคัดไม่ค่อยมีพระเนนอยู่นั่นนะครับยากจนอย่างหนักนะฮะก็ดูตรงนี้มันก็เป็นดัชนีชีวัดอยู่แล้วนะก็นักท่องเที่ยวน้อยลงไม่เป็นไรฮะขอให้คนไทยยังยืนหยัดอยู่ได
1: ้ก็ไม่ถึงกับเงียบจนไม่มีผู้คนหรือมีนักท่องเที่ยวก็ยังมีอยู่นะคะแต่ว่าก็เงียบแหละไม่เหมือนสงกรานต์นะอาจารย์นะช่วงเทศกาลนี้คนก็แน่นนะคะ

0: แล้วก็ต้องโทษโดนัลด์ทรัมป์คนเดียวไม่รู้
1: เศรษฐกิจไม่ดีทั้งโลก
0: โดนัลด์ทรัมป์
1: ค
0: ก
1: ่
0: ็
1: ะ
0: ได้รับการยกย่องแล้วเรียบร้อยโดยผู้หญิงอเมริกันคนหนึ่งโดนัลด์ทรัมป์ลงสมัครชิงประธานาธิบดี3 ครั้งผู้หญิงอเมริกันคนนี้ก็เลือกโดนัลด์ทรัมป์ทั้ง3 ครั้งก็ชนะ2-1นะครับในห้วงที่เขาเลือกตั้งแล้วผู้หญิงคนนี้ก็แสดงว่าก็เป็นแฟนพันธุ์แท้เขาเรียกว่าแฟนพันธุ์แท้ของมาก้าม
1: าก้า
0: ฮะมาก้ามันย่อมาจากคำว่า make America great again
1: ค่ะ
0: เขาเรียกตัวย่อว่ามาก้ามาก้าคุณออมก็ผู้หญิงคนนี้ก็เป็นมาก้าคนหนึ่งก็คือเป็นแบบทึ่งแล้วก็ชอบโดนัลด์ทรัมป์มากแต่อยู่มา
1: ค
0: วั
1: ่ะ
0: นหนึ่งเธอเติมน้ำมันแพงขึ้น2 เท่าย
1: ังไงล่ะ
0: เธ
1: ยั
0: อง ก็
1: รั
0: เ
1: ก
0: ลย
1: อยู่
0: บ
1: ไหม
0: อกเธอก็เลยบอกว่าฉันไม่น่าไปหลงเลือกมันเลยตั้งสามครั้ง
1: ต้องเจอกับตัวเองแบบนี้นะต้องเจ
0: แล
1: อ
0: ้
1: ก
0: ว
1: ับ
0: เ
1: ต
0: ต
1: ัว
0: ิ
1: เอ
0: ม
1: ง
0: หล
1: แ
0: ับ ง
1: บ
0: ให้
1: นี้
0: อีกนะเติมหลังให้
1: ค่
0: ด
1: ะ
0: ้วยไอ้ขยะอวกาศ
1: โอ้โหคนที่เลือกมาแล้วเจอแบบนี้ก็จะเจ็บใจเป็นธรรมดานะอาจารย์
0: แน่นอนนะครับก็เพรา
1: ค
0: ะ
1: ่
0: ว
1: ะ
0: ่าทุกคนเขาก็คาดหวังว่ามันจะมาก้าจริงใช่ไหมล่ะ
1: ค่ะ
0: จะทำให้อเมริกากลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งแต่กลับกลายว่ายิ่งอยู่ยิ่งสุด
1: ค่ะ
0: ครับมันก็เลยมันไม่ใช่มาก้าแล้วนะฮะ
1: ค่ะ
0: มันกลายเป็นไอ้ขยะอวกาศไปแล้วเรียบร้อยผมชอบคำนี้จริงๆพอดีช่วงนี้โดนัลด์
1: ค
0: ท
1: ่
0: ระัมป์กำลังเอาเรื่อง UFO กลับมาใหม่
1: อืม
0: สงสัยเตรียมเอาตัวเองใส่ UFO ไปด้วยนะครับ
1: ได้เนี่ยเดี๋ยวค่อยมานินทาทรัมป์ต่อนะอาจารย์ไปพักสักครู่หนึ่งก่อนเขาเป็นยังไงมีผลยังไงกับอาเซียนหลังจากที่เจอกับท่านสีจิ้นผิงแล้วนะคะจะมีอะไรดีขึ้นไหมเรื่องของภาษีเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเพราะว่า2 ประเทศนี้ถ้าเขามีปัญหากันเราก็โดนด้วยนะอาจารย์
0: ครับ
1: ค่ะเดี๋ยวสักครู่ค่ะ
0: ครับเชิญครับ
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลยรู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10 บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอนคอนเน็กแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้กับทั่วไทยอาเซียนนะคะอาจารย์คะเมื่อกี้เราก็นินทาทรัมป์อยู่นะคะก็เพิ่มอีกสักนิดเพราะว่าก็เป็นข่าวใหญ่ของโลกแล้วก็จะถามว่ามันมีผลต่ออาเซียนไหมมีแน่นอนกับการเจอกันของ2 ประเทศนี้ถ้าสถานการณ์ทุกอย่างดีขึ้นภาษีเรื่องของสงครามภาษีเนี่ยมีอะไรที่เขาพอจะอนุมัติกันได้ก็มีผลต่อในอาเซียนเหมือนกันนะคะอาจารย์
0: ครับ มันก็เลยมีมีอันหนึ่งเขาเรียกว่าบอร์ดออฟเทรด
1: ค่ะ
0: อีกอันหนึ่งก็คือบอร์ดออฟอินเวสเมนต
1: ์ค่ะ
0: ก็คือตั้งกลไกนี้ขึ้นมาเพื่อเจรจา2 เรื่องระหว่างจีนกับอเมริกาโดยตรง
1: ค่ะ
0: หมายความว่าเมื่อประธานาธิบดีของทั้ง2 ฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่ามันต้องมีคณะกรรมการการค้าแล้วก็คณะกรรมการการลงทุนระหว่างกันมันก็หมายความว่าการเจรจานั้นมันก็จะมีสายตรงระหว่างกันมากขึ้นแทนที่จะมีการเผชิญหน้านะฮะเรื่องยกเรื่องภาษีเรื่องอะไรเนี่ยก็กลายเป็นว่าอ้าวก็มีอะไรก็แลกกันได้ทุกเมื่อนะครับนั่นคือข้อดีของทั้ง2 B นี้นะฮะแต่อีก2 B ที่โดนัลด์ทรัมป์เอาไปคุยที่บ้านได้

0: ก็คือ vivo ink อ๋อ200หลักคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าคิดถึงเงินที่จีนมีเนี่ยถือว่าจิ๊บจ่อยนะเพราะ
1: ค
0: ว
1: ่ะ
0: ่าเอาเข้าจริงๆจีนมีแผนที่จะซื้อเครื่องบินโดยสารไปใช้ในประเทศตัวเองเนี่ย750ลำอยู่แล้วดีนะที่ท่านสีไม่รับปากว่าจะซื้อ750ลำก่อนก็หมายความว่ายังกัด

0: อีกดีหนึ่งก็คือไอ้พวกถั่วเหลือง
1: ค่ะ
0: จีนเนี่ยใช้ถั่วเหลืองมากที่สุดในโลกคุณน้อง
1: อ๋อใช่
0: นะ
1: องค์ประกอบส่วนประกอบต่างๆของอาหารมาจากถั่วเหลืองเยอะนะคะของ
0: ใช
1: จี
0: ่
1: น
0: ใช่
1: โดยเฉพาะ
0: น
1: พวกซอสต่าง
0: น้ำเต้าหู้ด้วยนะค
1: ๆใช
0: รับ
1: ่
0: มัน
1: ค่ะ
0: ก็ต้องใช้ถั่วเหลืองน
1: ค
0: ะ
1: ่
0: ค
1: ะ
0: รับคือไม่ใช่ว่าจีนไม่มีผลผลิตนะครับมีแต่ไม่พอ
1: ค่ะ
0: แล้วไม่พอเนี่ยคนรายใหญ่ที่ผลิตแล้วก็ส่งมาให้จีนซื้อมากที่สุดเนี่ยก็จะมีอยู่สามประเทศนะครับก็คืออเมริกาบราซิลแล้วก็รัสเซียสามประเทศนี้แต่พอโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมาตั้งเรื่องภาษีโขกภาษีชาวบ้านเขาเนี่ยจีนก็ดัดหลังก็ฉันก็สั่งน้อยลง สั่งก็เลยเบนเข็มไปสั่งที่บราซิลมากขึ้นนะ
1: ค่ะ
0: บราซิลก็ได้ประโยชน์แล้วก็บราซิลเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มที่เขาเรียกว่าบริกส์นะฮะบริกส์ก็คือ BRICS B ก็บราซิลนั่นแหละ R ก็รัสเซีย I ก็อินเดีย C ก็ไชน่า S ก็คือเซาท์แอฟริกาทุกวันนี้มีสมาชิกแล้ว11ประเทศมั้งถ้าดูจากล่าสุดนะจากสิบก็เพิ่มมาอีกหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซาอุดิอาระเบียซาอุดิอาระเบียเนี่ยอยู่ในขั้นตอนของการสมัครนะฮะแล้วก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการทําเอกสารทําอะไรอยู่ส่วนประเทศที่เป็นพาร์ทเนอร์นะพาร์ทเนอร์ก็หมายความว่าเป็นประเทศหุ้นส่วนที่ยังไม่เป็นเมมเบอร์100%นะฮะประเทศไทยเราก็เป็นพาร์ทเนอร์อยู่ก็รอจังหวะที่จะเข้าไปเป็นสมาชิกอยู่แล้วนะครับก็ในส่วนนี้นะฮะมันก็จะเป็นวงการค้าที่ใหญ่ขึ้นถ้าอเมริกาไม่ปรับตัวอเมริกาก็จะกลายเป็นอินทรีหัวเน่านะเพราะสัญลักษณ์เขาเป็นนกอินทรีหัวขาวนะฮะก็จะโดดเดี่ยวตัวเองมากขึ้นและยิ่งมาก่อสงครามที่อิหร่านนะครับไปสร้างความขัดแย้งที่ลาตินอเมริกาอีกสาร
1: ค
0: พ
1: ่ะ
0: ัดมันก็เลยส่งผลนะตอนนี้ต้องใช้คำนี้เลยนะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันมีการสำรวจความคิดเห็นของชาวอเมริกันว่าเห็นด้วยกับสงครามที่อเมริกาไปร่วมมือกับอิสราเอลถล่มอิหร่านหรือไม่
1: ค่ะ
0: 61%ไม่เห็นด้วยคุณน้อง
1: อื
0: ก็
1: ม
0: เกินกว่าครึ่งนะห
1: ค
0: ก
1: ่ะ
0: สิบไม่เห็นด้วยนะฮะแล้วไทม์ไลน์ต่อไปนี้ก็คือเดือนพฤศจิกาวันที่สามมันจะเป็นการเลือกตั้งสองสภาในห่วงของกลางเทอมนะครับคือวุฒิสภาเนี่ยนะครับเลือกตั้งวุฒิสมาชิกเนี่ยมันจะมีพวกที่ครบวาระที่จะต้องออกจากตำแหน่งอยู่ประมาณสามถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ33 คนก็จะเลือกตั้งสว33 รัฐคือที่อเมริกาเนี่ยมีสวได้รัฐละคนคุณอ้อรัฐละ2 คนนะครับก็คือมี100 คนเพราะนั้นเลือกตั้งที่พ้นมาแล้วไปในวันที่3พฤศจิกาที่จะถึงนี้ก็จะน่าจะ33ที่นั่นถ้าสมมติว่าเดโมแครตกวาดมานั่นแหละครับมันก็คนโดนัลด์
1: ค
0: ทร
1: ่
0: ั
1: ะ
0: มป์ก็จะหนาวเลยแหละหนาวสันหล
1: อ
0: ัง
1: ื
0: เลย
1: มอืม
0: นะฮะส่วนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า representative
1: ค่ะ
0: อันนี้มันจะมีอยู่435มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็คือถ้าใครมี218เนี่ยก็คือได้เสียงส่วนใหญ่คุณออมคือถ้าได้เสียงส่วนใหญ่ก็หมายความว่าถ้าคุมทั้งสองสภาเนี่ยโอกาสที่โดนัลด์ทรัมป์จะเดินไปได้สะดวกเนี่ยไม่มีทางนะครับก็คือคุณก็จะเจอชัตดาวน์อยู่บ่อยๆถ้าคุณคิดว่าคุณอยากจะได้งบประมาณอันนั้นงบประมาณอันนี้ฉันก็อยากจะเขียนมันก็จะไม่ผ่านสภาพอมันไม่ผ่านสภามันก็จะไปเข้าสู่ข้อกฎหมายอันหนึ่งก็คือว่าประธานาธิบดีรัฐบาลด้วยเนี่ยสามารถที่จะใช้งบประมาณโดยอัตโนมัติก็คือ 75% ของงบที่เคยใช้มันก็จะไปเดือดร้อนไอ้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นพวกคอนแทรคนะครับก็คือพวกที่เป็นลูกจ้างประจำนะครับแต่ไม่ใช่พนักงานไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐนะครับพวกนี้25%นะจะถือว่าเป็นงบประมาณที่ไม่มีความจำเป็นในห้วงของการชัตดาวน์นะครับมันก็ยิ่งจะ กระทบการบริหารงานของรัฐ

0: จะผ่านมากขึ้นแต่สิ่งที่มันเสี่ยงไปมากกว่านั้นก็คือเรื่องของการเขาเรียกว่าขับโดนัลด์ทรัมป์ออกจากตำแหน่งเพราะมีหลายเคสมากตอนนี้นะครับเคสที่ก่อมาเนี่ยตั้งแต่เป็นมาสองรอบตอนรอบแรกเนี่ยก็เจอ impeachment อยู่สองครั้งนะฮะแต่รอดมาได้ก็เพราะว่าเสียงในวุฒิสมาชิกมันเป็นเสียงส่วนใหญ่ของพรรครีพับลิกันนะฮะแล้วก็ impeachment มันไม่ง่ายคุณอ้อมก็เพราะว่าถึงคุณจะชนะในสภาผู้แทนนะหรือสภาล่าง representative ไปเนี่ยพอมันไปถึงขั้นของ Senate นะฮะก็คือวุฒิสภามันจะต้องได้คะแนน2ใน3ในการรับรองว่าโดนัลด์ทรัมป์จะไม่สามารถอยู่ในตำแหน่งได้อีกต่อไป2ใน3ของวุฒิสมาชิกมันก็คือ67ที่นั่ง67
1: ค่ะ
0: อันนี้มันค่อนข้างยากนะฮะในสมัยบิลคลินตันก็เคยเจอเรื่องพวกนี้นะครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงครับก็ถือว่าในกระบวนการของการบริหารงานและจัดการเนี่ยมันจะยุ่งยากมากขึ้น
1: ค่ะ
0: ก็มันก็เลยทำให้นี่คือสาเหตุว่าโดนัลด์ทรัมป์ต้องรีบไปหาสีจิ้นผิงจริงๆเขานัดหมายกันเดือนมิถุนายนนะ
1: ค่ะ
0: กำหนดการก่อนหน้านี้โดนัลด์ทรัมป์บอกว่าขอเร่งวันเร่งคืนนะครับก็เพราะว่าอยากจะได้อะไรที่มันเป็นผลงานดีๆหน่อยหนึ่งเอาไปอวดโอ้ว่าตัวเองนี่ประสบความสำเร็จเพราะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเขาถึงหิ้วมหาเศรษฐีทั้งหลายของอเมริกันไปด้วยครับ
1: 17คนนะอาจารย
0: ์นั่นแหละ
1: แล้วก็อีกหลายๆบริษัทที่ไม่เปิดเผยชื่อบริหารแต่ชื่อบริษัทใหญ่ๆทั้งนั้นเลย
0: ก็คุณอ้ามลองเอา17คนเนี่ยนะสินทรัพย์ของพวกเขาเนี่ยความร่ำรวยของพวกเขามาบวกกันมันประมาณ23ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: ค่ะ
0: ครับนั่นแหละมันถึงรวยมากจริงๆในโลกนี้มีเงินรวมกันอยู่ถ้าคิดเป็นมูลค่าทั้งโลกนะครับตอนนี้ถ้าเอาของสิ้นปีที่แล้วนะฮะมันจะอยู่ที่ประมาณ115ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกามี GDP ที่30ล้านล้านแล้วลองนึกดูว่าไอ้17คนเนี่ยมันมีตั้ง23ล้านล้านอยู่ในนั้นน่ะมันรวยขนาดไหนนะครับก็รวยอยู่แล้วยิ่งมาเจอนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมันทำให้พวกเขาลำบากแล้วพวกนี้มันรวยจากไหนล่ะมันก็รวยจากการปั่นราคาหุ้นในตลาดทุนของอเมริกาที่ใหญ่ที่สุดในโลกตลาดทุนอเมริกาเนี่ยคิดเป็นมูลค่าถึง50ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐคุณเอาดูนะก็คือเกือบจะครึ่งโลกมันคือความมั่งคั่งที่มันกระจุกอยู่ที่อเมริกาแล้วถ้าโลกปั่นป่วนเอาคนนี้ก็ไม่ค้ากับอเมริกาคนนี้ก็คว่ำอเมริกาคนนี้ก็ไม่เอาด้วยแล้วแล้วก็ไม่ใช้แล้วดอลลาร์นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าน้ำมันนะฮะน้ำมันทั้งโลกเนี่ยถ้าไม่ใช้ปิโตรดอลลาร์ต่อไปเนี่ยมันก็หมายความว่าเงินดอลลาร์ที่มันอยู่ในรูปของน้ำมันเนี่ยมันจะหายไปประมาณเกือบ2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในแต่ละปีถ้ามันแปลงร่างไปเป็นเงินหยวนก็ลองนึกดูนะครับมันก็คืออำนาจต่อรองในทางเศรษฐกิจของโลกที่มันจะเปลี่ยนไปแล้วยิ่งถ้าบริตส์เขาเข้มแข็งเขาแข็งแรงมากขึ้นนะครับแล้วมารวมกับเบลแอนด์โรดอีกละยังไม่รวมอาเซบนะอาเซบก็คืออาเซียนบวก5ตอนนี้ต้องใช้คำว่าอาเซียนบวก5นะครับเพราะว่าอินเดียยังไม่เข้ามาอินเดียยังขอสงวนสิทธิ์อยู่แต่อีกไม่นานครับอินเดียเข้ามาแน่นอนก็จะเป็นอาเซียนบวก6ท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าบวก6มันคืออะไรก็คือประเทศคู่เจรจาของอาเซียนนะครับมี6ประเทศหมายถึงเจรจาในเรื่องของผลประโยชน์เศรษฐกิจการค้าการลงทุนการจ้างงานการเคลื่อนย้ายบุคคลอะไรสารพัดนะฮะมันก็จะอยู่ในกลุ่มอาเซียนตอนนี้อาเซียนคือ11บวก6 6ในที่นี้ก็คือจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียนิวซีแลนด์และอินเดียประมาณนี้ครับ
1: ค่ะเอามาดูที่CLMV นะคะก็ในอาเซียนของเราโดยตรงที่เป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดกันเนี่ยอาจารย์ถ้าพูดถึงกัมพูชานี่เรายังพูดได้ไหมคะว่ายังเป็นเพื่อนบ้านกันอยู่ถ้าเรื่องของประชาชนนะอาจารย์

0: เป็นแม่บ้านติดกัน
1: บ้านติดกันค่ะเราไม่ได้พูดถึงผู้นำนะเราพูดถึงประชาชนทั้งคนไทยและคนกัมพูชาเนาะก็ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะตอนนี้พูดถึงการท่องเที่ยวในกัมพูชาค่ะอาจารย์ปรากฏว่าตัวเลขมาแล้วนะคะมาวัดตัวเลขกันที่ภาคการบินของกัมพูชาอยู่ในภาวะทรงตัวในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ถึงแม้ว่าจะมีเที่ยวบินในประเทศแล้วก็ระหว่างประเทศมากถึง 23,000 เที่ยวที่ให้บริการผ่านสนามบินนานาชาติทั้ง3แห่งของกัมพูชาในช่วง4เดือนแรกของปีนี้แต่ว่าตัวเลขมันเพิ่มขึ้นแค่ 2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะคะผู้โดยสารลดลงถึง 4% ค่ะตัวเลขก็ไม่น่าตกใจเนาะแต่ว่าเขาเปิดสนามบินใหม่ทั้งทีนะคะอาจารย์อืม
0: ก็สถิติแบบนี้เขาเรียกว่าตีขลุม
1: ค่ะ
0: คือไม่แยกแยะรายละเอียดให้เห็น
1: ตีอะไรนะอาจารย
0: ์ตีขลุม
1: ตีขลุม
0: ก็คือเอามาทำให้ดูเหมือนว่ามันดีงามนะครับแล้วไม่แจกแจงให้เห็นว่าข้างในไส้ข้างในนั้นเป็นอะไรก็เหมือนคุณอ้อมเห็นไส้กรอบที่เขาโฆษณาว่ามันอร่อยนั่นแหละครับก็เราก็ไปหลงซื้อใช่ไหมเพราะว่าโฆษณาแต่พอเอามากินจริงๆเนี่ยอุ้ยแป้งมันเยอะมากใส่เนื้อก็น้อยนะฮะเต็มไปด้วยอะไรสารพัดซึ่งไม่ใช่คุณภาพอะไรประมาณนั้นนะฮะคือในวิกฤตโลกเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่การท่องเที่ยวภาคต่างประเทศที่เข้าไปในกัมพูชาเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นไม่มีทางนะครับส่วนไอ้ที่มันเพิ่มขึ้นก็คือข้างในประเทศสาเหตุที่เพิ่มขึ้นข้างในประเทศก็คือว่าคนที่ไปเที่ยวนะครับเขามีทางเลือกในการเดินทางน้อยลงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเดินทางโดยทางรถยนต์นะยานพาหนะทางบกเนี่ยมากกว่าทางเครื่องบินแต่ทีนี้พอสถานการณ์มันไม่ปกติอ่ะเช่นผ่านอรัญญประเทศหรือว่าคลองลึกเข้าไปไม่ได้ผ่านช่องจอมผ่านช่องสะงำผ่านบ้านผักกาดอะไรพวกนี้ก็เข้าไปไม่ได้นะมันก็เลยต้องเปลี่ยนโหมดของการเดินทางคุณอ้อม เปลี่ยนโหมดของการเดินทางแล้วก็อีกอันนึงถ้าอยากจะดูให้ชัดเจนนะครับก็คือมันจะสะท้อนให้เห็นว่าการเดินทางทางบกหรือทางเรือเนี่ยมันมีปัญหาก็คือการขนส่งสินค้าโดยทางอากาศเพิ่มขึ้นเขาบอกตัวเลขตรงนี้ไหมถ้าบอกว่าพวกคาร์โก้โดยเครื่องบินเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนั่นแหละหมายความว่ามันสะท้อนในตัวเรื่องพวกนี้อยู่ในยะสำคัญแล้วผมเชื่อว่ามันเอาสถิติของการส่งสแกมเมอร์จีนกลับบ้านมาใส่ด้วยนั่นนึกออกไหมก็คือว่าพวกนี้มันไม่ได้เดินทางเข้ามานะ
1: จริงๆตัวเลขจะต่ำกว่านี้อีกใช่ไหมอาจารย์อะไรอาจารย์กำลังจะบอกแบบนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับคือมันเอาภาษาบ้านผมก็ว่าสมปูสมปุ๋ยนะ
1: เอาแบบจับตัวนั้นมาใส่ตัวนี้ให้มันตัวเลขออกมาดีที่สุดใช่ไหม
0: ใช่ก็เอามารวมแล้วมันก็เปอร์เซ็นต์มันก็ดูดีขึ้นใช่ไหมครับ
1: อันนี้ขนาดสมปูสมปุ๋ยเลยยังน้อยเลยนะอาจารย
0: ์ไม่ได้ดูไส้ข้างในนะครับไอ้เที่ยวบินต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เพิ่มขึ้นเพราะขาเข้าอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: มันเพิ่มขึ้นเพราะขาออกเพราะว่าจีนส่งสแกมเมอร์กลับบ้าน นะครับตั้งแต่เดือนมกราคุณออม
1: ค่ะ
0: เดือนมกรา15มกราเป็นต้นมาเนี่ยทุกวันนี้จีนยังส่งกลับบ้านยังไม่หมดเลยนะครับแล้วก็ไอ้ที่รับใหญ่ที่สุดก็ตรงที่ซีฮานูวิลแต่พวกนี้จะลงเรือนะฮะไม่ได้ขึ้นเครื่องบินเพราะเครื่องบินเนี่ยมันเปลืองนะแล้วยิ่งน้ำมันก็แพงๆอยู่เนี่ยเครื่องบินลำหนึ่งมันนั่งเท่าไหร่นะคุณอ้อม200สมมตินะฮะลำนี้200แต่ไอ้พวกที่ไปรายงานตัวเนี่ยเป็นแสนคนเนี่ยทำยังไงนะครับก็นั่นแหละครับประเด็นมันอยู่ตรงนั้นนะก็เลยเรียกว่าไอ้ข้อมูลที่เอามารายงานดอกไม้เนี่ยมันเป็นข้อมูลที่สมปูสมปุ๋ยมากนะครับคือไม่ได้แจงรายละเอียดอะไรแต่เชื่อว่ามันเอาเรื่องคาร์โก้เข้ามาใส่ด้วยแน่นอนนะครับ
1: ไม่แสดงในตัวเลขในเนื้อข่าวไม่มีเลยจ้ะ
0: นั่นแหละมีการขนส่งสินค้าทางอากาศเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะถ้าจะเจาะกันจริงๆเนี่ยมันต้องให้รายละเอียดเรื่องพวกนี้แล้วก็จำนวนคนเดินทางเข้าออกคือเท่าไหร่ใช่ไหมแต่บอกว่าคนเข้าออกเนี่ยมันลดลง 4% ก็แค่นั้นแล้วคนที่เข้าคนที่ออกเนี่ยคือมันก็ต้องบอกนะมาจากภูมิ

0: ภาคไหนบ้างนะครับถ้าจะพูดจริงๆแล้วสายการบินในกัมพูชาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงทั้งโลกได้อยู่แล้วซึ่งต่างกับประเทศไทยประเทศไทยเราเนี่ยเชื่อมโยงได้ส่วนใหญ่ของโลกนี้เท่าที่มีคนไทยอยู่ค่ะก็จะประมาณนั้นคุณน้อง
1: ค่ะ เดี๋ยวอีกเรื่องหนึ่งของกัมพูชาค่ะอาจารย์ภูโสธิรักษ์ค่ะก็เป็นที่ปรึกษารัฐบาลกัมพูชาแล้วก็เป็นที่ปรึกษาอาวุโสของสถาบันวิชาการทางกัมพูชาเนี่ยเขาออกมาพูดเรื่อง MOU 44ด้วยค่ะอาจารย
0: ์ครับ
1: เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
0: เราไม่มีเบรกใช่ไหม
1: มีเบรกก่อนค่ะอาจารย
0: ์
1: เบรกก่อนสักครู่เดี๋ยวกลับมานะคะ
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: นานๆทีจะได้เห็นนักวิชาการของกัมพูชาออกมาแสดงความเห็นอะไรบ้างนะคะอาจารย
0: ์
1: ค่ะล่าสุดนี้ภูโสธิรักษ์เป็นที่ปรึกษารัฐบาลกัมพูชาเขาก็บอกว่าการที่ไทยจะยกเลิกข้อตกลงทางทะเลกับกัมพูชาที่ทำไว้เมื่อปี2544อาจจะทำให้การพัฒนาร่วมกันด้านน้ำมันและก๊าซในอ่าวไทยล่าช้าจะเป็นการบั่นทอนความมั่นคงด้านพลังงานและทำให้ความตึงเครียดทางการทูตเพิ่มมากขึ้นค่ะอาจารย
0: ์ก็ถูกต้อง 100%
1: ค่ะ
0: นะครับก็ในเมื่อว่าทะเลมันมีปัญหาข้อขัดแย้ง
1: อาจารย์น้ำถามนิดหนึ่งนิดเดียวเลยจะได้รู้นัยยะของการออกมาให้สัมภาษณ์และข่าวบ้างนักวิชาการของกัมพูชาเนี่ยเขามีอิสระเสรีแม่จานหรือว่าก็โดนครอบงำจากฮุนเซนเหมือนกัน
0: เอ้าก็ฮุนเซนเป็นคนหยิบมามันก็ต้องพูดตามที่ฮุนเซนต้องการอยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งซึ่งน่าสนใจกว่านั้นคุณอ้อมนายคนนี้ที่พูดเนี่ยแล้วคนที่จัดเวทีนี้ไม่ใช่กัมพูชานะครับเป็นหอการค้าอเมริกันกับกัมพูชาจัดแล้วสปอนเซอร์ใหญ่ก็คือสถานทูตอเมริกาที่กรุงพนมเปญอันตรงนี้แหละสำคัญกว่าสำคัญก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่ายักษ์ใหญ่ที่สำรวจนะครับแล้วก็ได้สัมปทานในพื้นที่ที่เราเรียกว่าอ่าวไทยนี่แหละรวมไปถึงพื้นที่ที่ทับซ้อนนะครับระหว่างไทยกับกัมพูชาด้วยยักษ์ใหญ่ที่สุดที่ได้สัมปทานก็คือเชฟรอนเขาเป็นใครล่ะเชฟรอนก็คือบริษัทพลังงานของที่ยักษ์ใหญ่อันรายหนึ่งนะครับของอเมริกาที่เป็นรองแค่แอคซอนนะฮะเชฟรอนเนี่ยก็จะอยู่ในระดับรองลงมาแต่ก็ถือว่าใหญ่นะครับเมื่อเทียบในระดับโลกนะก็แน่นอนนะครับเขาอยู่กับทะเลตรงนี้มานานแล้วก็รู้ว่าข้างล่างนั้นใต้ทะเลนั้นมันมีแก๊สมันมีน้ำมันอยู่เท่าไหร่นะครับมันก็เลยทำให้พวกเขาเนี่ยเมื่อเจรจากันไม่ลงตัวสักทีตกลงกันไม่ได้สักทีมันโอกาสที่มันจะเอาขึ้นมาใช้มันก็ยืดออกไปใช่ไหมล่ะพอมันยืดออกไปเนี่ยมันก็ยากขึ้นอยู่แล้วแหละถ้ามองในแง่ที่ว่าจากที่มันมี MOU 44ก็คือ2ประเทศคุยกันโดยผู้มีอำนาจนะครับก็นั่นแหละไอ้ที่เราเห็นที่บอกว่าเอาเขมรอ้างเส้นเมื่อปี2515นะครับซึ่งประเทศไทยเราไม่ยอมรับเส้นทางทะเลที่เขมรคือมันมีที่ไหนในโลกนี้ลากเส้นทางทะเลไปผ่าเอาก่อน

0: ของเพื่อนอีกครึ่งหนึ่งมันไม่ดีอยู่แล้วคุณอ้อนะครับแล้วคนที่อ้างเส้นนี้มาตั้งแต่ปี2015ก็คือนายพลลอนดอนนะฮะลอนดอนเป็นใครล่ะลอนดอนก็คือนายทหารใหญ่ของเจ้านโรดมสีหนุแล้วก็ปั้นขึ้นมาโดยอเมริกาอยู่มาวันหนึ่งเจ้าสีหนุนะครับไม่ตอบสนองอเมริกาอเมริกาก็เลยหนุนนายพลลอนดอนยึดอำนาจเจ้าสีหนุแล้วไม่ใช่การยึดอำนาจแบบรัฐประหารนะครับจริงๆต้องใช้คำว่า revolution เป็นการปฏิวัติเพราะอะไรเพราะเป็นการโค่นล้มสถาบันกษัตริย์นะครับจากคำว่า Kingdom of Cambodia มันก็เลยกลายเป็น Republic of Cambodia นะครับก็คือเปลี่ยนระบบการปกครองหมายความว่าวันเดือนมีนาคมนะตั้งแต่วันที่น่าจะเป็นวันที่7นี่แหละนะฮะเจ็ดมีนาคมนี่แหละปี1970ลอนดอนโดยอเมริกาที่หนุนหลังเนี่ยก็ยึดอำนาจเจ้าสีหนุแล้วก็โค่นล้มสถาบันกษัตริย์ก็สถาปนาสาธารณรัฐกัมพูชาเกิดขึ้นแล้วก็มีประธานาธิบดีโดยลอนดอนเป็นประธานาธิบดีใครหนุนหลังก็คืออเมริกาคุณอ้อมเพราะนั้นทรัพยากรทางทะเลต่อมาเนี่ยก็ประกาศเส้นว่าเส้นทางทะเลของฉันคือตรงนั้นตรงนี้นะก็มีอเมริกานั่นแหละครับแบกอยู่ข้างหลังโดยลอนดอนบอกว่าฉันลากตั้งแต่หลักเขตสุดท้ายบนบกหลักเขตแดนนะครับก็ที่เรียกว่าหลักเขตแดนที่73ตรงบ้านหาดเล็กนั่นแหละน้องก็ลากเป็นแนวเส้นตรงนะครับลงมาทะเลแล้วก็ผ่าเอาเกาะกูดไปครึ่งหนึ่งทั้งที่เกาะกูดเนี่ยมันคืออธิปไตยของประเทศไทยแล้วคุณไปอ้างแบบนี้ได้ยังไงนะฮะก็นั่นแหละครับเราเนี่ยยังดีนะปีถัดมาเราก็ตอบโต้เราไม่ยอมรับในสิ่งที่ลอนดอนที่มีอเมริกาอยู่เบื้องหลังทั้งที่ประเทศไทยก็เป็นพันธมิตรกับอเมริกานะแต่อะไรล่ะมันซ่อนอยู่ตรงนั้นมันเหนือกว่าพันธมิตรคืออะไรฮะคือผลประโยชน์ที่มันแอบแฝงอยู่นะครับในความเป็นพันธมิตรนั้นก็ประเทศไทยเราในปี2516ในยุคนั้นถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นยุคของจอมพลถนอมนี่แหละจอมพลถนอมกิตติขจรก็ประกาศว่าไม่ยอมรับเส้นที่ลอนดอนล่ะมันก็เลยกลายเป็นเส้นที่เราประกาศทางทะเลเช่นเดียวกันเมื่อปี2516ซึ่งต่อมาทั้งสองเส้นนี้มันก็เลยลากกันไปลากกันมากลายเป็นว่าไอ้ความต่างของทั้งสองเส้นน่ะที่มันอยู่ระหว่างกลางนั่นแหละครับไอ้ที่ผลประโยชน์ของครอบครัวผู้มีอำนาจเอามาลากแบ่งกันก็คือพื้นที่ตรงนั้นมันจะมีความกว้างอยู่ประมาณ 26,000 ตารางกิโลเมตรและเชฟรอนก็รู้แล้วว่ามันมีแก๊สและน้ำมันอยู่เท่าไหร่ประเมินเป็นมูลค่าเท่าไหร่เชฟรอนรู้หมดนะครับก็มันก็มาเป็นรูปเป็นร่างอยู่ก็ตอนสมัยสองเกลือรักกันนี่แหละนะครับคนหนึ่งก็คือบิดาของกัมพูชาละอีกคนหนึ่งก็บิดาเสื้อแดงนะครับตกลงกันเองนะครับก็นี่แหละเอาเขตทับซ้อนตรงนี้นะมัน 26,000 ตารางกิโลเมตรอ่ะเราแบ่งมันออกเป็น3แปลงนะแปลงที่อยู่ตรงกลางเนี่ยแบ่งกันคนละครึ่ง50 50นะครับแล้วก็ไอ้แปลงที่อยู่ใกล้ของอีกฝ่ายนึงเนี่ยก็เอาไป70นะครับฝ่ายที่อยู่ไกลก็เอาไป30นะครับมันเจรจากันมาถึงขนาดนี้แต่อยู่มาวันหนึ่งเชฟรอนก็ไปกระซิบข้างหูหุ่นเซนบอกว่าไอ้70-30ไอ้ที่มันอยู่ใกล้กัมพูชาเนี่ยมันยังเหลือทรัพยากรพวกนี้เยอะอยู่นะครับไอ้ส่วนที่อยู่ไกลกัมพูชาเนี่ยมันเหลือน้อยแล้วเนี่ยเชฟรอนไปกระซิบข้างหูหุ่นเซนหุ่นเซนก็ยิ่งโลภอยู่แล้วโลภขึ้นมากกว่าเดิมนะครับหุ่นเซนก็เลยบอกเกลอนะครับบอกว่าไอ้เกลอเอ้ยนะครับ70-30ที่อยู่ใกล้เราเนี่ยเราไม่เอาเราอยากได้90นะครับนั่นแหละเพราะนั้นอยู่ใกล้เกลือเนี่ยเกลือก็เอาไป90เหมือนกันนี่แหละก็หมายความว่าไอ้เขต 26,000 ตารางกิโลเมตรเนี่ยก็แบ่งออกเป็น3แปลงนะแปลงตรงกลางแปลงด้านซ้ายแปลงด้านขวาแล้วก็ตรงกลางก็แบ่งกันคนละครึ่ง นะค
1: คร
0: ั
1: ่
0: บ
1: ะ
0: ส่วนที่อยู่ใกล้ใครเนี่ยคนเซนอยากได้9

0: ประสิทธิ์นะฮะเพราะว่าเชฟรอนบอกว่าไอ้ที่มันเอียงไปทางเขมรเนี่ยมันเหลือมากกว่านั่นแหละมันก็เลยเป็นที่มาของตกลงผลประโยชน์กันไม่ลงตัวก็เลยอดทั้งคู่
1: ค่ะ
0: จำได้ไหมปี49เกิดอะไรเราก็เกิดรัฐประหารในบ้านเรา
1: ค่ะ
0: นั่นแหละทั้งเกลือก็เกลือนะเกลือก็อดกินนะครับก็กลับมาถึงยุคลูกนะฮะรุ่นลูกเนี่ยก็มาคุยแปลงเดิมนี่แหละ
1: ค่ะ
0: แปลงเดิมนะฮะรุ่นลูกฝั่งไทยฝั่งเกลือไทยนี่ก็บอกว่าเนี่ยเขมรเขาใจดีขนาดไหนเขาไม่ผ่ากลางก่อกูดแล้วเขายังโค้งให้เราเลย
1: อืม
0: นายกพูดแล้วกลุ่มกำลังนะครับก็ดีแล้วที่ยกเลิก44นะครับก็มันจะได้ไล่ใช้หลักสากลครับไม่ใช่ว่าอ้างตามใจฉันชัดเจ
1: แล
0: น
1: ้วน่าเป็นห่วงไหมอาจารย์น้ำมงน้ำมันด้านก๊าซในอ่าวไทยอะไรอย่างเงี้ย
0: ยื้อไปเรื่อยๆฮะคุณเซนตายก่อน
1: ใก
0: ไ
1: ล
0: ม
1: ้
0: ่
1: แ
0: ไ
1: ล
0: ด
1: ้
0: ้
1: วเหรออาจารย์
0: ใก
1: อ
0: ล
1: า
0: ้
1: จ
0: แ
1: า
0: ล
1: ร
0: ้
1: ย
0: ว
1: ์ใกล้แล้วเหรอเห็นอาจารย์ย้ำตลอดว่าแบ
0: เน
1: บ
0: าะคุณอ้อม
1: ถามท่านยม
0: ทุกวันนี้มันมีพยาบาลส่วนตัวเข้าซีนด้วยตลอดเวลาแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: นี่คือตัวละครตัวใหม่ที่เริ่มปรากฏในจอนะครับมีพยาบาลอยู่ใกล้ชิดตลอด24 ชั่วโมงแล้ว
1: ค่ะ
0: ดิ้นเฮือกสุดท้ายฮะดิ้นเฮือกสุด
1: อ
0: ท
1: ื
0: ้าย
1: อ
0: แต่ผมบอกไม่ได้หรอกว่าเขาจะไปวันไหน
1: อือ
0: ถ้ายกเว้นมีใครแต่งตั้งให้ผมเป็นท่านยมอันนั้นจะรู้ได้เลยนะบัดดลนะครับ
1: ไม่ดีค่ะถ้าเป็นท่านยมอาจารย์ก็ต้องไปก่อนคุณเซนไงเป็นท่านยม
0: แต่อย่าลืมนะเป็นท่านยมเนี่ยทะลุทะลวงไปได้ทุกมิตินะครับ
1: น่ากลัวค่ะ
0: จริงๆถ้าให้เป็นก็จะเป็นนะ
1: อย่าเพิ่งเป็นค่ะอาจารย์อย่าเพิ่งเป็นเดี๋ยวคุณผู้ฟังถามหานะคะค่ะ
0: จะเลยจัดรายการข้ามมิตินะ
1: ไปที่สปป.ลาวบ้างค่ะอาจารย์แหมมีเหตุที่เพื่อเปลี่ยนชื่อเมืองนะคะก็มีเหตุเลยนะคะสวรรณเขตอาจารย์เอ๊ะเมืองไกรสรพรหมวิหารก็ปากเซใช่ไหมอาจารย์ปากเซเดิม
0: ไม่ใช
1: ถู
0: ่
1: กต้องไหมคะ
0: ไม่ใช่ครั
1: อ
0: บ
1: ะไรนะเมืองอะไรอาจารย์
0: เมืองคันธบุรี
1: อ๋อที่เปลี่ยนชื่อล่าสุดจากอะไรนะเป็นไกรสรพรหมวิหารนี่เมืองนี้ใช
0: ไ
1: ่ไหมอาจารย์
0: ไอ้นั่นคำไต
1: อ๋อคำไต
0: อย่าสับสนสองชื่อนี้
1: สับสนละค่ะอาจารย์สับสนละเอาใหม่อาจารย์เรียบเรียงให้ใหม่
0: สวรรค์ในเขตเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของท่านไกรสรพรหมวิหาร
1: ค่ะ
0: ครับแล้วเมืองเอกของแขวงสวรรค์ในเขตในยุคนั้นเขาเรียกว่าเมืองคันธบุรี
1: ค่ะ
0: ตรงข้ามมุกดาหารตรงข้
1: ค
0: าม
1: ่ะ
0: เมืองมุกดาหารนะครับเขาเรียกว่าเมืองคันธบุรี
1: อืม
0: แล้วอยู่มาวันหนึ่งท่านไกรสรพรหมวิหารอดีตผู้นำสูงสุดตลอดกาลของลาวก็ถึงแก่อสัญกรรมนะครับก็เลยมีการเชิดชูนะครับคุณงามความดีของท่านก็เลยยกระดับและเปลี่ยนชื่อเมืองคันธบุรีเป็นนครไกรสรพรหมวิหาร
1: ค่ะ
0: อันนี้ประมาณ20 กว่าปีมาแล้วคุณอ้อมไม่ถึง50 กว่าปีมาแล้วเพราะว่าเราเพิ่งมามีคำว่านครฮะก็คือยกระดับเมืองใหญ่ในแต่ละแขวงที่มีเงื่อนไขพร้อมให้เป็นนครก็คือเงื่อนไขไม่มีอะไรซับซ้อนก็คือว่ามีในเมืองคำว่าเมืองภาษาลาวแปลว่าอำเภอนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วเมืองเอกก็คืออำเภอเมืองถ้าเทียบกับบ้านเรานะครับแล้วอำเภอเมืองของสวรรณเขตก็คือเมืองคันธบุรีในยุค
1: ค
0: นั
1: ่
0: ้
1: ะ
0: นซึ่งเป็นบ้านเกิดของท่านไกรสรทุกวันนี้บ้านเก่าๆหลังเดิมก็ยังอยู่นะครับเขาอนุรักษ์ไว้อยู่เดี๋ยววันหลังถ้าอยากไปพาข้ามไปเยี่ยม
1: ค่ะแล้วที่เปลี่ยนชื่อล่าสุดจากปากเซเป็นอะไรนะอาจารย์
0: คำไต
1: นั่น
0: ส
1: น
0: ี
1: ่ะอ๋อคำไตสีพันดอน
0: ก็
1: งงละ
0: เนื่องจากว่าจำปาสักเป็นบ้านเกิดของท่านคำไตสีพันดอน
1: ค่ะ
0: ซึ่งก็เป็นผู้นำสูงสุดคนหนึ่งของลาวเช่นเดียวกันแล้วก็
1: ค่ะ
0: ได้ล่วงลับไปแล้วพอล่วงลับไปแล้วก็นะครับเป็นธรรมเนียมก็จะยกย่องเชิดชูผู้นำที่มีคุณูปการต่อสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็เลยมีแนวคิดว่าจะเปลี่ยนชื่อจริงๆทุกวันนี้เขาเรียกว่านครปากเสคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเป็นเมืองใหญ่นะครับเมืองใหญ่ที่ผมพูดค้างไว้ก็คือว่ามีประชากรของเมืองเนี่ยเกิน100,000 คน

0: นะฮะแล้วก็มีความสามารถในด้านงบประมาณหมายความว่าไม่ต้องแบมือขอจากรัฐบาลกลางสามารถเก็บรายได้ของตัวเองแล้วก็เลี้ยงตัวเองได้แล้วมีส่วนที่เหลือส่งเข้าคลังของรัฐบาลด้วยเขาก็ยกระดับขึ้นมานะฮะทุกวันนี้มีอยู่มีนครอยู่3นคร
1: มีนครอะไรบ้างให้อาจารย์บอกชื่อไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาขยายความกันเบรกหน้า
0: ก็ทางเหนือก็มีนครหลวงพระบาง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เดิมทีเดียวก็คือเมืองหลวงพระบางนะฮะแยกที่ออกนะครับเวลาเราเรียกว่าแขวงหลวงพระบางเนี่ยคือจังหวัด
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเรียกว่าเมืองหลวงพระบางเนี่ยก็คือเมืองมรดกโลก
1: ค่ะ
0: ทุกวันนี้ยกระดับขึ้นมาเป็นนครหลวงพระบาง
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็ผู้ปกครองนครหลวงพระบางเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าประธานนครนะ
1: ค่ะอีกสอง
0: อันก็นครไกรสอน
1: นครไกรสอนพรหมวิหาร
0: แล้วก็นครปากเสด
1: ค่ะเดี๋ยวมาขยายความต่อนะคะอาจารย์ตอนนี้พักสักครู่ก่อนค่ะ
0: เชิญครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02 201 63

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวไปทวน3ชื่อนะคะของเมืองที่มีการอัปเดตล่าสุดแล้วเดี๋ยวมาดูว่าที่เมืองไกรสอนพรหมวิหารเนี่ยล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเจอเหตุการณ์อะไรนะคะอาจารย
2: ์ค่ะก็นครไกรสอนพรหมวิหารก็อยู
1: ่ค่ะ
2: นะเขต
1: ค่ะ
2: นครหลวงพระบางก็อยู่แขวงหลวงพระบาง
1: ค่ะ
2: แล้วก็นครปากเสซึ่งกำลังเสนอชื่อ
1: เปลี่ยนชื่อ
2: เปลี่ยนเป็นนครคำไตศรีพนนท
1: ์ค่ะประเทศกัมพูชาเขาจะมีเปลี่ยนชื่อประเทศเป็นฮุนเซนไหมอาจารย
2: ์เขาเปลี่ยนแล้วนี
1: ่เปลี่ยนแล้วใช่ไหม
2: เป็นสแกมโบเดีย
1: โอ้ชื่อนี้เท่ดีนะอาจารย์ค
2: ่
1: ะพูดถึงสแกมเมอร์อาจารย์ก็เนี่ยเกิดเหตุที่เมืองไกรสอนพรหมวิหารนะคะอาจารย์ตำรวจของแขวงสวรรณเขตเนี่ยเขาไปบุกตรวจโรงแรมแห่งหนึ่งในบ้านผือนครไกรสอนพรหมวิหารนี่แหละเขาได้รับรายงานว่าถูกใช้เป็นฐานก่ออาชญากรรมช่อกงทางออนไลน์หรือว่าแก๊งคอร์เซ็นเตอร์นะคะซึ่งอยู่ตรงข้ามกับอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนะคะปรากฏว่าไปจับกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมเป็นแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ได้101คนปรากฏว่าเป็นสัญชาติไทยทั้งหมดเลยค่ะอาจารย์เป็นคนไทยทั้งหมดเลยในนี้เป็นผู้หญิง42คนแล้วก็มียึดของกลางได้เป็นมือถือเป็นคอมพิวเตอร์หลายรายการเลยนะคะปัจจุบันที่ถูกควบคุมตัวอยู่เนี่ยอยู่ในกระบวนการสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายของลาวต่อไปนะคะอาจารย์เป็นคนไทยหมดเลยอาจารย์ไปยังไงมายังไงเนี่ยเขาอันนี้ไม่ได้โดนหลอกใช่ไหมอาจารย
2: ์เขารักประเทศชาตินั้นน่ะเขาไม่ทำผิดในบ้าน
1: เอาออกมาทำนอกบ้านโดนตำรวจลาวจับแบบนี้ถ้าถูกจำคุกหรืออะไรต้องโทษในลาวหรือเขาจะส่งกลับไทยคะอาจารย์
2: จริงๆเนี่ยก็คดีช่อโกงมันทุกที่มันก็คือคดีช่อโกงคุณน้องก็เป็นไปตามพยานหลักฐานเราก็ต้องดำเนินคดีนะครับฟ้องร้องอะไรเสร็จสัตว์เรียบร้อยนะฮะก็เข้ากระบวนการตัดสินคดีความในเรื่องของอาญาส่วนทางการไทยก็มีสิทธิ์นะครับที่จะขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนเพราะว่าเรากับไทยเนี่ยมีข้อตกลงว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกันอยู่คือผมเชื่อว่าลาวเขาก็ไม่อยากเก็บไว้หรอกเพราะว่ามันเปลืองข้าวเปลืองน้ำเขาไปทำความผิดทำอะไรมันก็ทำให้เสียชื่อเสียงประเทศชาติบ้านเมืองของเขานะฮะแต่มันก็ต้องเสีย

0: เพราะว่ามันไปทำอย่างนี้ได้ก็ต้องมีอิทธิพลท้องถิ่นคอยอำนวยความสะดวกอยู่แล้วไม่ใช่ว่าไม่รู้คุณอ้อมเคสแบบนี้มันไม่ใช่เพิ่งเกิดแล้วผมเชื่อว่าไอ้ที่มันมาเป็นข่าว101คนเนี่ยมันอยู่รวมกันในเคสใหญ่นะฮะคือเคสที่คุณอ้อมเอาข่าวนี้มาเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของเคสใหญ่ที่เป็นเคสเดียวกันก็คือเขาจับได้ครั้งเดียวนะครับ605 คนนะฮะ605 คนแล้วก็ใน605 คนนี้แบ่งออกเป็น8 สัญชาติหนึ่งในนั้นก็คือไทยนะครับก็คือจำนวน101 คนนี่แหละผมเชื่อว่าเขาแยกข่าวออกมาจริงๆมันอยู่ในส่วนนั้นแล้วสาเหตุที่ทำอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเพิ่งทำนะครับก็เพราะว่าเราต้องไล่เรียงมาตั้งแต่คุณอ้อมจำตอนถล่มเคเคพาร์คได้ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ระเบิดถล่มเคเคพาร์คนะครับแล้วก็ต่อเนื่องด้วยชเวโกโกที่เมลบอร์ดีไอ้กลุ่มที่มันหนีข้ามไทยมามันก็ว่ายน้ำข้ามน้ำเหมยใช่ไหมครับแล้ว
1: ค
0: ก
1: ่ะ
0: ็บางคนก็ไม่ถูกจับก็วิ่งหนีต่อนะไอ้พวกวิ่งหนีต่อนี่แหละคือพวกที่ข้ามไปลาวนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือเดินในแผ่นดินพม่านั่นแหละเดินไปที่ท่าขี้เหล็กนะครับถึงท่าขี้เหล็กเสร็จปุ๊บก็ข้ามไปลาวแล้วคนที่จัดรถตู้คอยต้อนรับก็คือบิ๊กที่สุดของเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำใคร
1: ค่ะ
0: ละที่เราพูดถึงบ่อยๆนะครับผู้ประสานอาชญากร10 ทิศนะครับอำนวยความสะดวกให้แล้วก็ในห่วงเวลานั้นนี่คือเราย้อนไปเมื่อ4-5 เดือนที่แล้วนะ5-6 เดือนที่แล้วด้วยซ้ำนะครับที่ถล่มชเวโกโกแล้วก็ไอ้เคเคปาร์คด้วยระเบิดทางอากาศนะครับก็นึกดูขนาดเคเคปาร์คเนี่ย148 อาคารนะฮะถูกถล่มไอ้พวกนี้มันก็เป็นสแกมเมอร์แตกลังแล้วแตกลังก็คือนั่นแหละฮะยังหลบซ่อนอยู่กับไอ้หม่องสิดตูผู้นำกะเหรี่ยงพุทธที่อยู่ที่เมียวบดีอีกส่วนหนึ่งก็คือแตกกันไปนะฮะก็คือเอาอย่างนี้สายข่าวผมเนี่ยเขาแจ้งมาเลยนะคุณอ้อมเข
1: ค
0: า
1: ่ะ
0: แจ้งก็คือว่าในลาวเนี่ยมีรถตู้สีดำวิ่งทั้งวันทั้งคืนในห่วงนั้น
1: ค่ะ
0: ก็คือรับพวกนี้ไปส่งนะครับก็กระจัดกระจายกันไปเรื่อยนะฮะก็คือถ้ารับกันตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าแขวงบ่อแก้วจากแขวงบ่อแก้วเนี่ยก็วิ่งไปตามเส้นทางที่เราพานักท่องเที่ยวไปทริปข้าวเหนียวติดคอนั่นแหละนะฮะก็เส้นนั้นนะฮะถ้าท่านสนใจข้าวเหนียวติดคอเดี๋ยวจัดให้ใหม่นะ
1: ไม่เอาละค่ะอาจารย์เห็นใจคนจัดด้วย
0: นะครับก็วิ่งเส้นนั้นนะครับก็รถตู้วิ่งทั้งวันทั้งคืนมันก็จะมีจุดแวะพักนะครับก็พักที่หลวงน้ำทาต่อจากหลวงน้ำทาก็ไปแวะพักที่เมืองไทรนะครับจากเมืองไทรก็ไปแวะพักที่หลวงพระบางจากหลวงพระบางก็นั่นแหละครับก็ไปเรื่อยๆครับจนถึงวังเวียงจากวังเวียงก็ไปพักที่เวียงจันทน์นะฮะก็ลงไปทางใต้ลงไปอีกก็จะเป็นบริคำไทรนะถ้านึกไม่ออกบริคำไทรอยู่ตรงไหนก็ตรงข้ามบึงกาฬแล้วก็จากบึงกาฬก็ต่อลงไปที่ขำม่วนท่าแขกแล้วมันเคยเกิดเคสที่ท่าแขกมาก่อนหน้าที่ข่าวที่คุณอ้อมอ่านมาเนี่ยประมาณสัก4 เดือนกว่าเกือบ5 เดือนนะครับนั่นแสดงว่ามันมีเบสเดิมที่ทำอยู่แล้วแต่ไม่เป็นที่จับตามองนะฮะก็ไปทลายได้นะครับทลายได้แต่ว่านายตำรวจแขวงคำม่วนนะฮะเมืองท่าแขกที่เขานำกำลังไปทลายไอ้ศูนย์สแกมเมอร์ที่ท่าแขกปรากฏว่าเขาถูกอุ้มหายไปเป็นเวลาถึง2 เดือนก็ลองนึกดูว่าเครือข่ายมันจะขนาดไหน2 เดือนที่หายไปเนี่ยก็ปรากฏว่าไปเจอแต่โครงกระดูกก็ถูกสังหารแล้วมันก็แตกกระจายกันไปอย่างนี้นะครับแล้วก็วิธีเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีว่าไปเหมาโรงแรมรีสอร์ทนะครับที่ไม่อยู่ติดชายแดนนะฮะเหมาเลยคุณอ้อมเหมาแล้วก็อยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วอีกอันหนึ่งที่มันเติมเต็มก็คือที่เขาเรียกว่าอะไรนะไอ้โรแมนต์สแกมใช่ไหม
1: ค่ะ
0: หลอกให้รักหลอกให้หลงหลอกให้โอนเนี่ยนะครับก็ส่วนใหญ่คนที่เป็นโรแมนต์สแกมเนี่ยมันจะเป็นพวก

0: ผิวดำพูดภาษาอังกฤษป๋อเลยนะครับแต่ว่ารูปโปรไฟล์ในผิวขาวนะหล่อมากนะครับแต่ไอ้คนพูดนะผิวดำนะครับสายข่าวผมบอกอย่างนี้คุณออมว่าไม่เคยเห็นคนผิวดำอยู่เต็มเวียงจันทร์ขนาดนี้เนี่ยอันนี้จะได้เห็นภาพนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็นั่นแหละครับก็ล็อตเดียวกันนี่แหละที่
1: ค่ะ
0: จับล่าสุดเนี่ยก็เพราะว่าจีนเขาตามเข้าไปกำกับลาวก็ดินไม่หลุดลาวก็ต้องปรับ
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะว่าหนีจากเมียวดีเข้าไปในลาวก็ยังสแกมจีนด้วยเช่นเดียวกันมันก็ต้องตามจับตามปราบกันไม่จบไม่สิ้นนะคร
1: ค
0: ับ
1: ่ะ
0: แล้วก็มีคนไทยที่รักชาติไม่อยากเป็นอาชญากรในบ้านนะครับไม่อยากทำให้บ้านเสื่อมเสียก็เลยไปเป็นอาชญากรอีกประเทศหนึ่งนะครับแต่ช่วยเขาทำก็สแกมคนไทยนั่นแหละก็คือดูสัญชาติได้นะครับยิ่งสัญชาติเยอะเท่าไหร่นั่นแหละครับมันแสดงให้เราเห็นว่าสแกมนั้นเนี่ยมันไปได้ทั่วขนาดไหนในโลกใบนี้
1: ค่ะ
0: ในกัมพูชาเนี่ยนับได้แล้วนะครับว่ามันมีกี่สัญชาติตั้งแต่จับมากันขนาดใหญ่ตั้งแต่หลิวจงอี้เข้าไปวันที่15 มกราจนมาถึงเดดไลน์วันที่17 กุมภาก็คือวันตรุษจีนนะครับแล้วก็ที่จับและทลายกันเนี่ยไม่ใช่การละครของตระกูลหุ่นนะครับคือล้อมปราบและจับจริงมันก็เลยซาซาไปในแง่ของสแกมเมอร์แต่ตอนนี้มันเริ่มกลับมาอีกแล้วเพราะมันแตกรังมันเริ่มมีรังใหม่แต่รังใหม่ไม่ใช่รังของจีนแต่เป็นรังของหุ่นวัน ตั้งอันใหม่แล้วนะครับเขาอายัดทรัพย์ของหุ่นวันแล้วตอนนี้หุ่นวันทำเองนะครับเลี้ยงสแกมเมอร์แล้วครับตอนนี้เพราะฉะนั้นอย่าหยุดนะครับเราจะเห็นอย่างนี้อีกเยอะถ้าเราไม่ปราบถ้าเราไม่ประสานกับประเทศที่เดือดร้อนด้วยกันนะผมเชื่อได้เลยครับกฎใหม่ที่คอนเซนต์ออกมาตอนนี้คือไม่สแกมเข้าไปที่จีนไม่สแกมไปที่เกาหลีใต้ไม่สแกมไปที่ประเทศที่มีบุญคุณนะครับนอกนั้นฟรีสแกม
1: อาจารย์และอย่างแบบนี้ที่คนไทยออกไปทำแก๊งแบบนี้นอกบ้านเนี่ยจะเข้าจะออกกันตามชายแดนนี้เราสแกมกันยังไงคะอาจารย์ถึงหลุดออกไปแบบนี้เป็นร้อยเลย
0: บางทีมันไปเป็นแบบนักท่องเที่ยวได้เนี่ยคุณออม
1: ค
0: ่ะก็ข้ามไปเหมือนไปเที่ยวนี่แหละเพราะว่ามันฟรีวีซ่านะครับเราไปเที่ยวลาวได้เป็นเดือนนะครับลาวก็มาเที่ยวไทยได้เป็นเดือนแล้วเพื่อเขาก็ไปเที่ยว1 เดือนแต่ว่ามันเที่ยวอยู่ที่เดิมตลอดนะครับ
1: นั่นสิ
0: ก็ใช้โทรศัพท์ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตมากเป็นพิเศษนะครับพอครบเดือนมันก็ข้ามกลับมาได
1: ้ค่ะ
0: แล้วก็ข้ามไปใหม่ไม่ได้ข้ามมาอยู่ไทยนะครับแค่ข้าม
1: อันเนี้ยอันนี้เราควรจะสแกนมากขึ้นไหมอาจารย์ตามจังหวัดที่มีชายแดนติดกับเพื่อนบ้านเราเนี่ยทั้งโดยเฉพาะลาวตอนนี้เราก็คงไม่ข้ามไปกัมพูชากันแล้วนะอาจารย
0: ์ต้องทำบัญชีประวัติการเดินทาง
1: ค่ะ
0: ที่มีดีเทลมากกว่านี้นะฮะก็คือทำไมคนนี้ข้ามไปข้ามมาข้ามไปข้ามมาคุณทำมาหากินอะไร
1: ค่ะ
0: เห็นไหมเพราะว่าคุณก็ข้ามไปแบบนักท่องเที่ยวแล้วทำไมคุณมีเงินเยอะไปเที่ยวได้บ่อยๆมันก็เป็นคำถามได้นะก็นั่นแหละครับก็คนที่เป็นตม.คนที่คือใช้ AI ใช้เทคโนโลยีครับมาเป็นประโยชน์กับในหลักของข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วก็ต้องขอความร่วมมือกับเพื่อนบ้านฮะแล้วก็อย่างที่จีนเขาสร้างมาตรการต่อเนื่องไว้ในกัมพูชานะคุณอ้อมก็คือเขาบอกให้กัมพูชาเนี่ยขอความร่วมมือกับเจ้าของอาคารสถานที่ทั่วประเทศกัมพูชาที่ปล่อยเช่าหรือมีชาวต่างประชาติต่างชาติอาศัยอยู่ขอให้รายงานกับทางการกัมพูชาแล้วส่งต่อให้ทางการจีนได้ตรวจสอบว่าคนจีนคนนั้นคือคนไหนแล้วถ้าใครไม่ให้ความร่วมมือปรับในการปกปิด1 คนคือ$1,000นี่คือสิ่งที่จีนวางไว้ในกัมพูชาตอนนี้
1: ค่ะ
0: เราก็ต้อง
1: เดี๋ยวนะฮะค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันในช่วงของซีรีส์อารยธรรมแห่งอุตสาคเน EP ที่43กันนะคะ
0: เชิญคร
1: ับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง

0: ทั่วไทยอาเซียนหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา MCOT News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6370

0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะทั่วไทยอาเซียนนะคะอาจารย์ก็เป็น EP ที่43แล้วนะคะสำหรับเรื่องของอารยธรรมในอุษาคเนย์นะคะมาต่อกันเลยค่ะอาจารย์อาจารย์มาหรือยังคะ
1: ได้ยินไหมครับ
0: ได้ยินแล้วค่ะอาจารย
1: ์โอเคก็เพลงสักครู่นี้ขออธิบายนิดหนึ่งเป็นเพลงชื่อว่าเพลงปู่จัน

0: ค่ะ
1: นะครับก็เป็นการอุปมาอุปไมยให้รู้นะครับปูจันในที่นี้ก็หมายถึงบรรพบุรุษที่อยู่ที่เวียงจันทร์มาก่อนหน้านี้เขาก็เลยยกย่องคนที่สร้างเวียงจันทร์ในยุคเริ่มแรกนะฮะที่ไม่ใช่กษัตริย์คือก่อนที่เจ้าไชเชษฐาธิราชนะครับจะสถาปนาเป็นนครเวียงจันทร์เป็นราชธานีที่เวียงจันทร์เนี่ยก็มีเป็นเมืองเก่าอยู่แล้วนะฮะคนโบราณเขาเรียกว่าไผ่หนามตรงนั้นเขาเรียกตามธรรมชาติที่มีอยู่เขาเรียกว่าถ้าใครเป็นลูกเวียงจันทร์ก็เรียกว่าลูกไผ่หนามคุณออมเพราะว่ากอไผ่เยอะมากแล้วก็เป็นกอไผ่ที่มีหนามคมเขาก็เลยเรียกว่าลูกไผ่หนามในตำนานของสงครามสยามกับล้านช้างเนี่ยนะครับที่ไปรบที่เวียงจันทร์ก็มีการใช้กลอุบายในการสู้รบนะเขาเรียกว่ายุทธวิธีชนิดหนึ่งก็คือเนื่องจากว่ากอไผ่มันหนาแน่นมากนะครับกอไผ่เป็นปราการของเมืองนะคือทัพไหนจะลุกเข้าไปเนี่ยมันก็ต้องตัดกอไผ่ที่หนามเนี่ยนะฮะหนามเยอะนะมันก็ลําบากแล้วก็ทัพชมทัพช้างขี่ม้าเข้าไปเนี่ยก็ลําบากนะครับมันก็เลยจําเป็นที่จะต้องตัดให้โล่งเตียนในยุคสงครามก็เลยมีการใช้กลอุบายในการยุทธนะฮะก็คือใช้ปืนใหญ่เนี่ยคุณอ้อมยิงของมีค่าให้ไปหล่นในป่าไผ่
0: ค่ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นเหรียญเงินเหรียญทองอัญมณีอะไรต่างๆนานามันก็จะเต็มป่าไผ่นั่นแหละแล้วคนเวียงจันทน์ก็อยากจะได้เงินอยากจะได้ทองคุณอ้อมก็ต้องถากถางป่าไผ่เพื่อที่จะไปเก็บเอาเงินทองเหล่านั้นนะฮะเดี๋ยววันหลังจะมาไล่เรียงให้ฟังแต่เอาคร่าวๆเริ่มต้นให้ก่อนนะครับเพราะว่าที่เปิดเพลงนี้ให้ฟังก็เพราะว่าเราจะมาไล่เรียงกันนะว่าหลังจากที่หนีศึกสงครามมาไม่ว่าจะมาจากฝ้าของอินเดียมาจากฝ้าของมองโกมาจากฝ้าของจีนก็ลงใต้มาเรื่อยๆนะครับพอลงมาเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็มีทั้งสองการเดินทางในสมัยก่อนหนึ่งก็คือเดินทางในทางบกนะก็มาเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นก้อนๆ กันแล้วอยู่มาวันหนึ่งฮะมาอยู่รวบรวมกันก็เป็นกลุ่มใหญ่ขึ้นก็เลยรวบรวมกันขึ้นเป็นอาณาจักรนะครับอีกด้านหนึ่งก็คือเป็นชนชั้นกลางหรือว่าชนชั้นสูงนะครับที่พอมียานพาหนะทางน้ำซึ่งก็คือเรือเดินสมุทรสมัยก่อนก็คือเรือสำเภาเนี่ยแหละนะครับก็หนีกันมาทางนั้นนะครับก็มารวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนซึ่งใช้ระยะเวลาไม่ใช่น้อยนะครับกว่าจะเกิดอันนี้ขึ้นมาแต่ว่าคนที่มาเนี่ยมันก็จะมีอารยธรรมมาด้วยเขาก็เลยเรียกว่าในส่วนที่เราเรียกว่าอุษาคเนย์เนี่ยมันก็คือความหมายมันก็คือตะวันออกเฉียงเหนือของเอเชียนะครับตะวันออกเฉียงใต้ของเอเชียนะฮะก็คืออุษาคเนย์หรือว่าศัพท์ตะวันตกเขาก็เรียกว่าเป็นอินโดไชน่าครับมันก็คือฝากหนึ่งก็คือมหาสมุทรอินเดียอีกฝากหนึ่งมันก็คือทะเลจีนใต้ก็เลยเป็นที่มาของการใช้คำนะแต่ว่าเข้าใจได้เลยฮะถ้าเราได้ยินคำว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราได้ยินคำว่าอุษาคเนย์เราได้ยินคำว่าอินโดไชน่าล้วนแล้วแต่เป็นภูมิภาคเดียวกันนะครับมันอยู่ที่ว่าใครจะใช้คำแบบไหนพอนานวันเข้านะครับอาณาจักรแรกนะครับที่รุ่งเรืองมาแล้วถือว่ามีการค้าทางเรือที่ยิ่งใหญ่นะครับนับเป็นเวลาถึง500กว่าปีก็คืออาณาจักรศรีวิชัยนะครับศรีวิชัยเนี่ยไม่ได้อยู่แค่เมนแลนด์ในทุกวันนี้ก็คือตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไปคนออกนะครับแล้วก็มาลากามาเลเซียทั้งหมดนะครับแล้วก็อยู่ภายใต้ศรีวิชัยแล้วก็เกาะใหญ่เกาะน้อยต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกาะชาวานะฮะเกาะบอร์เนียวหรือกะลิมันตันอะไรทั้งหลายแหละล้วนแล้วแต่นะฮะหรือสุมาตรานะครับล้วนแล้วแต่อยู่ภายใต้อิทธิพลของศรีวิชัยทั้ง

0: ิ้นเลยก็ถ้าเรานับกันตามปีอะไรล่ะปีพ.ศ.เนาะปีพ.ศ.ก็จะเป็นพ.ศ.ที่ศรีวิชัยเนี่ยก็พ.ศ. 1202ถึง1758อันนี้ก็คือนั่นแหละครับตั้งแต่ภาคใต้ของไทยนะฮะลงไปสู่ทะเลนี่คือความยิ่งใหญ่ของศรีวิชัยแต่ในด้านของพม่าก็คือผู้การคุณออมส่วนในด้านของด้านทิศตะวันออกนะครับของเมนแลนด์แต่ก็คือที่อยู่ในส่วนอิทธิพลของทะเลจีนใต้แบบใกล้ที่สุดก็คือจักรวรรดิขอมนะนะฮะ
1: ค
0: หร
1: ่ะ
0: ือว่าแขมรกลม
1: แขมรกลมเราพักตรงนี้สักแป๊บหนึ่งก่อนอาจารย์
0: เชิญ
1: เดี๋ย
0: คว รัก บ
1: ลับมาต่อที่แขมรกลมนะคะสัก
0: แ
1: ครู่
0: ขม
1: ค่
0: ระ กลมเชิญครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: กลับมาคุยกันต่อนะคะในช่วงนี้อาจารย์ทิ้งท้ายไว้ที่คะแมกล่อมกล่อมนะอาจารย์คะแมกะหอมใช่ไหมอาจารย์ถ้าพูดกันชัดๆ
0: ใช่กะหอมแปลว่าแดง
1: คะแมกะหอม
0: คะแมกะหอมคือขมิ้นแดง
1: ค่ะ
0: คะแมกล่อมคือ
1: คะแมกล่อม
0: คือชาวขแมจริงๆคำว่าขแมเนี่ยมันเป็นคำที่สร้างขึ้นมาใหม่โดยคนอินเดียที่อพยพมานับถือศาสนาฮินดูนี่แหละคุณอ้อก็คือตั้งต้นมาก็คือที่หนีมาจากอินเดียก็คือหนียุคสงครามนะครับสงครามก็ลองนึกอย่างนี้นะครับว่ามันโหดร้ายขนาดไหนเอาแค่ในห้วงของพระเจ้าอโศกมหาราชคุณอ้อคือยึดเมืองไหนเนี่ยมีคนตายเป็นแสนนั่นแหละคือความโหดร้ายของอโศกานะฮะที่เรียกว่าเป็นกษัตริย์นักรบของอินเดียที่ยิ่งใหญ่ยุคหนึ่งแล้วอยู่มาก็คือว่าฆ่าคนเนี่ยจนรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยผิดอย่างมหันต์ที่ทำไมต้องฆ่าแกงคนมากมายขนาดนั้นแล้วอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยพระองค์ก็ได้เรียนรู้หลักของศาสนาพุทธนะครับนั่นแหละได้เรียนรู้เรื่องศีลห้องศีลห้าเป็นยังไงเนี่ยนะครับพระองค์ก็เลยเกิดความเริ่มใส่ศรัทธาในพุทธศาสนาก็เลยเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนวิธีคิดแทนที่จะใช้อำนาจปกครองโดยอาวุธโดยกำลังทหารก็เลยใช้ความศรัทธาที่มีต่อศาสนานั้นแทนมันก็เลยเป็นยุคที่มีการเผยแผ่ศาสนาพุทธไปอย่างกว้างไกลนะครับเดี๋ยวถึงห่วงที่อธิบายเรื่องศาสนาแล้วค่อยว่ากันแต่ตอนนี้อยากจะให้เห็นนะครับว่าอารยะของอารยธรรมของอุษาคเนย์เนี่ยมันมียุคของมันอยู่นะครับก็เลยเริ่มที่ศรีวิชัยนี่แหละที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนมากขึ้นนะครับก็คือคนที่มาทางเรือหนีมาจากอินเดียบ้างนะฮะลงหรือลงมาจากจีนบ้างอะไรพวกนี้นะครับก็จะมาเจอคนในท้องถิ่นพอมาเจอคนท้องถิ่นนะครับก็มีการแลกเปลี่ยนกันนะแต่งงานกันสร้างครอบครัวนะครับวัฒนธรรมก็เลยผสมผสานกลายเป็นอารยธรรมเกิดขึ้นโดยมีกษัตริย์ร่วมกันนะครับก็นั่นแหละครับเขาถึงเรียกว่าอาณาจักรศรีวิชัยอันยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็อยู่ได้เมื่อปีพ.ศ.1202จนถึง1758คุณออมในระหว่างศรีวิชัยยิ่งใหญ่เนี่ยนะครับมันก็เกิดคแมร์เอ็มพายในภาษาอังกฤษแต่ที่เราเรียกว่าจักรวรรดิขอมเนี่ยนะครับเพราะว่ามันมาจากคำว่าคแมร์กลมคแมร์กลมก็คือคนที่นับถือศาสนาฮินดูแล้วหนีมาจากอินเดียเขาเรียกตัวเองว่าคแมร์กลมก็เลยกลายเป็นจักรวรรดิขอมนะฮะที่ยิ่งใหญ่ก็เริ่มจากฟูนันนั่นแหละคุณอ้อมนะครับจากฟูนันก็มาเจนละนะครับแล้วก็ควบรวมฟูเจนละกับฟูนันเข้ากันก็เลยกลายเป็นจักรวรรดิขอมที่ยิ่งใหญ่นับตั้งแต่ชัยวรมันที่2เป็นต้นมาก็รวบ

รวมกันเป็นจักรวรรดิใหญ่มีกษัตริย์ต่อเนื่องกันมาตั้ง39นะฮะไม่น้อยนะคุณอ้อกษัตริย์39นะฮะที่แต่ช่วงปลายก็คือถ้านับจาก30มาถึง39เนี่ยไม่ได้ยิ่งใหญ่ฮะมันเริ่มเข้าสู่ยุคเสื่อมถ้ายุคของจักรวรรดิขอมนะฮะก็ไอองค์ที่30ก็คือแตงหวันนั่นแหละ

ก็นั่นแหละบรรพบุรุษของฮุนเซนนะครับของขมายุคปัจจุบันมีบรรพบุรุษพวกนั้นไม่ได้มีสายตรงจากอินเดียนะครับเพราะว่าสายตรงของกษัตริย์อินเดียที่เป็นขมายเป็นขอมเนี่ยนะฮะมาสิ้นสุดที่ชัยวรมันที่9นะครับถ้าเทียบเป็นปีพ.ศ.ก็จะอยู่ในห้วงปีพ.ศ. 1336นะครับประมาณนั้นมันก็เลยทำให้สิ่งที่ยิ่งใหญ่ทั้งหลายนะฮะมันก็ผสมผสานกันไปนะครับคนเดินทางไปมาหาสู่กันแลกเปลี่ยนสินค้าแลกเปลี่ยนเครื่องมือเครื่องใช้นะครับแลกเปลี่ยนภาษาอารยธรรมธรรมเนียมประเพณีระหว่างกันหรือแม้กระทั่งการแต่งตัวนะครับหรือผ้าขาวม้านั่นแหละผ้าขาวม้าเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเข้ามาพร้อมกับชาวเปอร์เซียในยุคที่อยุธยารุ่งเรืองนะครับแต่ว่ามันก็ยังห่างจากศรีวิชัยจะเรียบเรียงอย่างนี้ให้นะครับจะได้เห็นยุคชัดเจนจากศรีวิชัยต่อมาเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นยุคที่ยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิขอมแต่จักรวรรดิขอมเนี่ยไม่มีพลังอำนาจที่จะลงไปถึงทะเลนะครับพอไม่มีพลังอำนาจที่จะลงไปถึงทะเลนะฮะในขณะเดียวกันยุคปลายของจักรวรรดิขอมเนี่ยมันก็งอนแงนละคือดูจากตรงไหนในความเสื่อมของจักรวรรดิขอมก็คือการเกิดขึ้นของสุโขทัยนะครับนั่นแหละที่เรามีพ่อขุนศรีอินทราทิตนะฮะที่เกิดขึ้นในยุคนั้นก็คือแข็งบ้านแข็งเมืองนะฮะไม่ยอมอยู่ภายใต้อิทธิพลของจักรวรรดิขอมอีกต่อไปก็เลยเกิดสุโขทัยแล้วก็สั่งสมความยิ่งใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆพอสุโขทัยแล้วเนี่ยเราก็เลยต่อกันมาที่อยุธยานี่คือประวัติศาสตร์ที่เราไม่ขาดช่วงคุณออกนะครับก็คือจากสุโขทัยต่อมาที่อยุธยาอยุธยาเนี่ยชัดเจนมากก็เพราะว่าอยุธยาเนี่ยมีอยู่ได้417ปีก็ยาวอยู่นะ417ปีก็อยุธยาจากอยุธยามาเนี่ยนะครับในขณะที่ในส่วนของเกาะต่างๆทางทะเลคุณอ้อมพอความเสื่อมของศรีวิชัยเกิดขึ้นศาสนาอิสลามก็เริ่มเข้ามานะครับอิสลามเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็เอาปีพ.ศ.ก็จะมาปีพ.ศ. 1743นะครับ1743พอเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับหลักศาสนาของอิสลามโดยการยึดถือคัมภีร์อัลกุรอานแล้วก็มีการเหมือนกับที่อยุธยามีการสถาปนาพระมหากษัตริย์เป็นสมมติเทพนั่นแหละอิสลามก็สถาปนาองค์สุลต่านเป็นตัวแทนของเทพเจ้าเป็นตัวแทนของพระอัลเลาะห์พระอัลเลาะห์ส่งลงมาปกครองมนุษย์ก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวองค์สุลต่านสมัยก่อนนะครับถ้าเป็นชาวเกาะคุณอ้อมเจ้าเกาะจะยิ่งใหญ่ก็ต้องมีกำลังอาวุธนะครับต้องมีทหารนะฮะแล้วต้องมีทรัพยากรมีเสบียงมีอะไรสารพัดที่จะเลี้ยงกองกำลังของตัวเองแล้วความยิ่งใหญ่มันวัดจากตรงไหนเจ้าเกาะจะยิ่งใหญ่ได้ต้องมีเรือเดินสมุทรสามารถที่จะยกกองทัพเรือไปยึดเอาเกาะนั้นยึดเอาเกาะนี้ได้นะครับนั่นคือวิถีของเขาเพราะฉะนั้นเจ้าเกาะแต่ละเจ้าเกาะที่มีกำลังของตัวเองก็จะสถาปนาตัวเองขึ้นมาพอนับถือศาสนาอิสลามจากองค์สุลต่านนะครับจากผู้เป็นจากเจ้าเกาะก็เลยสถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็นองค์สุลต่านถึงมีสุลต่านเต็มไปหมดนะครับในเกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับในยุคนี้แหละฮะที่ศาสนาอิสลามเจริญรุ่งเรืองมากนะครับแล้วก็เป็นยุคเสื่อมของศรีวิชัยด้วยมันก็เลยอิสลามเข้ามาอิสลามก็เลยทำให้องค์สุลต่านทั้งหลายเนี่ยสร้างอาณาจักรของตัวเองขึ้นมาเขาก็เลยเรียกยุคนั้นว่าในยุคของชาวเกาะทั้งหลายในเขตทะเลไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ด้านทะเลจีนใต้นะฮะหรือมหาสมุทรอินเดียก็แล้วแต่หรืออันดามันเนี่ยนะครับทะเลอันดามันเนี่ยในยุคนั้นเขาก็เลยเรียกว่ามัชปาหิตนะครับนี่คือในยุคของ

0: ความรุ่งเรืองที่อยู่ในทะเลมัชป
1: ค่ะ
0: ณิตนะครับส่วนที่ไม่มีทะเลนะเกิดอะไรขึ้นที่ไม่มีทะเลเนี่ยก็เลยเกิดอาณาจักรที่ต่อเนื่องก็คือการเดินทัพหนีมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ก็คือว่ายิ่งจีนลบกันเท่าไหร่ฉันก็ยิ่งเดินหนีมาไกลให้ที่สุดเพื่อที่ฉันจะไม่ต้องไปสู้รบตกมือกับใครนะครับแล้วก็อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่แล้วมีเวลารวบรวมกันแล้วสร้างเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ได้นะครับตรงนั้นเขาก็เลยเรียกว่าหนานเจ้า
1: อ่านเจ้า
0: ก็คือที่เราเรียกว่าน่านเจ้านั่นแหละจริงๆมันมาจากคําว่าหนานหนาน
1: ค่ะ
0: เจ้านะครับมันเป็นภาษาจีนหนานแปลว่าใต้เจ้าก็คือเจ้าผู้ปกครองนี่แหละคุณอ้อมก็ความหมายก็คือว่าเจ้าแห่งทางใต้หนานเจ้าที่ยิ่งใหญ่แต่ในภาษาของคนชาติพันธุ์ไตเนี่ยเรียกหนานเจ้าว่าหนองแสที่เราพาท่านผู้ฟังไปนั่นแหละ
1: ค่ะ
0: ครับแล้วก็มีตำนานพญานาคนะนาคสีสุทโธกับนาคสุวรรณนะครับเป็นแหล่งแต่ว่านั่นคือตำนานที่สร้างตำนานนี้ขึ้นมาเพื่อให้ลูกหลานไทยรักแผ่นดินเกิดของตัวเองมีความสมัครสมานสามัคคีนะครับก็จากจุดนั้นนะคุณออมพอจากจุดนั้นเสร็จปุ๊บนะครับก็เลยเกิดเป็นอาณาจักรที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมีเสถียรภาพมากขึ้นแต่ทีนี้เมื่อองค์กษัตริย์มีลูกเยอะคุณออม
1: ค่ะ
0: มีลูกหลายคนพอมีลูกหลายคนเนี่ยก็ไม่อยากให้ลูกรบกันนี่ก่อนนะครับพอไม่อยากให้ลูกรบกันเนี่ยมันก็มีวิธีเดียวก็คือส่งลูกสร้างกองทัพให้ลูกแล้วให้ยกทัพไปกินบ้านกินเมืองคำว่ากินบ้านกินเมืองไม่ใช่กินหินกินปูนนะครับก็คือไปปกครองนะครับไปปกครอง
1: ทำไมเขาใช้คำแรงจังอาจารย์เขาใช้
0: ก็คือไปกินก็คือไปปกครอง
1: ปกครองอ๋อ
0: ใช่ครับไปปกครองอ่ะคือคำว่าปกครองในสมัยก่อนมันไม่ใช่ภาษารากของไทยอยู่แล้ว
1: อ๋อใช้คำว่ากินเลย
0: ไปกินเมืองไปกินเมืองนั้นไปกินเมืองนี้ก็คือไปปกครองเมืองนั้นนะครับก็ยังอาณาจักรหนองแสหรือว่าหนันเจ้าที่ยิ่งใหญ่เนี่ยก็ยิ่งใหญ่ได้ก็โดยขุนบรมนะฮะแล้วขุนบรมเนี่ยพระองค์ก็มีลูกนะครับอยู่หกอยู่7คนก็เลยส่งลูกทั้ง7เนี่ยครับไปยึดเอาเมืองต่างๆที่มีอยู่แล้วโดยมีกำลังอาวุธเข้าไปยึดแล้วก็นั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นของอาณาจักรซึ่งต่อมาเรียกว่าล้านช้างนะครับเกิดขึ้นก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่าลูกชายองค์โตของขุนบรมนะครับคือขุนอ่อเนี่ยขุนอ่อมก็ยกทัพมาจากหนองแสลงมาแล้วมาเจอเมืองหนึ่งเขาเรียกว่าเมืองสัวก็มายึดครองเอาเมืองสัวแล้วก็สถาปนาสร้างนั้นสร้างนี้ขึ้นมานะครับก็เลยกลายเป็นเมืองสัวที่ยิ่งใหญ่ถัดมาเรื่อยๆต่อมาเมืองสัวเนี่ยก็เปลี่ยนชื่อจากเมืองสัวเนี่ยเป็นเชียงดงจากเชียงดงเป็นเชียงทองนะครับจากเชียงทองก็เป็นหลวงพระบาง นี่แหละคือที่มานะครับก็นั่นแหละฮะขุนรอเนี่ยมากินที่เมืองสัวเนี่ยถ้าเป็นปีพ.ศ.ก็ปีพ.ศ. 1300พอดีคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: 1300ก็หมายความว่าอะไรก็คือสามารถสร้างเมืองขึ้นมาได้ก็เพราะว่าอำนาจหรืออิทธิพลของศรีวิชัยขึ้นไปไม่ถึงเพราะอำนาจอิทธิพลของศรีวิชัยเนี่ยลงไปกับทะเลนะครับเป็นกองเรือมีการค้าที่ยิ่งใหญ่นั่นแหละคุณอ้อมเวลาเขานักโบราณคดีเขาสำรวจในภาคใต้บ้านเราเนี่ยเขาก็จะเจอสารพัดสินค้าที่มันอยู่ใต้ดินไม่ว่าจะเป็นเครื่องปั้นดินเผาลูกปัดจากไหนก็แล้วแต่นะครับหรือแม้กระทั่งพวกอัญมณีนะครับที่มันยังคงรูปคงอะไรของมันอยู่ได้ก็เป็นเพราะว่าการค้าทางเรือเนี่ยมันเจริญรุ่งเรืองแต่ในขณะที่เมืองสัวเนี่ยคือการเดินทับช้างมานะครับเดินทัพช้างมาแล้วก็รวบรวมคนมาเรื่อยๆในตลอดหลายทาง พอมาเจอยุทธภูมิหรือว่าภูมิประเทศที่น่าอยู่ก็เลยนั่นแหละครับตั้งเมืองสัวขึ้นมาในปีพ.ศ.1300พอดีเลยแล้วก็ในยุคตั้งแต่ขุนหล่อต่อมาเรื่อยๆเนี่ยก็มีกษัตริย์ปกครองเมืองสัวเนี่ยถึง22พระองค์นะครับถึง22พระองค์ก็เกิดอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมหลังจากนั้นนะครับก็คือไม่ใช่อยู่ๆเกิดขึ้นนะหลังจากขุนรอเนี่ย500ปีนะ500กว่าปีก็เกิดกษัตริย์ลาวหรือว่าเจ้ามหาชีวิตที่ยิ่งใหญ่พระองค์แรกของล้านช้างเกิดขึ้นพระองค์มีพระนามว่าพระเจ้าฟ้างมนะครับพระเจ้าฟ้างมเนี่ยเป็นโอรสของกษัตริย์องค์สุดท้ายนะครับของเชียงทองซึ่งก็คือเมืองสัวนั่นแหละพอพระองค์ขึ้นครองราชนะครับก็เลยสถาปนาล้านช้างขึ้นมายิ่งใหญ่ครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ.1896นั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่ามันอยู่ในยุคเสื่อมของจักรวรรดิขอมแล้วนะครับก็ยุคท้ายๆของจักรวรรดิขอมจริงๆจักรวรรดิขอมนี่อยู่นานพอสมควรเดี๋ยวค่อยไปลงรายละเอียดให้ฟังแต่เอาที่วันนี้เราเปิดเพลงลาว3เพลงเลยนะเตรียมมีแต่เพลงลาวล้วนๆเลยนะครับเพื่อที่จะได้เห็นโครงว่าพี่น้องล้านช้างพี่น้องลาวทุกวันนี้เนี่ยมีจุดเริ่มต้นมาอย่างไรนะครับแล้วมีความสัมพันธ์อย่างไรกับสยามนะครับกับอยุธยานะฮะหรือต่อเนื่องมาตั้งแต่สุโขทัยนั่นแหละนะครับก็หลังจากนั้นนะครับก็คือพอเจ้าฟ้างมสถาปนาอาณาจักรล้านช้างขึ้นมาอย่างเป็นทางการอยู่มาอีกประมาณเท่าไหร่นะมีกษัตริย์ต่อเนื่องกันมานะครับถึง34พระองค์นี่ถ้าจะเทียบก็คือว่ามันเป็นช่วงที่ห่างจากการก่อร่างสร้างตัวที่เมืองสัว500กว่าปีแล้วก็อยู่ต่อมาเรื่อยๆนะครับจนถึงนะฮะจาก1896จนถึงปี2103คุณอ้อมถ้าเราดูไทม์ไลน์นะฮะ2103เนี่ยพม่ายังไม่ได้มาตีอยุธยาแต่พม่าเริ่มมาตีทางเหนือแล้วรวมไปถึงล้านช้างด้วยในยุคไหนก็ในยุคบุริงนอง
1: ค่ะ
0: ครับเชียงทองนะครับมีกษัตริย์ปกครองต่อเนื่องกันมาถึง34พระองค์โดยพระองค์สุดท้ายก็คือพระเจ้าไซเซธาธิราชนะฮะองค์สุดท้ายซึ่งต่อมาพระเจ้าไซเซธาธิราชนี่แหละก็คือมหามิตรกับอยุธยาซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระมหาจักรพรรดิเป็นกษัตริย์ก็คือพระมเหสีของพระมหาจักรพรรดิก็คือพระสุริโยไทยพระสุริโยไทยกับพระมหาจักรพรรดิก็คือเสด็จตาของพระนเรศวรครับอันนี้ทำให้เห็นนะครับส่วนพระมหาจักรพรรดิกับเจ้าไซเซธาธิราชเนี่ยได้กรีดเลือดสาบานร่วมกันเพราะว่าเผชิญศึกมีศัตรูร่วมก็คือพม่าครับในยุคนี้ไม่ใช่ผู้การและแต่เป็นตองอูนะครับเวลาเราเป็นเด็กเราจะได้ยินคำนี้บ่อยๆใครที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งตองอู
1: ใครใหญ่สุดในตองอู
0: คนที่ใหญ่สุดของตองอูก็คือผู้ชนะสิบทิศผู้ชนะสิบทิศก็คือบุเลงนองนะฮะก็นั่นแหละครับก็กรีดเลือดสาบานกันแล้วก็เป็นที่มาของพระธาตุสีสองรักที่ด้านซ้ายกรีดเลือดสาบานเพื่อเป็นพันธมิตรจับมือสู้ศึกสงครามกับกองทัพตองอูนะฮะนั่นแหละคือที่มาของคำว่ามหามิตรถึงขนาดว่าสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเนี่ยนะครับส่งพระราชธิดาของพระองค์
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

วัสดีวันพระสวัสดีกันยามค่ำคืนวันเสาร์ที่16พฤษภาคมพ.ศ.2569ธรรมะกับเรื่องความรักสวัสดีค่ะทูไนท์ไทยแลนด์กับปู่โลกเบี้ยวยุวดีเรืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาค่ะวันนี้วันพระแรม15ค่ำเดือน6ปีมะเมียนะคะสติแปลว่าการระลึกได้การรู้ตัวการไม่พลั้งเผลอปัญญาแปลว่าความรู้ความเข้าใจรักแท้นั้นมีจริงหรือไม่สำหรับผู้ที่เข้าถึงธรรมแล้วจะตอบว่าสิ่งที่จริงกว่ารักแท้ก็คือกิเลสตัณหาเราทั้งหลายมักถูกกิเลสตัณหาหลอกล่อจนเราเข้าใจผิดว่านั่นแหละคือรักแท้สวัสดีวันพระค่ะถามว่ารักแท้มีจริงหรือไม่ผู้ที่ยังไม่เข้าใจหรือไม่ถึงแก่นแท้แห่งธรรมะก็อาจจะตอบคำถามนี้ไปในลักษณะต่างๆแต่สำหรับผู้ที่ปฏิบัติธรรมและเข้าถึงธรรมแล้วก็จะตอบว่าสิ่งที่จริงกว่ารักแท้ก็คือกิเลสตัณหานั่นไงเราทั้งหลายมักจะถูกกิเลสตัณหาหลอกล่อจนเราเข้าใจผิดคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นล่ะคือรักแท้พระท่านว่าคำว่าสตินั้นแปลว่าการระลึกได้การรู้ตัวการไม่พลั้งเผลอส่วนคำว่าปัญญานั้นแปลว่าความรู้ความเข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเข้าใจไปถึงเหตุและผลว่าผลย่อมไหลมาจากเหตุและเหตุเป็นที่มาของผลเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มต้นเลือกคู่ครองด้วยวิธีอื่นๆเช่นเป็นเพราะความอยากความคึกขนองเพราะตัณหาความอยากรู้อยากลองการทำแบบนั้นก็เท่ากับเราได้เดินทางผิดตั้งแต่เริ่มต้นแล้วเพราะเป็นการเลือกคู่ครองโดยขาดสติและปัญญาเมื่อเลือกคู่ครองด้วยขาดสติการไตร่ตรองขาดการตรวจสอบขาดเหตุผลแล้วจะได้คู่ครองที่ดีได้อย่างไรล่ะการตัดสินใจเลือกคู่ครองโดยใช้สติปัญญาถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่าได้ถือว่าเป็นเรื่องเล่นๆหรือคึกขนองตามแบบวัยรุ่นหรือเป็นเรื่องขายของเพราะเมื่อไหร่ที่พลาดพลั้งขึ้นมาแล้วย่อมแก้ไขได้ยากลำบากและมักนำมาซึ่งความทุกข์ไปตลอดชีวิตหลายคนอาจจะเถียงว่าเมื่ออยู่ด้วยกันไม่ได้ก็แยกกันเดินทางตัวใครตัวมันก็ได้ให้มันรู้แล้วรู้รอดไปถึงแม้การกระทำตามวิธีนี้มันอาจจะดีสำหรับหลายๆคู่แต่อย่าลืมว่ายังไงก็มีบาดแผลที่บาดลึกเข้าไปในหัวใจและก็คือประสบการณ์อันแสนเจ็บปวดที่ฝังแน่นอยู่ในจิตใจของคนสองคนที่ย่อมไม่มีวันลืมเลือนและถ้าหากยังปรับจิตปรับใจกันไม่ได้อีกก็ย่อมผูกเป็นเวรเป็นกรรมไปทุกภพทุกชาติอันนำมาซึ่งความขมขื่นระทมทุกชาติแล้วทุกชาติเล่าอันหาที่สิ้นสุดมิได้ของจริงแท้นั่นก็คือเราต้องอยู่กับคู่ของเราไปจนตลอดชีวิตหากต้องดำเนินชีวิตเช่นนี้แล้วเราจะไหวหรือไม่ก็ไม่ควรที่จะปลอบใจตัวเองว่าถ้าแต่งงานแล้วเราก็จะสามารถเปลี่ยนนิสัยของคู่ครองเราได้เพราะนั่นเป็นเพียงความหวังซึ่งจะประสบความสำเร็จได้หรือไม่มันเป็นเรื่องในอนาคตซึ่งเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและมีเหตุปัจจัยอื่นๆมาประกอบอีกมากมายจึงขึ้นอยู่กับว่าเรานั้นพร้อมที่จะเสี่ยงในเรื่องนี้หรือไม่
หรือว่าเราควรจะจัดการอย่างไรให้เรียบร้อยก่อนที่จะเลือกคู่ก่อนที่จะตกแต่งกันอันเป็นหนทางที่แน่นอนกว่าและดีกว่าหรือไม่อย่าลืมว่าหากเริ่มต้นความรักด้วยความหลงไหลก็มักจะจบลงด้วยความเจ็บปวดทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตเรานั้นมีสิทธิ์ที่จะเลือกหนทางเดินด้วยตัวของเราเองเพราะรูปร่างหน้าตาเครื่องสำอางเครื่องประดับเสื้อผ้าอุปกรณ์เสริมความงามทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งนอกกายภายนอกและก็มักจะอยู่กับเราแบบไม่ยั่งยืนสู่คุณธรรมที่อยู่ประจำจิตใจซึ่งเป็นสิ่งภายในและเป็นคุณงามความดีซึ่งจะอยู่กับเราอย่างยั่งยืนไปตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นเราคงจะคิดได้ว่าจะเลือกแบบไหนลองคิดสิว่าต่อให้เครื่องสำอางดีปานใดเครื่องเสริมความงามหรือเสื้อผ้าอาภรณ์ที่แสนจะแพงแค่ไหนมันจะสามารถลบหรือหยุดยั้งความชั่วร้ายในจิตใจได้หรือไม่ไม่ว่าจะเป็นคนที่ชอบขี้เวียงวีนขี้โกรธโมโหงุดหงิดง่ายจู้จี้ขี้บ่นหรือไม่มีความสุภาพอ่อนโยนต่อผู้อื่นใช้กำลังไม่มีน้ำใจไม่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านี้อย่าลืมว่ามันมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตคู่หากเราไม่ได้ให้ความสนใจตั้งแต่ตอนต้นๆแล้วชีวิตคู่ของเรานั้นจะลงเอยแบบไหนล่ะอย่าลืมว่าในปัจจุบันยุคนี้ส่วนใหญ่ชีวิตคู่มักจะพังเพราะราคะเซ็กกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงแทบทั้งสิ้นเพราะทั้งหมดนี้คือกิเลสตัณหาที่เราถูกมันหลอกเข้าใจคิดว่านี่แหละคือรักแท้

0: Thailand
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: วันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
1: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
0: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
1: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: ร้อนร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียอยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: Tonight, Thailand
3: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายพระท่านว่าจงลองแยกสิ่งเหล่านี้ออกจากความรักที่แท้จริงที่ไม่เจอด้วยสิ่งเหล่านี้เพราะถ้าหากเมื่อไหร่เรายังหลงไหลในสิ่งเหล่านี้โดยยึดเป็นสารณะแล้วลองถามใจตัวเองว่าเราจะหวั่นไหวไหมเมื่อไปเจอผู้อื่นที่มีเสน่ห์และราคะที่แรงกว่าแต่ความดีคุณธรรมที่อยู่ประจำจิตใจซึ่งเป็นสิ่งภายในคุณงามความดีที่อยู่กับเรานั่นล่ะน่าจะเป็น

0: คำตอบที่ดีมีนิทานเรื่องหนึ่งที่อาจารย์ประจำชั้นได้เล่าให้ลูกศิษย์ฟังเกี่ยวกับเรื่องชีวิตคู่เอาไว้ว่าเรือสำราญลำหนึ่งเจอมรสุมทางทะเลบนเรือมีสามีภรรยาคู่หนึ่งกระเสือกกระสนมาจนถึงเรือชูชีพบนเรือชูชีพนั้นกลับมีเพียงที่ว่างเพียงที่เดียวและทันใดนั้นสามีก็รีบวิ่งไปที่เรือชูชีพทิ้งภรรยาไว้ข้างหลังภรรยาได้แต่ยืนอยู่บนเรือที่จมลงอย่างรวดเร็วและตะโกนไปที่สามีประโยคหนึ่งว่าพวกเธอเดาสิว่าผู้หญิงจะตะโกนว่าอะไรพวกนักเรียนต่างโกรธเกี่ยวกาต่างว่า
1: ฉันเกลียดคุณฉันมันตาบอดในตอนนั้น
0: แต่อาจารย์กลับสังเกตเห็นนักเรียนคนหนึ่งไม่พูดไม่จาตลอดเวลาที่อาจารย์เล่าเรื่องนี้ก็เลยถามเขาไปว่าเธอคิดว่าภรรยาจะพูดอะไรนักเรียนคนนี้ก็ตอบว่า
2: ดูแลลูกเราให้ดีๆนะคะ
0: อาจารย์ตกใจแล้วถามว่า
3: อ้าวเธอเคยได้ยินนิทานเรื่องนี้แล้วใช่ไหม
0: นักเรียนคนนั้นก็สั่นหัวแล้วบอกว่า
2: ไม่เคยค่ะแต่ตอนที่แม่หนูป่วยหนักก่อนตายก็ได้พูดแบบนี้กับพ่อหนูค่ะ
0: อาจารย์ซึ้งใจและพูดว่าคำตอบนั้นถูกต้องเพราะเมื่อเรือจมลงไปแล้วเมื่อสามีกลับไปถึงบ้านก็ได้เลี้ยงดูบุตรสาวตามลำพังจนโตหลายปีผ่านไปสามีป่วยตายลูกสาวได้จัดข้าวของของพ่อแล้วไปพบไดอารี่ของพ่อที่แท้พ่อกับแม่ไปเที่ยวเรือสำราญก็เพราะต้องการให้แม่นั้นมีความสุขในระยะสุดท้ายเพราะแม่ของเธอเป็นโรคที่รักษาไม่หายและใกล้จะเสียชีวิตและแล้วในเสี้ยวเวลาแห่งความเป็นความตายที่มีไม่มากนักบนเรือนั้นพ่อก็ได้ฉวยโอกาสเดียวที่จะมีชีวิตรอดเพื่อกลับมาดูลูกของเขาเขาได้เขียนไว้ในไดอารี่ว่า
4: ฉันอยากจะจมลงใต้ทะเลพร้อมเธอแต่ฉันก็ทำไม่ได้เพื่อลูกสาวของเราฉันจำต้องให้เธอนอนหลับยาวอยู่ใต้ทะเลลึกเพียงลำพัง
0: เมื่ออาจารย์เล่านิทานเรื่องนี้จบห้องเรียนเงียบกริบอาจารย์รู้ว่านักเรียนต่างก็เข้าใจนิทานเรื่องนี้กันหมดแล้วนี่แหละความดีและความชั่วในโลกนี้บางครั้งอาจจะดูสับสนไม่ชัดเจนอาจจะแยกแยะไม่ออกเพราะฉะนั้นอย่าได้ตัดสินใจคนอื่นแบบผิวเผินคนที่ชอบแย่งจ่ายบิลก่อนอาจไม่ใช่เพราะเขามีเงินมากแต่เพราะเขาให้ความสำคัญกับมิตรภาพมากกว่าเงินทองเวลาทำงานคนที่ยินดีทำมากกว่าคนอื่นไม่ใช่ว่าเขาโง่แต่เพราะเขารู้หน้าที่หรือหลังจากทะเลาะกันคนที่ขอโทษก่อนไม่ใช่ว่าเขาผิดแต่เพราะเขารู้จักทนุถนอมคนข้างกายส่วนคนที่ยอมช่วยเหลือเราไม่ใช่เพราะเขาติดค้างอะไรเราแต่เขาเห็นเราเป็นเพื่อนแท้และคนที่ส่งข่าวสารให้เราบ่อยๆไม่ใช่ว่าเขาว่างจนไม่มีอะไรทำแต่เพราะว่าในใจเขามีเรานั่นเอง
5: เราจะเห็นได้ว่าหลายๆคู่สามารถครองรักครองเรือนตามปกติสุขได้ตลอดชีวิตเพราะเขารู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันเกื้อกูลกันงานหนักนิดเบาหน่อยก็ไม่ว่ากัน

แม้ความคิดเห็นบางครั้งจะแตกต่างกันแต่ก็ไม่สร้างความแตกแยกให้กันและกันเพราะรู้ถึงหน้าที่ของตนต่อสถาบันครอบครัวมากกว่าที่จะตามใจตนเองอย่างนี้เราจึงเรียกว่าคู่สร้างคู่สมแต่บางคู่ดูเหมือนจะเข้ากันได้ดีมาตั้งแต่แรกแต่พออยู่กันไปสักพักหรือนานวันเข้าทั้งคู่ต่างคนต่างออกลายซึ่งกันและกันต่างยึดถือความเห็นของตนเป็นหลักโดยไม่ยอมฟังใครไม่ยอมฟังความเห็นของฝ่ายตรงข้ามทำอะไรก็เอาแต่ตามใจตนเองเป็นใหญ่เรียกว่าข้าทำได้แต่เองห้ามทำอย่างนี้ชาวบ้านมักเรียกคู่ครองแบบนี้ว่าคู่เวรคู่กรรมสวัสดีวันพระค่ะ

0: ทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานต่างๆเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ครอบครัวจงจิระสถาบันศาสตร์แห่งความสุขและสำเร็จ GTO Academy บริษัท Star Oshi จำกัดบริษัท KR Power Transmission Specialist จำกัดและมูลนิธิสยามวโรดมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดกลางและวัดคลองสวนจังหวัดสมุทรปราการวัดตันล้อมวัดสามัคคีประชารามวัดเทพประสาทและวัดสันติธาราวาสจังหวัดชลบุรีวัดลาดประเขาและวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครและวัดโพธารามจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์สดับและรับพระราชทานพระทหารเพลเวลา 14:30 นบริษัทไทยโคโพลีอุตสาหกรรมพลาสติกจำกัดนายเรวัชจันทนงและคณะบริษัทขนาดเหลือจำกัดบริษัทบุษยาธรพืชผลจำกัดและบริษัทสกัญญาทรัพย์จำกัดรวมทั้งมูลนิธิจันทสาโรดหลุยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์จากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดโมลีโลกยารามและวัดอรุณราชวรารามรวมทั้งจากวัดกลางเวียงวัดม่วงพี่น้องจังหวัดเชียงใหม่วัดทับบริบูรณ์และวัดเกาะโพธาวาสจังหวัดชลบุรีรวม10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นบริษัทยูนิคอนคอนซูเมอร์กรุ๊ปจำกัดบริษัทอีวาแม็กจำกัดสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่หลวงโมหินเทพประธานพรจังหวัดขอนแก่นครอบครัวสั่งยิ้มพันธ์และครอบครัวซื่อตรงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีประสงค์จากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครวัดหนองกระดูกเนื้อจังหวัดนครสวรรค์วัดกลางเวียงวัดแม่อ้อในจังหวัดเชียงรายและวัดชัยมงคลจังหวัดลำพูนสวดมาติกาสดับกรเวลา 19:00 นครอบครัวพลโทประสาทเจริญชัยบริษัทสมาร์ทวิชั่นไทยแลนด์จำกัดบริษัทฟันแลบโปรจำกัดและเทศบาลตำบลพุทธาจังหวัดนครราชสีมาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชวาสกรุงเทพมหานครและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทรวม8รูปตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆไปกราบถวายบังคมพระบรมศพอาทิสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนองตัวแทนร้านแม่ทองสุขไหมไทยบริษัทมาดามกอล์ฟออร์แกไนเซอร์แฟชั่นจำกัดซึ่งต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบนิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนทางนี้สำนักพระราชวังและหน่วยแพทย์พระราชทานได้นำพิมพ์เศษน้ำผ้าเย็นพร้อมน้ำดื่มแจกให้แก่ประชาชนที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพเพิ่มเติมจากพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่ประชาชนด้วย

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: สวัสดีนะคะท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ฟังอยู่กับ22ปี LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาจากนี้เสียงดังกุกกักกุกกักนะคะขอไปคุณผู้ฟังเล็กน้อยนะคะสักครู่หนึ่งนะคะสวัสดียามค่ำกับท่านผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังนะคะกำลังอยู่กับรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆและดิฉันแหม่มบุรีรัตน์มัทิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์นะคะดิฉันก็ทำหน้าที่เดิมๆนั่นคือถามให้สิ้นข้อสงสัยและบทเพลงที่นำเข้าสู่รายการวันนี้เหมือนจะรู้ล่วงหน้าสถานีปลายทางค่ะน้องก็น้องกล้วยคลองหอยโข่งขับร้องนะคะแล้วก็รอพี่ทิกปกสนะคะอาจารย์มาแล้วค่ะท่านผู้ฟังคะจากนี้เรียนเชิญพบกับอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณแหม่มและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็เรียกว่ากำลังจะเข้ารายการนะครับก็มาทราบข่าวนะครับอุบัติเหตุบนเขาเรียกว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับเพราะจริงๆอ่ะที่เนี้ยนะครับที่เกิดเหตุเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยนะครับผมยังคิดไม่ออกว่าทำไมระบบการจราจรรถไฟกับรถยนต์ในกทม.เนี่ยรัฐบาลเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าทำไมเขาไม่ทำอะไรที่มันไม่ต้องมีจุดตัดระหว่างรถไฟกับรถยนต์เนี่ยนะครับเพราะว่าเราสามารถทำรถไฟฟ้าสามารถยกระดับสูงขุดอุโมงค์ได้หมดแต่รถไฟกับรถยนต์รถไฟธรรมดานะครับกับรถยนต์รถโดยสารสาธารณะเนี่ยครับก็ยังมีจุดตัดแล้วใช้ไม้กั้นนะครับอันนี้ในเมืองหลวงนะครับคิดง่ายๆว่าไม่ควรจะมีเหตุการณ์หรือว่าลักษณะการจราจรแบบนี้อีกแล้วต้องถามคุณแหม่มเนี่ยคุณแหม่มเป็นสื่อนะครับนะติดตามเขาเรียกนักการเมืองรัฐบาลรัฐมนตรีต่างๆมานานนานนะครับทำไมกระทรวงคมนาคมเนี่ยนะครับซึ่งดูแลทั้งสองเรื่องนะครับทำไมไม่จัดการเรื่องนี้มันเรียบร้อยนะครับผมว่าการจะทำอุโมงค์หรือยกนะครับไม่มีจุดตัดลักษณะเนี้ยงบประมาณไม่ได้มากมายนะครับเมื่อเทียบกับการทุจริตคอร์รัปชันที่นักการเมืองเนี่ยสวาปามาแต่ละปีไม่รู้เท่าไหร่ทักเท่าไหร่นะครับขออันนี้ผมขอความคิดเห็นจากคุณแหม่มนะครับเพราะว่ามีประสบการณ์เรื่องการเมืองมานานกว่าผม
0: แหม่มไม่ได้มีประสบการณ์การเมืองค่ะอาจารย์เพราะว่าแหม่มไม่ได้อะไรแต่ว่าแหม่มเคยเป็นนักข่าวของสำนักข่าวไทยเนี่ยนะคะดูแลกระทรวงคมนาคมก็เห็นความขยับขับเคลื่อนมาตั้งแต่สมัย

0: คุณบรรหารเป็นรัฐมนตรีว่าการนะคะแล้วถัดมันนับถัดจากนั้นมาก็เป็นคุณมนตรีพงพาณิชย์ท่านวินัยสมพงศ์นะคะแล้วก็ไล่เรียงมาเนี่ยนะคะแต่ละยุคแต่ละสมัยก็เห็นมาตลอดนะคะแล้วก็ล่าสุดที่เห็นคือนักการเมืองอีกเหมือนกันค่ะอาจารย์คะเขาก็นัดเจ้าสัวโอ้โหไม่รู้กี่ยี่ห้อโอ้ยเรียกเจ้าสัวไม่ได้อภิมหาเศรษฐีดับเบิ้ลเจ้าสัวของเมืองไทยไปเจอกันเพื่อฟังความคิดของเจ้าสัวแต่ไม่เคยนัดเจอประชาชนยกเว้นตอนขอคะแนนเสียงด้วยการไปยกมือไหว้แล้วก็รับฐานของฟรีจากประชาชนที่เขามีเมตตาให้เพราะว่าไปเดินตากแดดเปรี้ยงๆอะค่ะอาจารย์วันนี้รถไฟชนรถเมย์นะคะใกล้สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์มักกะสันกลางเมืองเลยนะคะไม่ไกลจากสมท.อาจารย์คะรถไฟบวกกับรถจนใครผิดเอ้ยรถไฟบวกกับรถเมย์ใครผิดคะ
1: คือจริงๆเรื่องนี้นะครับถ้าดูตามถ้าเราติดตามดูตามกฎหมายเนี่ยนะครับจราจรทางบกเนี่ยคือสิทธิในการใช้ทางใช้รางเนี่ยนะครับคือโดยปกติก็ให้สิทธิ์การรถไฟก่อนนะครับคือรถไฟเนี่ยวิ่งก่อนนะครับดังนั้นถ้าเกิดประเทศเนี่ยมีการเฉี่ยวชนกันเนี่ยนะครับโดยหลักโดยทั่วๆไปเนี่ยนะครับรถไฟก็ได้รับความคุ้มครองในทางนะครับทีนี้รถที่ไปขีดขวางไปจอดขวางนะครับและเกิดชนกันเนี่ยหรือว่ารถยนต์ชนรถไฟหรือรถไฟชนรถยนต์เนี่ยนะครับอันนี้โดยหลักการเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็เมื่อรถไฟรับการเขาเรียกใช้จิตในทางในรางก่อนเนี่ยเสมอเนี่ยนะครับก็ได้ประโยชน์จากข้อกฎหมายตรงนี้นะครับนี่ถ้ารถเมล์หรือรถอะไรไปจอดขีดขวางนะครับทางรถไฟเนี่ยนะครับโดยปกติเนี่ยนะครับเขาห้ามจอดขีดขวางคือการใช้รถนะครับรถยนต์เนี่ยไม่ว่ารถยนต์ส่วนคนในฐานะนะครับในเมืองหลวงในกรุงเทพเนี่ยเราก็ขับรถผ่านบางทีตัดจุดผมจะตัดตรงจุดสนติดนะครับข้ามไปมาตรงเนี้ยแล้วมันคาบเกี่ยวเนี่ยพอคาบเกี่ยวโดยปกติเนี่ยนะครับคือถ้าเราไม่ชัวร์เนี่ยเราเห็นข้างหน้ารถติดเนี่ยนะครับไม่ควรจะขับไปคาไว้บนรางรถไฟเพราะมีความเสี่ยงสูงที่รถไฟจะมาแล้วปกติรถไฟคุณแม่ก็รู้ว่ามันไม่เหมือนรถยนต์นะครับเห็นระยะแล้วก็เบรกได้เลยเนี่ยระยะสั้นๆเนี่ยรถไฟเนี่ยมันเขาเรียกอะไรอ่ะอยู่ๆเนี่ยจะเบรกไม่ได้ง่ายนะครับยิ่งในกรณีเนี้ยนะครับเป็นรถที่บรรทุกของหนักนะครับเป็นตู้คอนเทนเนอร์นะครับ
0: บรรทุกหนักค่ะอาจารย
1: ์ยิ่งจอดได้ช้ากว่านะครับฮัลโหลครับ
0: ค่ะอาจารย์ค่ะเชิญค่ะ
1: ได้ยินชัดนะครับ
0: ได้ยินชัดเจนค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ครับทีนี้เว้นแต่ว่าไอ้กรณีคดีเนี้ยมันก็มีปัญหาเรื่องไอ้ไม้กั้นทางอ่ะนะครับไม้กั้นเนี่ยนะครับเครื่องกั้นนะครับห้ามรถยนต์ผ่านไปในระยะที่รถไฟอยู่ในระยะกี่เมตรเนี่ยนะก็ส่งสัญญาณรถไฟจะมาเนี่ยนะครับไอ้ปัญหาตรงเนี้ยคือรถเมย์ก็อาจจะไม่คิดรถไฟจะมาในช่วงเวลานั้นเพราะไม้กั้นอ่ะไม่ทำงานหรือเปล่าไม่รู้นะครับก็เห็นมีประเด็นนี้อยู่นะครับแต่โดยหลักการนะครับถ้าข้างหน้ารถติดไฟแดงอยู่นะครับและมีรถสะสมมาก็เรียกว่าท้ายคันหน้าเรามาจ่อเกือบถึงรางรถไฟเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยเราต้องหยุดนะครับก่อนผ่านไม้กั้นต้องหยุดรอเพื่อความปลอดภัยนะครับพอข้างหน้าไฟแดงเป็นเขียวแล้วเราก็พรวดออกไปได้แต่ถ้าเราไปคาไว้อย่างเงี้ยผมนี่ขับรถในเทพผมจะรู้เลยว่าถ้าเป็นอย่างนี้ผมจะต้องหยุดนะครับแล้วก็เอาชัวร์ว่าข้างหน้าไฟเขียวไปแล้วแล้วก็ยังฝ่าก็แล้วข้ามไปทางรถไฟไปก็ไม่มีปัญหาเนี่ยบางทีบางจังหวะบางคนไม้กั้นเนี่ยกำลังจะลงมาเนี่ยก็ยังมีแทรกนะมุดก็ไปนะครับนะระหว่างที่ไม้กั้นจะลงเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าไปยอมรับไปเสี่ยงภัยอ่ะนะครับอันนี้พอเกิดเหตุขึ้นมาก็มีปัญหาแต่สำหรับพี่น้องประชาชนที่นั่งอยู่บนรถนะครับไม่ได้มีส่วนประมาทนะครับไม่ได้มีส่วนผิดฉะนั้นหน่วยงานของรัฐบาลของรัฐเนี่ยไม่ว่าการรถไฟหรือว่าขสมกเนี่ยนะครับก็มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบเยียวยาต่อพี่น้องประชาชน

0: ที่สินแก่ความตายถึงแก่บาดเจ็บหรือทรัพย์สินต่างๆเสียหายนะครับอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยว่าพี่น้องประชาชนที่โดยสารรถเมล์คันนี้ต้องได้สิทธิเต็มเพราะเขาไม่ได้มีส่วนผิดนะครับเรื่องนี้อาจจะประมาทฝ่ายเดียวหรือประมาททั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ต้องดูต่อนะครับเพราะว่ากรณีมีคนถึงแก่ความตายเนี่ยมันมีคดีอาญาแผ่นดินเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับพนักงานสอบสวนจะต้องสอบสวนนะครับข้อเท็จจริงต่างๆพยานหลักฐานต่างๆนะครับรถไฟนี่มีกล่องดำไหมคุณหนึ่งผมไม่แน่ใจนะ
1: ไม่แน่ใจเลยค่ะอาจารย
0: ์
1: แต่คราวนี้ค่ะการที่คนขับรถเมล์ขี่ขึ้นไปคล่อมอาจารย์นึกภาพออกนะคะคือขี่แล้วไม่ผ่านขี่แล้วขึ้นไปคล่อมทางรถไฟอยู่เนี่ยมันถือว่าเป็นประมาทฝ่ายเดียวไหมคะถ้าเกิดว่าได้ฝ่าสัญญาณเตือนที่ดังที่มีเสียงดังแล้ว
0: ค่ะแล้วคือรถไฟก็ต้องดูว่าคือจริงๆรถไฟเนี่ยโดยหลักเนี่ยจะมีระดับความเร็วอยู่นะครับถ้ารถไฟวิ่งเร็วกว่านะครับคือก็มีกำหนดการของรถไฟว่าวิ่งต้องไม่เกินเท่าไหร่ช้าได้แต่ถ้าเร็วเกินเนี่ยพอเร็วเกินเนี่ยนะครับก็คือก็อาจจะมีส่วนประมาทตรงนี้อยู่เหมือนกันถ้าเป็นลักษณะนั้นนะครับแต่ว่าก็ต้องดูข้อมูลนะครับผมคิดว่าน่าจะมีเครื่องมือที่บันทึกหลักฐานความเร็วรถไฟด้วยนะครับตำรวจต้องสอบสวนทั้งสองด้านนะครับเพราะว่าผู้ที่กระทำผิดเป็นบุคคลธรรมดาก็คือคนขับควบคุมรถไฟและก็คนขับขี่รถโดยสารประจำทางรถเมล์เนี่ยนะครับสองคนเนี้ยหนึ่งก็จะมีส่วนอยู่ว่าใครเป็นฝ่ายประมาทฝ่ายเดียวหรือประมาททั้งสองฝ่ายและคนที่ทำหน้าที่ควบคุมนะครับไม้กั้นเนี่ยนะครับเครื่องขวางกั้นนะครับไอ้แม่รถยนต์ผ่านไปเนี่ยตรงนี้มีส่วนในการทำให้เกิดเหตุนี้ด้วยหรือเปล่านะครับเพราะโดยหลักการถ้ามีคดีละเมิดหรือคดีอาญาเกิดขึ้นเนี่ยมันมี ในทางกฎหมายก็เรียกมีทฤษฎีเงื่อนไขกับทฤษฎีความเหมาะสมเนี่ยทฤษฎีเงื่อนไขคือถ้าไม่เป็นแบบนี้ก็จะไม่เกิดคือถ้าคุณไม่ทำแบบนี้เหตุจะไม่เกิดนะครับคือโดยปกติเนี่ยนะครับถ้าไม่ขับเร็วและคุณไม่ตัดหน้าวิ่งตัดหน้าเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขกันอยู่นะครับคือก็ต้องดูว่าทฤษฎีเนี่ยมันใช้ได้หนึ่งแต่ถ้ามันมีเหตุแทรกซ้อนเนี่ยก็ต้องเอาทฤษฎีความเหมาะสมความสมเหตุสมผลเนี่ยว่ามันเคยเกิดเหตุหรือเปล่านะครับมันเคยมีคดีได้ว่าเป็นที่เราศึกษามาทีมันมีการไล่ยิงกันใช่ไหมนะครับไอ้ลูกก็วิ่งปรากฏว่าไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ปรากฏว่าฝนตกฟ้าผ่าเนี่ยถึงแก่ความตายแต่ไม่ได้ตายเพราะโดนไล่ยิงนะตายเพราะว่าไอ้ก็บอกว่าถ้าไอ้คนแรกที่มีปืนแล้วไล่ยิงเขาไม่ไล่ยิงเขาเนี่ยเขาก็จะไม่วิ่งพอเขาไม่วิ่งเขาก็จะไปนั่งอยู่ที่ใต้ต้นไม้ใต้จอมปลวกนะครับและเป็นเหตุไอ้ฟ้านะครับผ่าตายนะครับซึ่งเนี้ยพอใช้ทฤษฎีเงื่อนไขเนี่ยไอ้คนที่ไล่ยิงเขาต้องรับผิดชอบมาแต่มันไกลกว่าเหตุไหมมันสมเหตุสมผลไหมก็ต้องใช้ทฤษฎีการหนึ่งมาจับเหมือนกันไอ้คดีละเมิดลักษณะนี้ก็เช่นเดียวกันว่าเหตุเนี่ยมันเหตุเนี้ยมันเป็นผลโดยตรงจากการกระทําของใครนะครับ
1: ค่ะ
0: ถ้าคนเดียวก็รับผิดชอบแต่ถ้ามันมีเหตุอื่นนะครับประนวกผสมกันไปด้วยคนคนนั้นก็อาจจะต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดของความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยเหมือนกัน
1: ถ้าอาจารย์พูดแบบนี้แหม่มรู้แล้วทำไมผู้ว่ากทม.เนี่ยเขาถึงรุดไปที่เกิดเหตุทั้งที่ใช่กรณีการเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยกำลังจะเกิดนะคะแต่แหม่มสงสัยว่าเวลาตีเส้นเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันจะต้องตีตารางสีเหลืองๆอาจารย์เคยเห็นใช่ไหมคะที่อยู่บนพื้นนะคะ
0: เห็นครับ
1: ค่ะเออตรงนี้ค่ะถ้าเกิดมันถลอกปอกเปิกมันล่อนไปตามกาลเวลาหรือว่ามันไม่มีการตีเส้นทะแยงสีเหลืองบริเวณเข้าออกของรถไฟทางรถไฟตัดกับถนนอย่างเงี้ยค่ะกทม.ผิดด้วยไหมคะ
0: ก็อาจจะมีส่วนแต่ว่ามันต้องดูว่าอย่างที่ผมบอกมันมีทฤษฎีอยู่ว่าเหตุโดยตรงน่ะนะครับความหายเนี่ยเหตุเนี้ยมันเกิดขึ้นจากการกระทำโดยตรงของใ

0: เหมือนจะมีเหตุอื่นแต่ไม่ใช่เป็นเหตุผลโดยตรงเนี่ยไม่ใช่เป็นเหตุโดยตรงเนี่ยขาดไม่ต้องรับผิดชอบหรือไม่เกี่ยวข้องนะครับเหมือนบางคนขับรถนะครับผิดคือไม่มีใบขับขี่แต่ว่าเขาขับรถดีมากอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้ใจความว่าพอไม่มีขับขี่แล้วการขับรถของเขาเนี่ยพอเกิดเหตุจะต้องฟังว่าเขาอะประมาทไม่ได้นะครับยังไม่ได้หรือบางทีเด็กนะครับอายุเนี่ยนะครับยังเขาเรียกว่ายังไม่สามารถที่ขับขี่หรือทำอะไรผิดแต่เขาขับดีมากเขาฝึกมาดีอะและขับด้วยความเร็วปกติ แต่ว่าฝ่ายผู้ตายเนี่ยก็ตัดหน้ากระชั้นชิดต่อให้เป็นเทวดาที่ไหนก็หยุดไม่ทันเนี่ยนะครับ ไอ้อย่างเนี้ย แม้แบบขี่ไม่มีอะไรไม่มีก็แล้วแต่นะครับก็ไม่ได้แปลความว่าเขาประมาทต้องดูว่าเหตุมันเกิดความเสียหายนี่เกิดจากอะไรนะครับอาจจะเกิดจากการกระทำของผู้ที่ถึงแก่ความตายเองหรือเกิดจากการทำของอีกบุคคลหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้ก็ถ้าดูเบื้องต้นเนี่ยถ้าผมวิเคราะห์อย่างนะครับ
1: ค
0: ือรถเมล์น่าจะเป็นตัวหลักเลยนะครับเพราะว่าผมว่าฝ่าฝืนจริงๆก็ห้ามขับรถไปค่อมรางรถไฟอะนะครับก็คือไปขีดคือไปจอดขีดขวางทางรถไฟเนี่ยอันนี้ก็ตัวหลักเลยนะครับ
1: ตัวหลักไปแล้วค่ะ
0: แต่ถ้าเขาวิ่งมาคือมันเน็ตจังหวะตรงนั้นพอดีนะไม้กั้นไม่มีจริงๆถึงไม้กั้นไม่มีนะก็ไม่ควรจะขับไปแช่ไว้ไปจอดแช่แบบนี้อันตรายมากเนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับในเบื้องต้นเนี่ยผมเข้าใจว่ารถเมล์น่าจะมีส่วนมากที่สุดนะครับแต่ว่าการรถไฟก็ต้องดูว่าความเร็วรถไฟมาเร็วเกินไหมทำไมไม่สามารถเบรกได้ทันสามารถหยุดได้ไหมถ้าเห็นระยะว่ารถจอดอยู่ข้างหน้าเนี่ยรถเมล์จอดอยู่ระยะ100เมตรเนี่ยเห็นแล้วเนี่ยสามารถหยุดได้ไหมที่หยุดไม่ได้เพราะอะไรคุณไม่ทำอะไรอยู่คนกำลังนั่งดูนั่งไม่ได้สนใจทางหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งต้องพิจารณาเหมือนกันนะครับ
1: ค่ะแล้วพอรถไฟกับรถเมล์ชนกันมันมีรถมอเตอร์ไซค์15คันค่ะวินาศสันตโลหมดแบบนี้ความรับผิดชอบเกิดขึ้นยังไงแล้วก็ยังมีรถยนต์อื่นนะคะอีก1คันนะคะก็เสียหายด้วยอะค่ะอาจารย์คะ
0: ก็หลักการเดียวกันครับว่า
1: ค่ะ
0: ความเสียหายเนี้ย
1: ค่ะ
0: เกิดคือต้นเหตุเกิดจากใครนะครับถ้าพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากรถเมล์นะครับปกติเนี่ยแต่ไอ้รถเก๋งรถอะไรที่โดนไปด้วยไปจอดควบคู่อยู่กับรถเมล์หรือเปล่าน
1: ี่แหละค่ะยังมองไม่เห็นชัดอะค่ะแต่ที่เห็นชัดๆเนี่ยค่ะก็คือรถเมล์ขึ้นไปค่อมทางรถไฟมาแล้วก็ชนนะคะจากคลิปที่ดูหลายๆมุมอะนะคะ
0: ทีนี้รถเก่งเนี่ยที่โดนไปด้วยเนี่ยคือมอเตอร์ไซค์แล้วแต
1: ่
0: คุณไม่จอดคล่อมไปทางรถไฟอยู่ด้วยไหมหรือว่ามันเลยไปแล้วก็แต่เนื่องจากรถเมย์มันระยะความยาวเนี่ยน
1: ะ
0: มันคล่อมทางรถไฟคล่อมรางแล้วเนี่ยแล้วก็ส่วนความยาวเขาเนี่ยก็ที่รถเก่งไปจอดเนี่ยทั้งก่อนถึงรางหรือเลยรางเนี่ยเขาจอดโดยที่ว่าไม่ได้มีส่วนผิดนะเพียงแต่ไปอยู่ในช่วงที่พอรถไฟชนรถเมล์ก็ลากนะลากรถเก๋งทั้งด้านหัวรถท้ายรถที่อยู่ด้านหนึ่งนะครับไปด้วยไม่ทักษะเนี่ยนะครับผมว่าอาจจะเป็นกรณีเป็นลักษณะซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็คือเหตุมันเกิดจากรถเมล์ถ้าข้อมูลเบื้องต้นนะโดยหลักการเนี่ยนะครับสันนิษฐานไว้ด้วยข้อมูลเนี่ยว่ามันน่าจะเป็นลักษณะนั้นนะครับเพราะเขาบอกว่าไปจอดแช่อยู่นานนะครับเนื่องจากรถข้างหน้าติดไฟแดงนะครับมองอย่างนี้ก่อนนะครับแต่ว่าในกรณีที่สมมติว่าพอรถเมย์มันจอดคาอยู่และทำให้ไม้กั้นเนี่ยระบบอาจจะเป็นระบบเขาเรียกระบบมันอัตโนมัติเนี่ยพอรถเมย์จอดอยู่เนี่ยไม้กั้นก็จะไม่ตีลงมาเนี่ยซึ่งอันนี้ก็ไม่เกี่ยวแล้วนะครับเพราะว่ามันเกิดเนื่องจากรถเมย์เนี่ยไปประมาทเลอะเล่อไปจอดแช่อยู่ก่อนที่รถไฟจะมานะครับไม่ใช่มาจังหวะไล่เลี่ยกันหรือก็แล้วกันชั้นชิดกันเหมือนสมมติว่ารถเมย์ไปจอดอยู่เป็นครึ่งนาทีหรือนาทีอย่างเงี้ยนะครับไอ้อย่างเนี้ยคือด้วยเหตุว่าเนื่องจากรถมันติดไฟแดงแล้วไปจอดคาขณะเนี้ย

0: มันก็น่าจะโดยหลักการเนี่ยน่าจะเป็นรถเมล์เป็นหลักถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูเพราะว่าตำรวจเขาสอบสวนสืบสวนสอบสวนแล้วเนี่ยแล้วก็อาจจะมีกล่องดำอะไรของรถไฟนะถ้ามีข้อมูลนะก็อาจจะชี้วัดว่ารถไฟอาจจะขับมาเร็วกว่าปกติถ้าเร็วกว่าถ้าคุณมาช้าก็เบรกได้หรือถ้าคุณมาช้าเนี่ยรถเมล์อาจจะออกไปก่อนไฟอาจจะเขียวก่อนเหตุก็จะไม่ชนกันก็เป็นเงื่อนไขเหมือนกันอีกนะวิธีการเงื่อนไขเหมือนกันอันนี้ก็ต้องให้ตำรวจและพนักงานสอบสวนเก็บพยานหลักฐานนะครับทั้งหมดแล้วก็เราติดตามดูว่าสุดท้ายเนี่ยเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับความประมาทหรือความสายครั้งเนี้ยนะครับ
1: ค่ะถ้าเกิดว่านะคะรถเมย์ประมาทสายเดียวกันนะอันนี้คือเรามองในแง่กฎหมายเนี่ยคนขับรถเมย์กับขสมกเนี่ยที่เป็นนายจ้างอ่ะเขาต้องรับผิดชอบไหมคะ
0: ตอนแน่นอนครับ
1: เฉพาะขสมกอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับคนขับรถเมย์
0: ไม่คนขับเนี่ยก็ถือว่าในทางกฎหมายเนี่ยก็ถือว่าประมาทกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเนี่ยถึงแก่ความตายนะครับในทางอาญาเขาต้องรับผิดชอบอยู่แล้วเนี่ยเขาต้องรับผิดนะครับรวมถึงทางแพ่งด้วยว่าเป็นคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องอาญาแต่ว่าตัวขสมกซึ่งเป็นนายจ้างของคนขับรถอันนี้นะครับพอลูกจ้างกระทำละเมิดในทางการที่จ้างนะครับตัวนายจ้างก็จะต้องรับผิดชอบต่อผู้ได้รับความเสียหายนะครับรับผิดชอบก่อนนะครับเพราะลูกจ้างส่วนมากความสามารถในความรับผิดค่าสินไหมทดแทนเนี่ยไม่น่าจะมีมากนะครับเงินเดือน 20,000-30,000 เนี่ยนะครับแล้วก็ทรัพย์สินส่วนมากผมว่าไม่น่าจะมีเพียงพอที่จะไปชดใช้ค่าสายทั้ง8ศพเอาง่ายๆว่าทั้งศพละล้านนี่ก็8ล้าน
1: ค่ะ
0: ครับทีนี้เอาที่ไหนมาจ่าย
1: นั่นน่ะ
0: ไอ้ขสมกนายจ้างอ่ะก็ต้องรับผิดชอบชดใช้ผู้เสียหายไปซึ่งอาจจะมีบริษัทประกันด้วยนะครับมาร่วมรับผิดชอบตรงนี้แต่แล้วก็คือตัวนายจ้างเนี่ยถ้าจ่ายไปแล้วเนี่ยนายจ้างก็มีสิทธิ์จะไปไล่เบี้ยวกับลูกจ้างได้ตามกฎหมายละเมิดนะครับสามารถไล่เบี้ยได้นะครับมันก็เป็นกรณีก็จะเป็นลักษณะผมเข้าใจขสมกเนี่ยก็น่าจะรถแต่ละคันก็น่ามีประกันนะครับประกันมันมีทั้งในประกันในพรบหรือประกันชั้นหนึ่งเนี่ยก็น่าจะมีอยู่นะครับโดยหลักการถ้าไม่มีอีกเนี่ยก็ต้องไปโทษขสมกอีกนั่นแหละว่าเป็นคือรถที่ใช้สัญจรไปมาในการขนส่งสาธารณะแต่ละวันหรือกี่รอบกี่เที่ยวแล้วคุณไม่ทำประกันนะครับมารองรับคุ้มครองผู้ที่โดยสารก็ดีผู้เดินถนนก็ดีเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องไม่ปกติอีกเหมือนกันนะครับก็ต้องตามดูแต่ผมเชื่อว่าน่าจะมีประกันจริงแต่ว่าประกันจะครบเวอร์เนี่ยได้ต่อครั้งเนี่ยถึงเท่าไหร่โดยปกติเนี่ยนะครับครั้งหนึ่งถ้าประกันชั้นหนึ่งครั้งละ10ล้านต่อคนคนละล้านอย่างเงี้ยนะครับอันนี้8คนก็8ล้านยังมีรถเสียรถเก๋งต่างๆอะไรอีกนะครับถ้าไม่พอก็ตัวนายจ้างต้องรับผิดชอบอยู่แล้วนะครับ
1: โอ้
0: เกินจากวงเงินประกันขสมกต้องรับผิดชอบส่วนที่เกินนะครับ
1: ค่ะ
0: ส่วนขสมกจะไปไล่เบี้ยวกับคนขับรถได้หรือไม่อย่างไรก็ไม่ง่ายนะครับเขาถึงต้องมีประกันนะครับ
1: โอ้แล้วขสมกก็กำไรไม่มีเลยอะค่ะติดจะขาดทุนด้วยซ้ำค่ะอาจารย์แล้วโอ้โหเห็นแล้วเศร้าเลยอะวันนี้นะคะ
0: ระบบของราชการนะครับก็เรียกเป็นการบริการสาธารณะเนี่ยซึ่ง
1: ค่ะ
0: ก็ทำเพื่อดูแลไม่ได้หวังกำไรอยู่แล้วนะครับเหมือนการรถไฟก็ขาดทุนตลอดนะครับแล้วก็ไอ้ขสมกก็เป็นการอำนวยความสะดวกหรือบริการสาธารณะต่อประชาชนเนี่ยนะครับก็ไม่ได้หวังกำไรอะไรมากมายเพราะว่าค่าตอบแทนต่างๆค่าโดยสารเนี่ยก็ผมว่าไม่ได้มากมายนะครับพอไม่ขาดทุนผมว่าก็โอเคแต่ทุกกรณีที่พูดมาเนี่ยขาดทุนต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับ
1: คร
0: ับผม
1: ทั้งคู่เลยนะคะขสมกก็ขาดทุนแล้วก็รถไฟก็ขาดทุนชีวิตประชาชนคนไทยขาดทุนไหมคะอาจารย
0: ์ครับผม
1: มองเวลา

วันนี้มาได้ข่าวเศร้านะคะพี่น้องครับเพราะฉะนั้นคำว่าจบพูดเบาๆก็เจ็บนะคะเปิดเพลงเพื่อทิ้งท้ายรายการก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับช่วงของภาษากฎหมายโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆค่ะ

0: พิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3

ันที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

คือรสชาติความทรงจำที่ไม่เคยลืมของผมโจอี้ภูวสิทธิ์และยังคงประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่นรสชาติอร่อยเข้มข้นน้ำซุปหอมกลมกล่อมประทับใจไม่มีวันลืมยำยำจัมโบ้รสครั้งแรกประทับใจไม่ลืม

0: มุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: ไอ้

0: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเข้าเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายสุภชัยผู้งามเป็นองคมนตรีตามประกาศลงวันที่6

0: ธันวาคม2559นั้นต่อมานายสุภชัยผู้งามได้กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่งองคมนตรีด้วยปัญหาด้านสุขภาพและทรงมีพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มขึ้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา10มาตรา11และมาตรา14ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลเป็นองคมนตรีทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันรัฐบาลเตรียมใช้กฎหมายแรงขึ้นหลังเกิดเหตุรถไฟชนรถโดยสารด้านชัดชาติขอผู้สงสัยญาติอาจเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตติดต่อกลับเพื่อให้ความช่วยเหลือนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามอุบัติเหตุร้ายแรงรถไฟขบวนขนส่งสินค้าชนรถประจำทางของขสมกสาย206บริเวณแยกอโศกโดยกล่าวว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้เสียชีวิต8คนบาดเจ็บ32คนซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกำชับให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำชับทุกโรงพยาบาลดูแลผู้ป่วยอย่างดีที่สุดขณะนี้ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานจะเก็บพยานหลักฐานต่างๆก่อนอนุญาตให้เคลื่อนย้ายรถบัสได้ขณะเดียวกันกทม.และรฟท.เตรียมรถเครนและหัวลากไว้พร้อมคาดว่าไม่เกิน2ชั่วโมงจะสามารถคืนผิวจราจรได้ส่วนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นถือเป็นความผิดพลาดต้องหาผู้กระทำความผิดจากนี้ต้องบังคับใช้กฎหมายให้มีความรุนแรงมากขึ้นเพื่อความปลอดภัยของประชาชนด้านนายอนันต์โพนิ่มแดงรักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยกล่าวว่าขณะนี้เตรียมเร่งดำเนินการคืนผิวจราจรให้เร็วที่สุดส่วนสาเหตุของอุบัติเหตุเนื่องจากมีรถขวางทางรถไฟเจ้าหน้าที่จึงไม่สามารถเอาไม้กั้นถนนลงได้ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุจากนี้จะดำเนินการสอบสวนพนักงานขับรถและพรุ่งนี้รฟท.จะถอดเทปกล่องบันทึกความเร็วของการเดินรถเพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้นด้านนายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการขสมกเปิดเผยว่าสาเหตุเกิดจากรถโดยสารประจำทางวิ่งต่อเนื่องกับการจราจรเข้ามาจนถึงจุดเกิดเหตุบริเวณทางรถไฟใกล้แยกอโศกตามรายงานมีผู้เสียชีวิต8คนบาดเจ็บ32คนสำหรับความรับผิดชอบของขสมกได้ทำประกันภัยกับบริษัทเมืองไทยประกันภัยและมีพรบ.คุ้มครองบุคคลภายนอกมูลค่าการเยียวยาเสียชีวิตเบื้องต้น 1,500,000 บาทบาดเจ็บค่าช่วยเหลือส่วนแรก 80,000 บาทและมีกรอบวงเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมไม่เกิน 500,000 บาทซึ่งจะเร่งรัดเตรียมความพร้อมเยียวยาผู้ประสบภัยทุกคนด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์รักษาการผู้ว่ากทม.กล่าวว่าผู้เสียชีวิต8คนยังไม่มีรายชื่อชัดเจนดังนั้นขอให้ผู้ที่สงสัยว่าญาติของตัวเองโดยสารในรถเมล์สายดังกล่าวและยังติดต่อไม่ได้ให้ติดต่อมาที่หมายเลข063-918-7654 สำหรับมาตรการความปลอดภัยต้องบูรณาการจากหลายภาคส่วนหลังจากนี้ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ทั้งพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์ลงพื้นที่รถไฟชนรถเมย์นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.พรรคประชาชนพร้อมด้วยนายเสกสิทธิ์แย้มสงวนศักดิ์ส.ส.กทม.เขต2พรรคประชาชนลงพื้นที่ติดตามเหตุการณ์รถไฟชนรถประจำทางนายชัยวัฒน์กล่าวว่าเหตุการณ์นี้ไม่สมควรเกิดขึ้นกับใครทั้งนั้นผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นผู้สัญจรบนถนนทั่วไปแต่กลับต้องมาสูญเสียจากเหตุที่สามารถป้องกันได้ยืนยันว่าผู้ใช้รถเส้นทางนี้ต่างทราบดีว่าบริเวณนี้มีความเสี่ยงอุบัติเหตุการจราจรติดขัดทำให้รถไฟต้องจอดรอบ่อยครั้งแต่ไม่มีหน่วยงานใดจริงจังในการแก้ไขหรือเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยกระทั่งมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากเช่นเดียวกับนายอนุชาบุรพชัยศรีที่เพิ่งเปิดตัวเป็นผู้ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ของพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยนางสาวทัดดาวตั้งตรงเจริญว่าที่ผู้สมัครสก.เขตราชเทวีลงพื้นที่จุดเกิดเหตุเช่นเดียวกันกองทัพบกระดมกำลังช่วยเหตุรถไฟชนรถโดยสารใกล้แยกมักกะสันเร่งอพยพผู้บาดเจ็บสนับสนุนกู้ภัยจราจรดูแลพื้นที่เกิดเหตุกรณีรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะบริเวณถนนอโศกดินแดงและมีผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจำนวนมาก กองทัพบกได้จัดกำลังพลจากกองพันทหารสื่อสารที่12กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์และกองพันทหารสารวัตรที่11พร้อมกำลังพลจิตอาสาพระราชทานกองทัพบกเข้าบูรณาการกับกรุงเทพมหานครและหน่วยงานต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรจัดจุดจอดรถชั่วคราวตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและสนับสนุนเจ้าหน้าที่พยาบาลเพื่อเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่และทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริ

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: รู้หรือ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
6: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
5: แต่พิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น

0: พลงไพเราะนะคะจากคุณพี่ดวงดีศรีวิชัยนะคะมีงานใหม่ๆออกมาให้ได้รับฟังกันอยู่เสมอแล้วก่อนหน้านั้นใจสารภาพลารักจากสวนแดงนะคะ3บทเพลงในช่วงนี้เพื่อนำคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่รายการกฎหมายใกล้ตัวที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาช่วงนี้เป็นช่วงที่2ของรายการในช่วงของภาษากฎหมายค่ำคืนนี้นะคะโอ้โหคุณผู้ฟังมันเป็นข่าวที่ต่อเนื่องมันเป็นคดีที่เกิดจากทนายและวันนี้อาจารย์ทนายวินัยวงศ์เมธที่เชี่ยวชาญชำนาญครบเครื่องเรื่องกฎหมายจะอธิบายไขข้อข้องใจในประเด็นผู้เสียหายโดยนิตินัยอาจารย์อยู่ในสายแล้วอาจารย์ขา
1: ครับผมก็
0: ค่ะเรียนเชิญอาจารย์ค่ะ
1: ครับก็ข่าวที่วันสองวันนี้นะครับทำให้วงการทนายความนะครับได้รับการถูกติฉินนินทาหรือว่าก็เรียกว่าขาดความเชื่อมั่นศรัทธาไปพอสมควรนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็กระทบต่ออย่างน้อยผม

0: คนหนึ่งซึ่งประกอบวิชาชีพนี้อยู่นะครับก็ถูกมองจากสายตาสังคมนะครับเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีนะครับก็จากข่าวที่ว่านะครับ ศูนย์เกือบ3ล้านนะครับสาวร้องถูกทนายความต้มตุ๋นอ้างสนิทประธานศาลฎีกาผู้ใหญ่ราชทัณฑ์วิ่งเต้นปล่อยตัวพี่ชายพี่สาวหลอกโอนเงิน16ครั้งสุดท้ายคดีเงียบนะครับแล้วก็สุดท้ายคือมันเป็นเรื่องที่ไม่เป็นความจริงนะครับแล้วก็ไปมีการไปร้องทุกข์ไว้ที่สภ.นะครับที่ถ้าจะไม่ผิดที่ขอนแก่นไหม
1: ค่ะใช่ค่ะอาจารย์ค่ะที่สภ.สีชมพูอะค่ะจังหวัดขอนแก่นค่ะอาจารย์คะ
0: ก็เรื่องราวนี้เป็นเรื่องของน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะครับชื่อน่าจะเป็นชื่อสมมุตินะชื่อชายนะครับบอกว่าพี่ชายและพี่สาวถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำจังหวัดชัยภูมิซึ่งครอบครัวอยู่ในขั้นตอนการต่อสู้คดีนะ
1: ค่ะ
0: ตามทั้งชั้นต้นและอุทธรณ์จนกระทั่งนี้อยู่ในชั้นศาลอุทธรณ์นะครับและปรากฏว่าเมื่อปลายปี68ได้ไปเยี่ยมก็รับคำแนะนำว่าให้ใช้บริการทนายทนายนี่น่าจะเป็นชื่อเล่นเหมือนกันนะครับ
1: ค่ะทนาย
0: ติ๊กนะครับครับชื่ออาจจะเป็นชื่อสมมุตินะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะหลายคนบอกว่าเชี่ยวชาญเรื่องศาลฎีกานะครับเชี่ยวชาญเรื่องศาลฎีกาผมไม่เข้าใจคืออะไรนะครับถ้าเชี่ยวชาญคือจริงมันไม่มีใครเชี่ยวคำว่าเชี่ยวชาญเฉพาะศาลนั่นคือมันก็ต้องทั้งกระบวนการนี่บอกเชี่ยวชาญเรื่องศาลฎีกาในความหมายเชี่ยวชาญเกี่ยวกับพวกศาลฎีกาหรือเปล่านะครับองค์คณะผู้พิพากษาและ
1: นั่น
0: ผู้รับผิดชอบในเรื่องของการประกันตัวและพิจารณาคดีในชั้นนี้จึงนัดหมายพบด้วยการที่อยากให้ครอบครัวพ้นผิดและแสดงความพูดจาถ้าทางมีหลักฐานมีฐานหลักฐานต่างๆชัดเจนจึงตกลงยินยอมทำคดีให้ซึ่งทนายเรียกค่าใช้จ่ายในชั้นฎีกาทั้งสิ้น 250,000 นะครับผ่านไป 2-3 วันโทรมาบอกว่าสามารถวิ่งเต้นคดีได
1: ้นั่น
0: เพราะรู้จักกับระดับใหญ่ของศาลนะครับของในศาลฎีกาและระดับสูงที่รับผิดชอบกับเรื่องนี้แต่ต้องทำเงียบๆบอกใครไม่ได้ซึ่งจะต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณ2ล้านบาทซึ่งก็เอะใจแต่ทนายก็โทรมาตื้อนะครับทางไลน์ถือไลน์มาหาทั้งยังส่งเอกสารและข้อความทางด้านกฎหมายเลขศาลทางการต่างๆให้มาให้ประกอบ
1: ค่ะ
0: ครอบครัวที่อยู่กันจำต่างร้อนใจและเริ่มมีความหวังที่จะรับการประกันตัวจึงตัดสินใจหลงเชื่อและเริ่มโอนเงินใน2ล้านในเดือนมกราคม16ครั้งและก็น่าจะมาขออีกครั้งอีกล้านหนึ่งนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์เป็นบทเรียนที่ดีนะครับว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยน
1: ะ
0: ครับเรื่องทำนองเนี้ยมันจะมีอยู่จริงหรือไม่เนี่ยอันนี้ผมไม่การันตีแต่ว่าโดยหลักการแล้วเนี่ย เราต่อสู้คดีเนี่ยนะครับต้องต่อสู้ไปด้วยกระบวนการยุติธรรมตามปกตินะครับคืออันนี้ถือว่าเราพยายามไปใช้สิทธิพิเศษนะครับไม่ได้เข้าทำช่องทางตามกฎหมายนะครับ
1: ค่ะไปทางวัดค่ะอาจารย์
0: จะเกิดความเสียหายลักษณะเนี้ยเกิดขึ้นได้นะครับพอเรื่องราวจำนองนี้เกิดขึ้นมาเนี่ย ปัญหาเนี่ยครับคุณแม
1: ่
0: เนื่องจากว่าไอ้การที่เรานะครับนะครับถูกช่อฉนถูกหลอกลวงเนี่ยถูกช่อโกงเนี่ยนะครับโดยการให้เงินไปเพื่อให้นะครับผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยไปวิ่งเต้นคดีไปวิ่งเต้นการประกันตัวไปวิ่งเต้นคือไม่เป็นไปตามกระบวนการเนี่ยลักษณะคือเราจะใช้สิทธิ์วิธีการพิเศษให้ชนะคดีให้รับการประกันตัวโดยปกติเนี่ยคดีถ้าศาลชั้นต้นตัดสินและถ้าโทษหนักเนี่ยโดยหลักการประกันตัวก็ได้ยากอยู่แล้วนะครับเขาเกรงว่าจะหลบหนีนี่เป็นช่องทางของนักต้มตุ๋นเนี่ยไอ้คนที่ว่าอยู่ข้างในก็อยากจะไอ้ญาติพี่น้องก็ร้อนใจตามคนข้างในนะครับอะไรมาก็คว้าไว้ก่อนเนี่ยนะครับลักษณะเนี้ยพอมีคนมาให้ความหวังให้ยาหอมลักษณะนี้ก็กรณีลักษณะเนี้ยเกิดขึ้นเยอะนะครับเพียงแต่ว่าไม่ค่อยเป็นข่าวนะครับเพราะว่า

0: นี่ยทำของเราที่ให้เงินไปให้กับทนายเนี่ยไปทำเรื่องทำนองเนี้ยมันหมิ่นแหม่ว่าเราเนี่ยจะมีส่วนในการทำผิดกฎหมายอยู่ด้วยน
1: ะครับ
0: ดังนั้นจึงเป็นที่มาที่ผมจะบรรยายเรื่องผู้เสียหายโดยนิติในหรือผู้เสียหายในคดีอาญาซึ่งกรณีอย่างเนี้ยอาจจะเป็นไปได้ในตอนสุดท้ายเนี่ยคดีของน้องคนเนี้ยอาจจะถูกศาลพิพากษายกฟ้องได้เพราะการกระทำของเราเนี่ยพฤติกรรมของเราเนี่ยมันก็มินเมย์อยู่นะครับนะถ้ามันเป็นไปตามหลักกฎหมายตามหลักแนวคำพิพากษาฎีกานะครับว่ามันไม่เกิดจากเรานะครับมันเกิดจากเขา 100% ล้วนๆเลยเนี่ยแต่ถ้าเราไปเสาะแสวงหาบอกอยากเนี่ยอยากให้ประกันตัวอยากมีเงินมีทองนะทนายมีรู้จักใครไหมไอ้ลักษณะเนี้ยนะครับใจความเราเนี่ยเป็นฝ่ายเสนอนะครับที่จะให้ใช้เอาเงินเนี่ยไปใช้เขาไปกระทำผิดซึ่งไม่ถูกต้องตามกระบวนการนะครับดังนั้นก็เลยจะพูดในค่ำคืนนี้เรื่องผู้เสียหายโดยนิติไหนนะครับโดยหลักการเนี่ยในทางอาญาในผู้เสียหายเนี่ยนะครับผมก็จะพูดบ่อยเรื่องนี้อยู่อาจจะปีหนึ่งอาจจะครั้งสองครั้งเพราะมันมีประเด็นลักษณะนี้เกิดขึ้นมานะครับ
1: ค
0: ือในทางอาญาเนี่ยกฎหมายบัญญัติเรื่องผู้เสียหายนะครับว่าผู้เสียหายเนี่ยนะครับในความผิดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับจะมีผู้เสียหายที่แท้จริงกับผู้เสียหายที่อำนาจจากการแทนนะครับทีนี้ในความผิดนะครับทางอาญาเนี่ยผู้เสียหายจะใช้สิทธิทางกฎหมายได้นะครับไม่ว่าจะไปดำเนินคดีคือจริงผู้เสียหายดำเนินคดีได้ด้วยตนเองทุกขั้นตอนนะครับไม่ว่าจะเป็นการร้องทุกข์การฟ้องคดีเองการเข้าไปโจทย์ร่วมกับพนักงานอัยการหรือเป็นโจทย์ฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาการถอนฟ้องยอมความตลอดจนการอุทธรณ์ฎีกานะครับผู้เสียหายสามารถทำได้เองนะครับใช้สิทธิ์ทำได้เองหมดเลยโดยที่ว่าเราไม่จำเป็นต้องไปดำเนินการทางเจ้าที่ของรัฐก็ได้ไม่ต้องไปแจ้งความก็ได้เราทำเองได้หรือจะไปดำเนินการทางเจ้าที่รัฐโดยการสอบสวนนี่ก็ได้นะครับแต่สำคัญนั้นหนึ่งในหลักกฎหมายหลักทั่วไปของกฎหมายอาญาเนี่ยวิอาญากระบวนการตรงนี้นะครับที่บอกว่าผมจะใช้อยู่ไม่ว่าทั้งทางแพ่งทางอาญาเนี่ยบอกว่าผู้ที่จะมาพึ่งเขาเรียกบารมีของความยุติธรรมเนี่ยนะครับต้องมาด้วยมืออันบริสุทธิ์หรือมือสะอาดที่มีหลักการหลักกฎหมายทั่วไปว่าคนจะใช้สิทธิทางกฎหมายหรือมาศาลเนี่ยต้องมาด้วยมือสะอาดนะครับไอ้มือสะอาดเนี่ยคือเราต้องไม่มีส่วนในการทำผิดถ้าเมื่อไหร่เรามีส่วนในการทำความผิดด้วยเนี่ยนะครับซึ่งจะไปเข้าทางผู้ต้องหาเนี่ยไอ้คดีลักษณะเนี้ยผู้ต้องหาจะรู้ว่าพอหลอกเอาเงินทองมาแล้วก็ถูกฟ้องร้องคดีเนี่ยเขาจะหยิบยกเรื่องประเด็นว่าคุณเป็นผู้เสียหายโดยนิติในหรือไม่นะครับคือผู้เสียหายโดยนิติในคือต้องเป็นบุคคลที่ต้องไม่มีส่วนร่วมในการกระทำผิดรู้เห็นหรือสมัครใจยินยอมให้เกิดกระทำผิดนั้นนะครับอันนี้คือเป็นหลักกฎหมายที่พี่น้องประชาชนพูดฟังรายการนี้นะจะต้องจดจำไว้ในเมมโมรี่ไว้ในสมองเลยนะครับว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับต้องระมัดระวังว่าเราอย่าไปมีส่วนในการทำผิดด้วยถ้าเมื่อไหร่เรามีส่วนในการทำผิดกฎหมายจะไม่คุ้มครองเรานะครับซึ่งจริงๆเรื่องเนี้ยเรื่องตำนองเนี้ยนะครับโดยเพราะความผิดฐานช่อโกงเนี่ยจะมีเกิดเหตุลักษณะเนี้ยบ่อยนะครับพอช่อโกงไปพอเรามีส่วนปั๊บเนี่ยมันจะใช้สิทธิ์เนี่ยไอ้ผู้ต้องหาเนี่ยใช้สิทธิ์ประเด็นว่าเรามีส่วนในการผิดนะครับมันก็เคยมีตัวอย่างคดีตัดสินเนี่ยนะครับเขาบอกว่าหลอกลวงเอาเงินจากผู้เสียหายเพื่อนำไปให้สินบนเจ้าพนักงานเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับหรือนะครับหลอกเราให้ไปเนี่ยเพื่อให้ผู้ต้องหาหรือผู้หลอกลวงเราเนี่ยนะครับเอาเงินไปทำในสิ่งที่ไม่ชอบกฎหมายเช่นนะครับให้บุตรเข้ารับการโดยไม่ต้องสอบตามระเบียบนะครับเนี่ยบางทีเขาสอบกันเนี่ยนะครับเราให้ไปใช้สิทธิพิเศษอะเข้ารับการโดยไม่ต้องสอบทั้งคนอื่นต้องสอบเอาเปรียบคนอื่นอะนะครับไม่ถูกต้องตามกระบวนการเนี่ยแล้วปรากฏว่าจริงๆไอ้ผู้ต้องหาคนนี้ที่หลอกเงินไปไม่ได้รู้จักใครเลยไม่รู้จักกรรมการสอบไม่รู้จักอะไรเลยเนี่ย

0: แต่มันแอบอ้างเอาไว้ตรงเนี้ยแล้วเราก็อยากได้นะครับบางทีอยากเป็นนายสิบทหารอยากเป็นเจ้าที่อบต.มีเยอะแยะเลยนะครับบอกเข้าไว้โดยไม่ต้องสอบเนี่ยนะครับใช้วิธีพิเศษอย่างเนี้ยซึ่งมันเป็นการลักขั้นตอนไม่ถูกต้องตามกฎหมายในขณะนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: ผมก็หลอกไปแล้วปรากฏว่ามันไม่มีอยู่จริงแล้วไม่ได้แล้ววันหลังเราจะเรียกเงินคืนเนี่ยเราจะไปฟ้องอาจะไปฟ้องอาญาร้องทุกข์คดีหรือฟ้องคดีแพ่งเนี่ยเพื่อเรียกเงินตรงนี้คืนเนี่ยนะครับ
1: ไม่ได
0: ้ทางฝ่ายผู้ต้องหาเนี่ยเขาจะสู้คดีมาว่าคุณเป็นผู้มาศาลด้วยมือไม่สะอาด
1: ค่ะ
0: เป็นผู้ใช้สิทธิทางกฎหมายนะครับด้วยมือไม่บริสุทธิ์นะครับแต่เรื่องนี้นะครับสำหรับคดีเนี้ยนะครับผมก็อาจจะชี้แนะแนวทางกับพี่น้องประชาชนนะที่เจอเรื่องตำรองเนี้ยมันก็เคยมีตัวอย่างที่หลังๆเนี่ยนะครับศาลก็คุ้มครองนะครับเดี๋ยวศาลฎีกาคุ้มครองผู้เสียหายเนี่ยนะครับเป็นแนวทางไว้ดังนั้นถ้ามีเรื่องตำรองนี้เกิดขึ้นเนี่ยให้จดจำไว้เลยว่าเราอย่าเป็นฝ่ายก่อต้องให้ผู้ต้องหาเนี่ยหรือผู้ที่หลอกลวงเป็นฝ่ายก่อให้เกิดขึ้นนะครับคือมันมีตัวอย่างอยู่เมื่อปี62อันนี้เข้าที่ประชุมใหญ่เลยเพราะเดิมๆจะมีปัญหาลักษณะเนี้ยแล้วก็ศาลฎีกาตัดสินก็ยังไม่เป็นแนวที่ชัดเจนบางคดีบอกไม่ได้ฟ้องไม่ได้มีส่วนผิดมีส่วนผิดอีกคดีบอกว่าได้ไม่ได้มีส่วนก่อนะครับทีนี้ก็มีรักษาฎีกานะครับประชุมใหญ่นี่ก็หมายว่าประชุมทั้งศาลฎีกาเลยนะครับเข้าที่ประชุมเลยนะครับปกติศาลฎีกาก็องค์คณะ3คนตัดสินกันชี้ขาดกันนะแต่เรื่องนี้เป็นปัญหาศาลฎีกาก็ผมเข้าใจว่าน่าจะสร้างมาตรฐานเป็นแนวทางไว้เขาบอกว่าในฎีกานี้นะครับคำว่าศาลฎีกาเลขสวยด้วย163ตัว1ตอง6นะครับแล้วก็ทับ2562เนี่ยศาลฎีกาบอกว่าพยานหลักฐานโจทย์ฟังได้ว่าจำเลยเป็นฝ่ายไปเรียกเงินจากโจทย์จำเลยสมมติในคดีเนี้ยทนายที่ชื่อสมมติเนี่ยชื่อติ๊กอะไรที่ว่าเนี่ย
1: ค่ะอาจารย
0: ์ฝ่ายไปเรียกเงินจากโจทย์เพื่อเป็นการตอบแทนในการวิ่งเต้นให้สามีโจทย์ได้รับพระราชทานอภัยโทษหลังจากมอบเงินให้จำเลยไปแล้วจำเลยไม่สามารถดำเนินการให้สามีโจทย์ได้รับพระราชทานอภัยโทษได้เมื่อโจทก์ทวงถามจำเลยบ่ายเบี่ยงและไม่ยอมคืนให้แสดงว่าจำเลยไม่ได้มีเจตนาที่จะวิ่งเต้นในสามีโจทก์ได้รับประทานอภัยโทษหรือรู้อยู่แล้วว่าไม่สามารถวิ่งเต้นกรณีดังกล่าวได้อันเป็นการแสดงข้อความเป็นเท็จหรือหลอกลวงโจทก์ศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่นะครับเห็นว่าโจทก์ได้รับความสายเป็นพิเศษจึงเป็นผู้สายมีอำนาจฟ้องคดีในข้อหานี้ได้และกรณีฟังไม่ได้โจทย์มีเจตนาตั้งแต่แรกจะวิ่งเต้นให้สามีโจทย์ได้รับพระราชทานอภัยโทษแต่โจทย์กระทำไปเพราะถูกจำเลยหลอกลวงกรณีถือไม่ได้ว่าโจทย์มีส่วนในการกระทำผิดโจทย์จึงเป็นผู้สายโดยนิตินัยมีสิทธินำคดีมาฟ้องได้คดีเนี้ยศาลวางแนวว่าฝ่ายโจทย์ไม่ได้เป็นฝ่ายก่อหรือว่ามีจุดมุ่งหมายจะทำแบบนั้นแบบนี้แต่ทางฝ่ายจำเลยเนี่ยนะครับพอทราบว่าสามีโจทย์ถูกนะจำคุกอยู่นะหรือมีโทษประหารชีวิตอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาบอกว่าเขาสามารถวิ่งเต้นให้สามีโจทย์ได้รับพระราชทานอภัยโทษได้นะครับทั้งจริงเขาทำไม่ได้แต่เนี่ยเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องวิ่งเต้นในผิดกฎหมายอ่ะแต่เป็นเรื่องที่โจทย์ไม่ได้เป็นฝ่ายก่อขึ้นมานะครับมันเริ่มต้นจากฝ่ายจำเลยเนี่ยไปหลอกลวงนะครับไปก่อเหตุขึ้นมาแล้วทำให้โจทย์หลงเชื่อมอบเงินให้ไปนะครับไอ้อย่างนี้ศาลฎีกาบอกว่าเป็นผู้เสียโดยนิตินัยนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับสองตัวอย่างที่หลังๆที่ศาลวินิจฉัยแล้วเราก็ถ้าเราตกอยู่ในสถานะทำนองนี้นะครับบางทีเราอาจจะมีส่วนอะมีส่วนก่อแต่ว่าถ้าเรารู้กฎหมายรู้แนวทางเราระมัดระวังได้เวลาไปร้องทุกข์กล่าวโทษไปแจ้งความเนี่ยเพื่อเห็นว่าเราไม่จะเป็นฝ่ายก่อนะเพราะถ้าเราใช้คำผิดเนี่ยผมอยากอย่างนั้นผมอยากอย่างนี้ผมอยากให้

0: ประกันตัวได้ปล่อยชั่วคราวได้ประกันตัวอยากให้ชนะคดีอยากให้ยกฟ้องรู้ว่าทนายคนนี้ชื่อเสียงดังในด้านนี้ก็วิ่งไปหาเขาและเสนอให้เขาทำแบบนี้ไม่ใช่เกิดจากเขาเนี่ย
1: ค่ะ
0: อย่างนี้เนี่ยระมัดระวังว่าเราจะเสียหายนะครับทั้งเงินเสียทั้งโอกาสเสียทั้งเวลานะครับตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้การรักษาฎีกาเมื่อปี63หลังจากประชุมใหญ่ปี62นะครับก็บอกจำเลยกับพวกกล่าวอ้างว่าสามารถช่วยเหลือฝากโจทย์ร่วมเข้าทำงานรับราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ได้อันเป็นเท็จความจริงแล้วจำเลยกับพวกไม่สามารถช่วยเหลือฝากโจทย์ร่วมเข้ารับการดังกล่าวได้โดยการหลอกลวงของจำเลยกับพวกเป็นเหตุให้โจทย์ร่วมหลงเชื่อว่าเป็นความจริงและมอบเงินจำนวน 550,000 บาทให้จำเลยเป็นบริการตามจำเลยกับพวกกล่าวอ้างถือว่าโจทย์ร่วมได้รับความเสียหายพิเศษเป็นพิเศษจึงเป็นผู้เสียหายมีอำนาจฟ้องคดีได้ส่วนที่โจทย์ร่วมมอบเงินจำนวนดังกล่าวจำเลยไปนั้นล้วนเกิดขึ้นเพราะจำเลยหลอกลวงถือไม่ได้ว่าโจทย์เป็นผู้ก่อให้จำเลยกระทำผิดจึงยังเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัยนะครับมีสิทธิ์ร้องทุกข์มีสิทธิ์ฟ้องได้นะครับอันนี้ก็ต้องจดจำไม่ดีนะครับโดยเฉพาะคดียอมความกันได้หรือคดีส่วนตัวเนี่ยพอเรามีส่วนในการทำผิดเนี่ยรัฐเข้ามายุ่งเกี่ยวไม่ได้เลยนะครับเราไปแจ้งความไปร้องทุกข์เขาสอบสวนไปสอบสวนไปส่งอัยการยื่นฟ้องทนายไปซักพยานแล้วเราตอบในชั้นศาลเนี่ยว่าเรามีส่วนอย่างนี้ปั๊บนะครับชีวิตเราจบเลยนะครับคดีก็จะต้องยกฟ้องไปแต่ถ้าเป็นความผิดต่อเขาเรียกอาญาแผ่นดินเนี่ยแม้เราจะไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิตินัยนะครับหมายความว่าเราร้องทุกข์ไม่ได้เราฟ้องเองไม่ได้แต่เมื่อเป็นความผิดอาญาแผ่นดินเราสามารถไปกล่าวโทษต่อว่าสอบสวนให้ดำเนินคดีกับบุคคลนั้นได้นะครับแต่คดีนั้นต้องเป็นคดีอาญาแผ่นดินนะครับเช่นนะครับยกตัวอย่างว่าขับรถนะขับรถแล้วก็มีเหตุเฉียวชนกันตายปรากฏว่าฝ่ายที่ตายหรือบาดเจ็บเนี่ยมีส่วนประมาทกับรถเร็วตัดน้องตัดหน้าอะไรด้วยประมาททั้งสองด้านทั้งสองฝ่ายอย่างเงี้ยนะครับความผิดฐานประมาทเป็นเหตุให้บุคคลอื่นบาดเจ็บสาหัสหรือตายก็แล้วแต่เป็นความผิดต่ออาญาแผ่นดินนะครับแม้เราจะไม่ใช่ผู้เสียหายโดยที่ใดเราสามารถกล่าวโทษให้มาสอบสวนดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดได้หรือบางกรณีเนี่ยเราไปยุแย่ไปแล้วแลกไปกระทำต่อเขาด้วยไม่เป็นธรรมเนี่ยและอีกฝ่ายก็สวนกลับมาอาจจะถึงตายหรือบาดเจ็บสาหัสอะไรก็แล้วแต่นะครับความผิดฐานพยายามฆ่าเนี่ยนะครับเรามีส่วนก่อเพราะเราไปเขาเรียกว่าไปละเมิดเขาอ่ะนะครับไปข่มเหงด้วยความไม่เป็นธรรมกับเขาเนี่ยนะครับแล้วเขาบันดาลโทสะอะไรขึ้นมาทุบแทงเราลักษณะเนี่ยนะครับเราไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิตินัยนะเราร้องทุกข์ไม่ได้เราไปฟ้องเองไม่ได้แต่เราสามารถกล่าวโทษได้ตำรวจก็สามารถสอบสวนส่งอัยการฟ้องร้องได้แต่เราเนี่ยจะเข้าเป็นโจทย์ร่วมกับอัยการไม่ได้ไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ไม่มีสิทธิ์ฎีกาถ้าศาลคดีนั้นตัดสินอย่างไรแล้วเนี่ยนะครับอาจจะยกฟ้องลงโทษน้อยหรือรออาญาก็แล้วแต่นะครับเราก็ไม่มีสิทธิ์จะอุทธรณ์หรือฎีกาได้เพราะกฎหมายไม่เปิดช่องทางให้เราเข้าเป็นโจทย์ร่วมอัยการเพราะเรามือไม่สะอาด
1: ค่ะ
0: ครับมีส่วนในการทำผิดนะครับหรือคดีบินประมาทบางทีด่าไปด่ามาลักษณะเนี่ยนะครับก็ถือว่าเรามีส่วนก่อนะครับไอ้กรณีอย่างนี้เนี่ยนะครับก็ต้องจดจำไว้เป็นหลักการเลยนะครับว่าโดยเฉพาะคดีที่ช่อโกงยักยอกทำให้เสียทรัพย์บุกรุกกลางวันโกงเจ้านี่คลิปที่เป็นความผิดที่เรามีที่มันสามารถยอมความได
1: ้
0: ถ้าเรามีส่วนก่อเมื่อไหร่เสร็จเมื่อนั้นเลยนะครับหรือบางทีเขามาหลอกลวงว่ามีคนจะยืมเงินนะให้ดอกเบี้ย105ต่อเดือนเราก็หวานหมูเลยสวยมากดอกเบี้ยฝากธนาคารไม่ได้ปีไม่ถึงบาทอันนี้ได้5 ต่อ 5 ต่อเดือน10ต่อเดือนนะครับไอ้จำเลยก็ทยอยเอาไปเรื่อยๆจริงๆไม่ใช่หรอกไม่มีใครยืมเลยไม่มีใครให้ดอกเบี้ยเลย

0: ไอ้จำเลยเอาไปก็ตังเรานั่นแหละกลับคืนมาให้เป็นดอกเบี้ยมันยืมไปเรื่อยพอกอ่างหมูไปเรื่อยสุดท้ายมันไม่จ่ายไม่จ่ายสรุปแล้วเนี่ยบอกว่าเอาไปให้นายกนายขอยืมเนี่ยไม่มีนายกนายขอยืมเลยหลอกเอาไปใช้ส่วนตัวไอ้อย่างนี้เนี่ยเราเองเนี่ยนะครับให้เงินไปโดยมีความมุ่งหมายเนี่ยจะเอาดอกเบี้ยจากผู้ที่ยืมเนี่ยผู้ที่กู้ที่เขาถูกแอบอ้างขึ้นมาเนี่ยร้อยละห้าร้อยสิบเป็นการผิดนะครับเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราผิดประบอห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรานะครับซึ่งเรียกได้ไม่เกิน15ต่อปีเราไปเรียกก็5ต่อเดือนกลายเป็น60ต่อปีอย่างเงี้ยนะครับผิดกฎหมายประบอห้ามเรียกดอกเบี้ยไอ้อย่างเงี้ยนะครับถือเรามีส่วนทำผิดเขาโกงเราจริงพอเราไปฟ้องเนี่ยแล้วถูกซักถูกถามอะไรขึ้นมาแล้วมีตัวอย่างหลักฐานผ่านทางไลน์จ่ายดอกเบี้ยมาก่อนหน้านี้และจำเลยมันเก็บไว้เป็นหลักฐานเนี่ยจำเลยมันชั้นเชิงมันเหนือกว่าสุดท้ายก็ศาลยกฟ้องเหมือนกันถ้าเราไปร้องทุกข์ตำรวจสอบสวนไปศาลไปจับได้ในชั้นศาลเนี่ยข้อจริงปรากฏขึ้นมาอย่างนี้ศาลก็ต้องพิพากษายกฟ้องนะครับแล้วเราจะฟ้องเรียกเงินในทางแพ่งก็ไม่ได้เพราะเรามือไม่สะอาดนะครับครับผม
1: ค่ะ
0: หลักการก็เป็นประมาณนี้ครับ
1: ค่ะก็ชัดเจนเลยนะคะนี่คือเรื่องของผู้เสียหายโดยนิติในนะคะพี่น้องก็ต้องจำไว้เลยนะคะว่าเนี่ยซื้อหวยเถื่อนเนี่ยก็ไม่ได้ถูกใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเราไปเทียบเคียงเราไปซื้อหวยเถื่อนอ่ะเขาโกงเราอ่ะเราไปฟ้องศาลนี่เราแพ้นะคะแล้วก็เอาฝากเข้าระบบราชการไม่ว่าจะเป็นจ่าเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นก็ไม่ได้เหมือนกันถูกต้องไหมคะอาจารย์คะ
0: ใช่ครับไอ้ลอตเตอรี่เหมือนกันนะ
1: ค่ะ
0: เดินได้มาจะได้ราคานั้นราคานี้ไปขายเกินราคาพวกเนี้ยเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายหมดเลยนี่ก็รับมัดระวังให้ดีเหมือนกันนะครับ
1: อาจารย์อีกเรื่องนึงไอ้ที่จ่ายค่าปรับข้างถนนน่ะที่เขาพับตังค์แล้วยื่นให้กันน่ะอันนั้นน่ะก็เหมือนกันไหมคะ
0: ไอ้นั่นน่ะคือเป็นเรื่องให้สินบนเลยแหละนะครับ ผิดทั้งคนให้ทั้งคนรับเลยนะครับ
1: เพราะฉะนั้นต้องระวังนะคะอาจารย์เตือนไว้หน่อยภาษากฎหมายเรื่องของผู้เสียหายโดยนิติในนะคะ
0: ครับผม
1: ค่ะวันนี้หวยออกบางคนถูกหวยค่ะอาจารย์แต่บางคนก็ต้องไปลุ้นกับคณิตศาสตร์อีกครึ่งเดือนหน้าอาจารย์คะขอคำอวยพรก่อนลาในค่ำคืนนี้ค่ะ
0: ครับก็เอานี้ออกไปแล้วเหรอคุณแม่วันนี
1: ้วันนี้วันที่16อาจารย์
0: อ๋อนั้นไว้ตัวเลขคณิตศาสตร์ไว้งวดหน้านะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับขอให้ทุกท่านนะครับหลับฝันดีก็โชคดีมีชัยนะครับมีแต่ความสุขความสมหวังนะครับผมรวมทุกคุณแม่และทีมงานด้วยนะครับ
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่าง

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: ลยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
6: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

เล่นดนตรีบนหลังเขาเล่าเรื่องราวเก่าๆสู่ลูกหลานความรักแท้แน่จริง

0: ขณะนี้เวลา24:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์ม
1: ปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสาร

0: 4 24 3 5 0 0กว่ากว่าและชอบมาชอบนะชอบนะชอบนะรูปร่างหน้าตาแบบนี้ถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบนะชอบนะ3 4 24 3 5 0 0 0 0กว่าและชอบมาชอบนะชอบนะชอบนะชอบนะขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา3:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: ร้อนร้อนร้อน
5: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
3: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
2: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิ
3: สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30%
2: อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด

0: ร้อนร้อนร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีกันยามเช้ามืดนะคะของวันที่17นะคะอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพ.ศ.2569นะคะ22ปีแล้วปล่อยได้ใจก็เบาโหเมื่อวานนี้แบบว่าน่ากลัวมากเนาะน่ากลัวเรื่องรถไฟนะคะคือบูว่าอีกหน่อยเนี่ยทุกคนก็คงต้องระวังและเช่นไม่ไปคาอยู่ที่รางรถไฟนะคะแล้วก็เวลามีสัญญาณรถไฟติ้งนองติ้งนองหรือว่าได้ยินเสียงหวูดรถไฟนี่ก็ต้องไปแล้วไม่น่าจะต้องมาคากันอยู่อย่างนี้แล้วนะคะน่ากลัวมากเลยอ่ะนะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตด้วยแย่เลยเนาะอ่ะมันไม่น่าจะเกิดมันก็เกิดเขาเรียกถึงเรียกอุบัติเหตุนะคะฮะมาดูฝนฟ้าบ้านเราดีกว่าแม่แถวบ้านบูนะฮึมฮึมฮึมฮึมเหมือนจะครึ้มสุดท้ายก็ไม่เห็นมามันครึ้มใช่มาแบบว่าฟ้านี่แหละแบบโอ้ยตายแล้วมาแน่ๆมาแน่ๆปรากฏไม่มาจ้านะคะแต่นี่กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเขาแจ้งเลยนะตอนนี้6จังหวัดภาคกลางนะคะมีปทุมนนท์นครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพด้วยต้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนค่ะทีนี้พอน้ำทะเลหนุนปั๊บนี่น้ำล้นตลิ่งระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองจะสูงขึ้นแล้วมันก็จะไหลไปท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนหานอกคันกั้นน้ำเราเคยเห็นใช่ไหมมันก็จะมีคันกั้นน้ำแล้วก็มีชุมชนที่อยู่ติดริมน้ำอ่ะระหว่างวันเนี้ยจนถึง24พฤษภาคมเขาบอกให้ระวังเราก็ต้องระวังไว้อย่าชะล่าใจเหมือนรถไฟเนี่ยนะคะอย่าชะล่าใจเด็ดขาดเลยนะคะก็ตอนนี้เขาก็ดูสถานการณ์แล้วก็มีอุปกรณ์ประจำที่พื้นที่เสี่ยงนะคะพร้อมช่วยเหลือประชาชนนะแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ใครต่อใครรู้แล้วตอนนี้นะแต่ว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้เพราะไม่ฟังไม่ได้ดูใครเขาส่งอะไรมาอุ๊ยปลอมเปล่าอุ๊ยหลอกเปล่าบอกเลยว่าอันนี้เรื่องจริง17ถึง24พฤษภาคมน้ำทะเลจะหนุนสูงแล้วส่งผลให้ระดับน้ำล้นตลิ่งนะคะเขาบอกว่ามันจะเพิ่มสูงเนี่ยเกือบ2เมตรคือ 1.80 ถึง 1.90จากระดับทะเลน้ำทะเลปานกลางนะคะและจะวิกฤตมันเกินวิกฤตไปแล้วประมาณสัก10-20เซนเนาะก็เยอะนะ10-20เซนเพราะว่าเวลามันไหลไปที่ต่ำไงไอ้ที่ต่ำก็ระวังหน่อยละกันโดยเฉพาะชุมชนนอกคันกั้นน้ำและบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำอย่างปทุมอำเภอสามโคกจังหวัดนนท์ก็ปากเกร็ดบ้านปูนี่แหละนะคะแล้วก็อำเภอบางกลวยจังหวัดนครปฐมก็มีอำเภอบางเลนนครชัยศรีสัมพานสมุทรสาครทุกอำเภอสมุทรสงครามทุกอำเภอนะคะสมุทรปราการพระสมุทรเจดีย์พระประแดง

อำเภอบางบ่อรวมถึงกรุงเทพด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงเนี่ยติดตามอย่างใกล้ชิดนะจ๊ะนะคะอย่างใกล้ชิดโอเคก็เตือนกันไว้นะคะอย่าประมาทอย่าประมาทไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ไม่ควรประมาทเด็ดขาดเลยนะเอาล่ะเดี๋ยว3เพลงนะคะเดี๋ยวจะเปิด3เพลง3เพลงเสร็จปุ๊บอ๋อดู SMS ก่อนมีใครส่งมาไหมนะคะอ้าวมีไหมเอ่ยมีมาคนเดียวจะมีเนื้อคู่ไหมวันศุกร์ที่14ธันวาคม27นะถามเรื่องสุขภาพการงานการเงินความรักโชคลาภจะมีคู่ไหมจริงๆมีได้นะถ้าเราไม่เมาแต่ถ้าเมาแล้วก็แล้วมีไม่ใช่คนเดียวแล้วเนี่ยมีเพื่อนเยอะอยู่ในหมู่เพื่อนนี่แหละคือถ้าเมาเนี่ยมันก็ไม่มีใครเขาอยากอยู่ใกล้เด้อใช่ป่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะถ้าไม่เมาอ่ะน่าจะได้อยู่แล้วปีนี้เท่าไหร่ล่ะ27นี่ก็42 41 41เต็มวันศุกร์อ่ะน่าจะมีความรักเข้ามาเป็นความรักที่เป็นความรักที่เหมือนคุยกันอ่ะคุยกันแล้วถูกใจมากกว่านะคะอ่ะโอเคเราเดี๋ยว3เพลงเนาะพอน้องแป้งรับโทรศัพท์ปุ๊บกรุณาปิดวิทยุให้ปู่ด้วยนะคะขอบพระคุณหลายเด้อเดี๋ยวนะ

0: อุ้ยไม่ได้นะฮะไม่ได้มาไหมโอเคสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมชื่อเล่นครับ
1: ชื่อเนตครับ
0: เนตอยู่ที่ไหนครับผม
1: ลาดกระบังครับ
0: อยู่ลาดกระบังโอเควันเดือนปีเกิดครับ
1: 15กันยา2527วันเสาร์ครับ45
0: 15กันยา21
1: 27ครับ
0: เอา27วันเสาร
1: ์ครับ
0: ตี5
1: ครับ
0: 27ปีนี้เท่ากับอายุ42เข้า42
1: ครับ
0: เรากำลังจะตัดสินใจอะไรโดยเฉพาะเรื่องงานว่ามา
1: หางานใหม่อยู่ครับ
0: มันก็ยังไม่ได้ว่ะมันก็มีแต่งานแบบเขาเรียกอะไรว่าจ็อบน้อยๆจ็อบเล็กๆไม่มั่นคงเป็นงานแบบไม่ค่อยมั่นคงอ่ะ
1: ครับ
0: เสียดายความฉลาดเราฉลาดนะเนี่ยเราเป็นคนฉลาดใช่27นะแต่ว่าก็หาอยู่ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เราอ่ะแม่เสียดายมันเศร้ามันยังแบบมันก็ถ้าจะได้งานก็จะเป็นงานแบบเล็กๆน้อยๆจ็อบเล็กจ็อบน้อยหรือยังคงต้องลอยไปลอยมาอย่างนี้อยู
1: ่ครับ
0: เสียดายความเก่งเราอ่ะฉลาดแต่ว่าเราก็มีคนที่มีโลกส่วนตัวอยู่เหมือนกันนะ
1: คร
0: ับ ไม่ชอบยุ่งกับใครถ้าทำงานนี้ไม่ถ้าไม่ยุ่งกับใครได้จะดีมากอะแล้วก่อนหน้านี้ทำอะไรล่ะครับ
1: ก็ขับรถหน่อยครับแต่ขับรถเดี่ยวก็ขยับมาขับรถพ่วงครับ
0: แล้วได้งานยัง
1: ตอนแรกได้แล้วก็ป่วยแล้วก็ออกมาครับเพื่อกำลังจะหาใหม่อยู
0: ่เนี่ยมันก็คงเป็นจ๊อบๆแบบนี้แหละ
1: คร
0: ับ ไม่งั้นเราก็ต้องรับเป็นแบบจ๊อบๆเราไม่สามารถรับแบบถาวรได้อย่างเงี้ยแบบเหมือนกับอ่ะไม่มีใครแล้วก็เราก็เป็นมือปืนรับจ้างไปไม่มีใครก็เรียกเราอะไรอย่างเงี้ยพอได
1: ้ครับ
0: พอจะอยู่ได้บ้าง
1: คร
0: ับ แต่ว่าไม่ถึงขนาดเอางี้ก็ไม่ยังไม่อดตายอ่ะ
1: คร
0: ับ ยังได้อยู่ก็คอยบอกกันไว้ถ้าสมมติว่าใครไม่ว่างเราเสียบว่าอย่างงี้เนาะ
1: คร
0: ับ ประมาณนั้นอ้าวโชคดีครับ
1: ครับพร้อมครับเลยครับ
0: ครับตื้อๆแล้วอ่ะฮัลโหล
2: ครับสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะชื่อเล่นค่ะ
2: ลีจากโคราชค่ะ
0: จากโคราชชื่ออะไรคะ
2: ชื่อลีค่ะ
0: ลี
2: ค่ะครับ
0: ชื่อลีจากโคราชวันเดือนปีเกิดค่ะ
2: อ๋อจะด้วยหลานคือวันจันทร์ที่30สิงหา2553เวลาบ่าย3โมงค่ะ
0: หลานชื่อเล่นชื่อ
2: โค้ดค่ะ
0: โค้ดน้องโค้ด53นี่เท่ากับอายุ16เอง
2: ค่ะครับพอดีคือเขาอยากไปสอบนักเรียนเตรียมว่าไม่ทราบว่าจะพบ
0: เขาเกิดวันอะไรอ่ะ
2: วันจันทร์ค่ะ
0: วันจันทร์เหรออ๋อแม่โอกาสมีแต่บอกเลยว่าไม่ได้โอกาสได้ไปสอบอ่ะแต่คนมันเยอะมัน
2: ใช่
0: มันลำบากมันไม่ได้ง่ายๆเดี๋ยวนะ30สิงหา5353บ่าย 3โมงปึ๊บโอ้โหมันบอกว่ามันขยันเรียนเหรอเนี่ย
2: ค่ะมันก็ไม่เท่าไหร่แต่มันก็โอเคเหมือนจะไม่ค่อยจะนิ่งเท่าไหร่
0: ใช่คือเขาเป็นคนสมาธิไม่นิ่งเลยนะเขาเป็นคนสมาธิสั้นมาก

0: ่แต่เขาก็เรียนได้โอเคอยู่เขาไม่ค่อยจะเท่าไหร่หรอกแต่ก็โอเค
1: ไอ้นี่มันไม่เหมาะกับการที่จะเป็นอะไรอยู่นิ่งๆอ่ะไม่เหมาะกับการเขาจะไปสอบอะไรนะ
0: เรียนเตรียมกันพอดีเขาเป็นนักกีฬาอยู
1: ่อ๋อถ้าเป็นนักกีฬาก็โอเคนะถ้าเกิดว่าสอบถ้าสอบแบบในนามพวกแบบกีฬาเข้าไปอะไรเงี้ยน่าจะมีโอกาสใช่แต่ถ้าธรรมดาไม่น่ารอด
0: เดี๋ยวก็เป็นนักกีฬาเทควันโด
1: อ่ะเพราะเขาเป็นคนอยู่ไม่นิ่งสมาธิก็ไม่ได้ดีเท่าไหร
0: ่ค่ะใช่
1: แต่ว่าปีนี้เป็นปีที่ดีที่เขาแบบว่าเป็นปีที่ดีขึ้น
0: ปีนี้แหละเขาจะเริ่มเขากำลังจะเรียนว่ายน้ำไว้เขาก็ร่างกายเขาก็โอเคระดับหนึ่งก็เลยอยากมีแนวโน้มไหมเนี่ยอยากทราบ
1: คือแนวโน้มมันมีได้ไปสอบแต่ว่าคนมันเยอะไงเราก็ไม่รู้จะอยู่ส่วนไหนของแต่ว่าถ้าเป็นโควต้านักกีฬาเนี่ยน่าจะโอเคกว่าวันการไปสอบธรรมดาใช่สู้เขาไม่ได
0: ้แต่เขาก็มีอะไรพ่อเขาก็มีสิทธิ์พ่อก็เป็นนายทหาร
1: ก็คงต้องเป็นไปทั้งอย่างนั้นแหละแล้วพ่อดูด้วยพ่อแบบว่าโหยเป๊ะทุกอย่าง
0: ใช่
1: นี่พี่เป็นยายหรือย่าเนี่ย
0: ยายค่ะ
1: เป็นยายพ่อเป๊ะมากดุมาก
0: ใช
1: ่กดดันมันมากอ่ะ
0: ถูกต้องเลย
1: ขอให้เขาได้เอาเป็นว่าถ้าพ่อไม่ช่วยก็ต้องไปดังทางด้านแบบว่าโควต้าอื่นเพราะถ้าสอบจริงๆไม่น่าจะรอด
0: ค่ะ
1: ขอให้โชคดีค่ะ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ครับผมชื่อเล่นครับ
2: ครับผมชื่อนนท์ครับ
1: นนท์อยู่ที่ไหนครับ
2: อยู่ประเวศครับ
1: อยู่ประเวศเนาะวันเดือนปีเกิดครับ
2: เราจะถามให้ลูกสาวครับ
1: ลูกสาวชื่อเล่น
2: ชื่อเนยครับ
1: น้องเนยวันเดือนปีเกิด
2: 30 ตุลา4/5เวลา6:24 นครับ
1: วันอะไรเอ่ย
2: วันพุธค่ะ
1: พูด6:00 น.
2: 6:24 ครับ
1: 6:00 น.
2: ครับผม
1: โอเค45เท่ากับอายุ24เขาทำงานแล้วเหรอฮะ
2: ยังฮะเขาเรียนอยู
1: ่กำลังจะจบ
2: แต่ไม่รู้จะจบไม่จบเนี่ย
1: เขาก็เครียดนะเนี่ยทำไมเขากดดันใครไปกดดันอะไรเขานักหนา
2: ไม่หรอกคือน้องๆเขาเรียนบางคนเขาก็จบกันแล้วแต่ตัวเขาเองอะจบยาก
1: อ๋อทำไมอะ
2: ไม่รู้เขากดดันตัวเองอยู
1: ่แม่เขากดดันหรือเปล่าไม่ใช่ตัวเองกดดัน
2: ผมไม่ได้อยู่กับแม่นะฮะแยกกันอยู
1: ่น่าจะแม่นั่นแหละเพราะแม่วุ่นวายอะแม่วุ่นวายในชีวิตเขาอะ
2: เกี่ยวกับแม่หรือ
1: คือแม่วุ่นวายในชีวิตเขาตั้งแต่เด็กแล้วแหละ
2: มาเหรออ
1: ้าวมาเหรออะไรล่ะ
2: ไม่เพราะว่าแม่ไม่ได้อยู่กับเขานะครับ
1: ก็ไม่อยู่แหละแต่ก็วุ่นวายกับเขานี่ไม่งั้นก็ต้องเป็นยายหรือป้าหรือใครที่อยู่กับเขาเนี่ยที่เป็นผู้หญิงอายุมากที่เลี้ยงเขามาใช่
2: แต่อาม่าแน
1: ่ที่เลี้ยงเขามาเนี่ยก็คือคล้ายๆกดดันเขาหน่อยนึงแต่เขาเป็นเด็กฉลาดนะเขาเป็นเด็กฉลาดและมีความรับผิดชอบอาจจะช้านิดนึง
2: แต่คิดว่าจบไหมฮะ
1: คิดว่าแหมคิดว่าจบนะแต่มันจบด้วยความกดดันน่ะไม่เข้าใจว่าทำไมเหมือนกัน
2: อ๋อคือแรงกดดันสูงมาก
1: ใช่แต่เขาแค่คือเขาคืออย่างนี้แต่คนจริงนะไม่กดดันก็ไม่ได้ในเด็กคนนี้มันช้าบอกวันนี้พรุ่งนี้ได้ของอะไรเงี้ย
2: ใช่เขาทำงานช้า
1: ช้ามากคือเลื่อยเปื่อยมากเลยอ่ะแต่มันเป็นเด็กฉลาดแล้วก็มีความรับผิดชอบมีโอกาสจบนะคะแต่ว่าอย่าให้เขากดดันมากเลยสงสารเพราะว่ายิ่งกดมากเขายิ่งเบลอ
2: ครับ
1: เขาจะเบลอเหมือนลอยๆแต่จริงๆแล้วเขาทำ

0: ได้
1: ใช่ใช่
0: เขาจะจบเมื่อไหร่อ่ะเดือนไหนอ่ะ
1: จริงๆอ่ะเขาต้องจบตั้งแต่ปีก่อนแล้วแหละแต่ปีนี้เขาอ๋อยังไม่ได้ยังไม่จบเขาไล่ทีละตัวทีละตัวอะไรของเขา
0: ก็เขาเลื่อยเปื่อยไงสมมติเกิดเคยเขาลงอะไรไว้ก็ไม่ได้กว่าจะได้ลงอ่ะไม่ทันอะไรเงี้ยแต่ปีที่แล้วเนี่ยไม่น่าจะขยันเรียนสักเท่าไหร่น่าจะแบบเหลวไหลนิดนึงก็เลยไม่จบแต่ปีนี้น่าจะมีโอกาสแหละน่าถ้าจะติดก็แหมเสียดายนะมันแปลว่าตามจังหวะชีวิตเขาว่ามีโอกาสแต่เหลือมันเหมือนกับมีโอกาสแต่เหลืออยู่หน่อยนึงอีกดิดอีกนิดนึงอะไรเงี้ย
1: จะคว้าได้ไม่ได้
0: ได้อะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็มีความกดดันจากผู้ใหญ่ผู้หญิงไม่แม่เขาก็ใครสักคนป้านะอาอะไรเงี้ยที่เป็นผู้หญิงค่ะเราต้องปล่อยเขาบ้างแต่ก็ต้องผลักเขานิดนึงเพราะเขาชา
1: ครับครับ
0: จ้ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: อ้าวละค่ะอ่ะนะคะเราก็มาฟังเพลงกันเจอน้องขวัญข้าวตัวเป็นๆ น้องบอกว่า

0: พิเศษ
1: โดยปูยุวดีเรืองฉาย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ยาเพียแคม
2: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ริง
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

นะคะก็นะเขาเรียกว่าจำจนตายคือจำจนตายอยากจะบอกเรื่องนี้ด้วยมีเนี่ยแม่ค้าส้มตำนะคะเขาก็เอาทอง3บาทไปจำนำกับเพื่อนนี่แหละแต่ทีนี้พอไปถ่ายคืนค่ะกลายเป็นว่าได้ของปลอมซะอย่างนั้นนะคะอันเนี้ยจำจนตายเหมือนกันก็เป็นอุทาหรณ์นะนางสาวรัตติกาแต่ว่าเขียนยากมากนะเขาบอกว่าชีวิตคนเราถ้าเขียนยากอย่างนี้ชีวิตก็ค่อนข้างจะใช้ลำบากเหมือนกันอะไรที่มันง่ายๆมันก็ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นเนาะอายุ27ไอ้28นะคะอาศัยอยู่ในห้องเช่าที่จังหวัดราชบุรีค่ะก็มีเรื่องต้องใช้เงินก็เลยเอาทองสร้อยข้อมือ3บาทเอาไปจำนำไว้กับเพื่อนสนิท15,000แล้วก็ส่งดอกส่งอะไรไปเรื่อยแหละจ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างจนกระทั่งมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเกรงใจเพื่อนเนื่องจากไปเที่ยวกันแล้วของหายแล้วก็ขัดใจกับเพื่อนก็เลยเอาเงินรวบรวมเอาเงินไปถ่ายทองคืนพอไปถ่ายกลับมากลายเป็นของปลอมเพราะว่าเอาไปขายไม่ได้บอกโอ้โหเข่าอ่อนเหมือนจะเป็นลมเลยแล้วก็ไปแจ้งความไว้แล้วเพราะนะคะก็เลยออกมาอุทาหรณ์ว่าเพราะความที่ไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อนก็อยากจะมาเตือนว่าถ้าจะจำนำเอาไปจำนำร้านทองดีกว่ามั่นใจว่าไม่ปลอมแน่นอนอันนี้ก็มาเมาส์เล่าให้ฟังเป็นข่าวนะคะเอาล่ะมาดู SMS กันที่4689400เกิดวันจันทร์ที่4 พฤศจิกา 40อยากรู้ว่าปีนี้ทำไมป่วยจังงานที่ทำอยู่ดีไหมอันนี้ลูกสาวใช่ไหมลูกสาวเนี่ยอายุ29ยังไม่เข้าอายุ28เข้า29คือเขาเนี่ยน่าจะเครียดนะเรื่องงานแล้วก็เรื่องส่วนตัวด้วยหลายๆเรื่องมันปนกันนะคะเขาจะต้องเขาคิดเยอะเลยนะเขาจะต้องแบ่งแยกระหว่างงานกับเรื่องส่วนตัวไม่งั้นแล้วก็ปวดหัวแน่นอนวันอาทิตย์ที่9ธันวาคม22ถามเรื่องความรัก22ปีนี้อายุ4เกิดธันวาปี46พอดีอายุ46เรื่องความรักตอนนี้ถ้ามีก็เหมือนตัวใครตัวมันแต่ถ้าไม่มีก็คือโสดจ้าโสดนะจ้าส่วนนี่วีเกิดวันพุธที่1กรกฎาคม13จะได้เงินคืนไหมครับให้เขายืมไปหมดตัวเลยพอดีผมบอกอ่ะไม่ได้คืนครับเพราะเขาก็ไม่มีเหมือนกันเราก็ไม่มีเขาก็ไม่มีทีหลังถ้าหากว่าไม่มีก็ไม่ต้องให้ใครเขายืมเด้อ

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จ

0: รูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: ร้อนร้อนร้อน
2: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

เอาละค่ะกลับมานั่งเมากับน้องอยู่เรื่องผ่าเข่านี่แหละ ถามว่าดูดวงตัวเองไหมดูว่าดวงตัวเองเนี่ยด้วยตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสุขภาพเป็นกาลากินีแปลว่าเราต้องมีปัญหาเรื่องสุขภาพอ่ะเรื่องเข่าปรากฏว่าเอ๊ะตัวเองเกิดละหูผู้กลางคืนมีผ่าแน่เลยแต่เอ้ยคงไม่ผ่าหรอกไม่ถึงขนาดผ่าแล้วมั้งเลยกระดูกหลุด 0.9 เซนถามน้องแป้งบอกนิดเดียวแต่คุณหมอบอกว่าอะไรปะไอ้นิดเดียวเนี่ยกลัวว่ามันจะเข้าไปติดขัดอยู่ในข้อแล้วมันจะเจ็บปวดมากต้องผ่าครับแล้วยังมาเอ็นขาดอีกโอ้ยนะคะก็เลยต้องใส่เฝือกนะคะถ้ามาไม่ได้ก็ต้องอัดเทปเนี่ยประมาณนี้เนาะเอามาเรามาดูคนที่เดี๋ยวก่อนนะเอ๊เอารักแมวหรือเอาอะไรดีอึ๊บอ่ะอันนี้ดีกว่าน้ำเน่ามันลำบากคนอื่นเขานะคะบอกเลยน้ำเน่าเนี่ยนะคือที่ราชบุรีซอยเทศบาล7เสมียนปรากฏว่าในคลองเนี่ยมันมีน้ำสีดำมีฟองลอยบนพื้นผิวน้ำส่งกลิ่นเหม็นมากทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ตักนะตัวอย่างน้ำนะส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าไอ้สีดำๆน่ะมันคือสารพิษอะไรหรือเปล่าชาวบ้านเนี่ยเขาก็ไปสรรหาเครื่องตรวจวัดค่าของน้ำมาทดสอบปรากฏว่าไอ้ค่าน้ำในคลองที่มันมีฝ้าขาวๆเนี่ยโอ้โหค่ามันอยู่ที่540ในขณะที่ลองไปวัดไอ้ที่เขาปิดคือพอเขาเห็นเนี่ยว่าเฮ้ยทำไมน้ำมันเริ่มมีฟองจับตัวเป็นฝ้าเขาก็รีบทำการกั้นฝายให้ตัวเองก็คือต้องช่วยเหลือตัวเองแหละเพราะว่าน้ำลำคลองเนี้ยเขาเอาไว้ใช้ปลูกผักนะคะปลูกผักปลูกพืชอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าน้ำเสียมันไหลเข้าไปผักพืชต่างๆมันก็จะเสียหายไปด้วยคนกินก็อาจจะเดือดร้อนปรากฏว่าเขาก็เอาฝายกั้นไว้ไอ้เหนือฝายเนี่ยนะคะมันเออหลังฝายใช่หลังน้ำเนี่ยปรากฏว่ามันค่าแค่154มันต่างกันเป็น400กว่าเลยแล้วปรากฏว่าแจ้งไปแล้วก็แจ้งอีกประสานสมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนจังหวัดของพื้นที่แจ้งแล้วแจ้งอีกก็ไม่มีใครมาทำอะไรก็เลยต้องออกมาขอร้องผู้สื่อข่าวว่าช่วยไปดูหน่อยซิอะไรเงี้ยตอนนี้ทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดของพื้นที่เขาก็เริ่มจะรู้เรื่องแล้วเดี๋ยวจะเอาเครื่องจักรมาขุดลอกคลองให้น้ำไหลสะดวกและเดี๋ยวก็ต้องสันดูที่ว่าโรงงานหรือใครแอบเอาน้ำเสียมาปล่อยนี่ที่เล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นข่าวและอยากจะบอกว่าบางเรื่องเราก็ต้องช่วยกันดูแลนะคะอย่าไปคิดว่าไม่ใช่เรื่องของเราอะไรอย่างนี้ไม่ดูแลไม่ได้บางเรื่องมันต้องช่วยกันดูแลเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดนะคะอ้าวเรามาดูเมื่อกี้นี้นะวีบอกแล้วนะว่าตังเนี่ยถามว่าได้คืนไหมคงยากเพราะเขาก็ไม่มีเราก็ไม่มีเนาะทีหลังไม่มีเราก็ต้องไม่ให้ยืมเกิดวันอังคารที่3กุมภาขอโทษเกิดวันอังคารที่3กุมภา24อยากถามเรื่องสุขภาพการงานและการเงินคือให้ระวังเรื่องของหลังไม่ดีท้องไส้ไม่ดีแล้วก็เป็นภูมิแพ้เรื่องของสุขภาพนะปีนี้เท่ากับอายุ45ปีที่แล้วเป็นอย่างไรโดยเฉพาะสุขภาพใจเราอาจจะเปราะบางนิดๆหน่อยๆเราจะรู้สึก นะคะปีนี้จะเหมือนกันคล้ายกันเลยนะคะเกิดวันที่1เมษายนวันอังคารที่1เมษายน18เอ๊ะทำไมเหมือนไอ้นี่ไปแล้วเลยเหมือนดูไปแล้วหรือเปล่าคุ้น1เมษายน18เอาไม่ใช่เนาะวันอังคารที่1เมษายน18ปีนี้อายุ51เท่ากับไปเรื่องหน้าที่การงานโอเคปีนี้ดีแล้ว

ปีนี้โอเคถามโชคลาภเนี่ยน่าจะเป็นโชคลาภเกี่ยวกับงานหรือเกี่ยวข้องกับการทำงานมากกว่าโชคลาภด้านการเงินนะจ๊ะอ่ะนะคะประมาณนี้เอาล่ะจะส่งมาใน Facebook ก็ได้นะอ่ะมีคนนึงเดี๋ยวนะวันนี้วันเกิดเขาน่ะปูเห็นแวบๆอ่าชื่อจุลีนะคะHappy birthday to you เกิดวันนี้17 พฤษภาคม 11วันศุกร์ถามสุขภาพการเงินคือท้องไส้เราเนี่ยไม่ค่อยดีเพราะว่าเรากินแล้วเคี้ยวเร็วหรือเคี้ยวไม่ละเอียดก็รีบกลืนอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่รีบกินรีบกลืนน่ะนะคะก็เลยทำให้มักจะปวดท้องบ่อยๆนะคะให้ระวังเรื่องของความเร็วอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ปีนี้อายุ58เกิดวันศุกร์อันเนี้ยห้ามให้ใครยืมตังค์เลยเพราะว่าไม่ได้คืนแน่นอนนะคะแล้วก็สภาพงานและเงินเนี่ยขอให้คือมันมีอุปสรรคแน่ๆแหละปีเนี้ยเอาเป็นว่าขอให้มันผ่านพ้นไปได้เร็วๆเหมือนกับความเร็วของเราที่เราชอบทำอะไรเร็วๆนะคะก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ค่ะสุขสันต์วันเกิดนะสุขสันต์วันเกิดด้วยเอาล่ะเดี๋ยวเรามาฟังเพลง2เพลงขอกันมาจังเพลงนี้นะคะยังไงก็ต้องให้ฟังอยู่แล้วมาแล้วพอน้องแป้งรับโทรศัพท์กรุณาปิดวิทยุให้ปูด้วยนะคะอย่าให้มันสะท้อน02-248-1366ค่ะ

0: วัสดีจ้า
1: สวัสดีค่ะคุณครู
0: ชื่อเล่นค่ะ
1: ชื่อนุชค่ะ
0: ชื่อนุชอยู่ที่ไหนคะเนี่ย
1: จังหวัดตากค่ะ
0: ตากเนาะร้อนหรือฝนฮะ
1: นี่มันจะตกปล่อยมาทั้งคืนนะคะ
0: มาวันเดบิเกิดค่ะ
1: วันที่2 สิงหา2509ค่ะ

0: วันอังคารค่ะ
1: กี่โมงคะ
0: 10:30ค่ะ
1: 10:30อ้าวเหมือนจะดีแต่ยังไม่ดีใช่ไหมเนี่ย
0: ใช่ค่ะแล้วยิ่งล้มแขนข้อมือแตกนะคะยังไม่ดีขึ้นเลย
1: นี่ไงมาแบบเดียวกับปูเลยล้มข้อมือแตกอะคะ
0: ค่ะใส่เปลือกอ่อนเนี่ยค่ะโอ้ย
1: กินนานยังคะ
0: อะไรนะคะ
1: นานหรือยังคะ
0: จริงๆก็ล้มตั้งแต่ก่อนเมษาก่อนสงกรานต์นะคะแต่ตอนนี้ไม่มีใครดูพ่อกับแม่ก็ยังทนปวดจนไม่ไหวจริงๆเมื่อ3ศุกร์ที่แล้วไปหาหมอทักมาว่าคุณป้าครับคุณป้าอยู่ได้ไงตั้ง20กว่าวันเราก็เลยบอกว่ามันไม่มีคนดูคนแก่ค่ะไม่มีใครยกคนแก่ออกข้างนอกเพราะพ่อเขาติดเตียงแล้วเราต้องยกหัวยกท้ายไงค่ะแล้วก็ทนจนเขาต้องเอ็กซเรย์แล้วเขาก็ชี้ให้ดูว่าเนี่ยที่มันแตกเนี่ยเห็นไหมครับโอ้โหเราเลยเจอคำถามเจอคำตอบนี้แบบกลายเป็นเซอร์ไปเลยบอกโอ้โหแล้วทนอยู่ได้ยังไงครับ20กว่าวันข้อมือมันแตกเลยนะครับเนี่ย
1: ฮะนี่เรียกว่าเหมือนปูเลยเนี่ยก็คือเนี่ยเกิดปีเดียวกันแล้วก็เกิดวันอังคารใช่ไหมแต่ปูเกิดผู้กลางคืนก็จิตเนี่ยค่ะเดี๋ยวต้องไปผ่าเข่าเหมือนกัน
0: โอ้ยมีนี่ถามไปแล้วเขาบอกว่าไม่เป็นไรเข่าให้หัดบริหารโอ้ยไม่เอา
1: คือตามวันเดือนปีเกิดเนี่ยเหมือนจะดีแต่ไม่ดีแปลว่าเดี๋ยวพอเรามีแรงถีบเรื่องไม่ดีแล้วเดี๋ยวเราก็จะเจอเรื่องดีเพราะว่าเดี๋ยวพอเลยเดือนเกิดไปแล้วจะดี
0: พอเป็น60เต็มแล้วเหรอ
1: ใช่เลยเดือนเกิดไปแล้ว
0: ต้องรอ60เลยเหรอ
1: ใช่โอ้โหมีกี่เดือนเองแค่3เดือนอ่ะ
0: โอ้โหต้องรอ60เต็มนู่นเหรอ
1: ค่ะจะต้องเจอแต่เดี๋ยวจะเจอเรื่องดีๆแต่ว่าตอนนี้เหมือนแรงถีบแล้วก็จากที่สังเกตเนี่ยหลายคนเลยที่เกิดปีเนี้ยนะคะก็จะแบบ
0: ใช่ปีเนี้ย3คนเลยเพื่อน
1: อ
0: ะอีกคนนึงก็ใส่เปลือกข้างขวาอีกคนนึงต้องไปเจาะมือรุ่นเดียวกันหมดเลยเพื่อนกัน3คนเลย
1: ใช่
0: เลยบอกเฮ้ยต้องไปรุ่นละมนต์ซะละมั้งเราอะ
1: ไม่ต้องหรอก
0: เดียวพร้อมกันหมด
1: มันคงเป็นจังหวะเพราะว่าจากที่สังเกตเนี่ยคนเกิดปีเนี้ยเยอะที่เจอแต่เจอเรื่องเยอะมากๆเลยอะแม้แต่นายกรัฐมนตรีเราไงก็เกิดปีเดียวกับเรานี่แหละท่านก็เจอเรื่องเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่เราคนเดียวที่เจอแต่ว่าเดี๋ยวพอพ้นเดือนเกิดแล้วก็จะดีขึ้นจ้ะ
0: ปีม้าไฟเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: โอ้มันทรมานโหดเหลือเกิน
1: คือด้วยตัวเราเป็นไฟอยู่แล้วแล้วมาเจอไฟอีกมันก็เลยหนักจริงๆแล้วต้องเขาบอกว่าให้ข้ามน้ำข้ามทะเลซึ่งจริงๆปูก็ข้ามแล้วนะปูรู้ตัวเองดีปูสาข้ามน้ำข้ามทะเลไปต่างประเทศเลยนะมันก็ไม่ช่วยมันแต่มันอาจจะบรรเทาปูอาจจะได้ดุนแรงกว่านี้แต่ว่ามันบรรเทาลงได้ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วค่ะถ้าสมมติว่าเนี่ยไม่เป็นคนกตัญญูนะตามวันเดือนปีเกิดเป็นคนกตัญญูถ้าไม่กตัญญูก็อาจจะหนักกว่านี
0: ้โหไม่มีใครดูเขาสองคนนะคะ
1: ค่ะ
0: อีกคนติดเตียงอีกคนนึงก็ไป
1: อายุอะไร
0: แล้วเนี่ย
1: อายุ
0: คุณตาคุณยายเหรอคะคุณปู่ถามคุณตาคุณยายใช่ไหมคะคุณยาย85คุณตา81
1: อ๋อยังโอเคแม่ปู่92
0: โอ
1: ้ต้องดูเหมือนกันกำลังกำลังกุ้มใจอยู่เลยว่าถ้าผ่าเข่าจะดูเขายังไงเนี่ย
0: อันนี้ผู้ชายติดเตียงแต่ผู้หญิงยังพูดมากได้ยังไปได้
1: 81เท่ากับปี88
0: ใช่ค่ะ
1: ปี88นี่ปีอะไรวะ
0: พ่อปีไก่คุณยายปีมะเมียแต่คุณตาปีไก่ค่ะ
1: ปีมะเมียเดือนอะไรฮะ

0: ยายเดือนกันยาค่ะ
1: อ๋อถ้าอย่างนั้นก็คงไม่มีอะไรหรอกแกจะพูดแกจะบ่นแกจะชอบประชดประชันนิดนึง
0: ใช่ใช่ใช่ชัดเลยคุณปูชัดมากเลยของคุณจานี่สิงหาวันที่หนึ่งก่อนนุชเลยแต่ปีไก่ของคุณจาค่ะติดเตียง
1: คุณตาเขาเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วเขาเรื่อยๆนิ่ง
0: ๆเขาเงียบแต่เวลาเขาโมโหทีนึงเขาโหดบ้าค่ะ
1: เขานิ่งๆเขาเรื่อยๆอ่ะคุณนุชนี่เหมือนพ่อนี
0: ่ใช่ค่ะ
1: เหมือนพ่อมาก
0: เหมือนพ่อเป๊ะเลยค่ะ
1: เหมือนพ่อมากเหมือนพ่อเป๊ะเลยอ่ะสู้กันไปค่ะสู้กันไปเดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะคะเวลาที่เราเจอเรื่องไม่ดีเนี่ยแล้วเราก็จะได้เจอเรื่องที่ดีแต่ถ้าเราเจอเรื่องดีต้องระวังเจอเรื่องไม่ดีนะคะอ่ะสู้ๆค่ะ
0: ค่ะรู้ถามให้ลูกชายได้ไหมคะ
1: คนอื่นเขารออยู่อ่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: มาได้ยังฮัลโหล
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับผมชื่อเล่นครับ
2: ชื่อทอนครับ
1: ชื่อทอนวันอยู่ที่ไหนครับทอน
2: อยู่สงขลาครับ
1: อยู่สงขลามาวันเดือนปีเกิด
2: 08เจ็ดวันอาทิตย
1: ์
2: เกิดวันอาทิตย์พ.ศ.08
1: เจ็ดอะไรล่ะคะ
2: วันที่เจ็ดเดือนไม่ทราบ
1: อ้าวอ้าวรู้ว่าเกิดวันที่เจ็ดแล้วเดือนไม่รู้
2: อ๋อเดือนมีนาเดือนมีนาวันที่เจ็ดตื่นเต้นหน่อย
1: เดือนไม่รู้ซะงั้น
2: ลืมเฉยเลย
1: วันอาทิตย
2: ์วันอาทิตย
1: ์
2: มีนา08
1: แต่ไม่รู้ว่าเกิดกี่โมง
2: เห็นบอกว่าวันประมาณไม่แน่หัวรุ่งหรือหัวค่ำนี่
1: โอเคโอเคอ้าวจะหัวรุ่งหรือหัวค่ำดีถ้าหัวรุ่งก็ดีหน่อยหัวค่ำก็เป็นคนที่ไม่ชอบไปไหนอยู่แต่บ้านวันไม่ได้ไปไหนหรอกอยู่แต่บ้าน
2: ใช่
1: นี่เป็นคนตัวน้อยๆอ่ะคะ
2: ใช่
1: อ๋อคนตัวน้อยๆตัวน้อยๆแต่วัยตัวน้อยๆแต่วัยปีนี้61วันอาทิตย์โอ้โหไม่สนุกเลยโดยเฉพาะกับครอบครัวเรื่องครอบครัวปัญหาเยอะเรื่องคำพูดอ่ะมีการพูดจากันนิดหน่อยกระทบกระทั่งแดกดันกันนิดหน่อย
2: คือครอบครัวยังไม่มีนะตอนนี้โสดอยู
1: ่
2: ครอบอยู่แต่กำลังครอบอยู่ไม่แน่ว่าจะไปรอดไหม
1: ก็ถ้าเขายังไม่เคลียร์ของเก่าอ่ะก็ไม่น่ารอดก็ไม่รู้ถ้าเขายังไม่เคลียร์ของเก่าก็ไม่น่ารอด
2: แสดงว่าตอนนี้เขายังมีของเก่ายังอยู่ใช่ไหม
1: ไม่รู้ก็คบกันยังไงล่ะไม่รู้เหรอว่าเขายังไม่เลิกกับของเก่าเขาอ่ะแล้วเราเลิกกับของเก่าเราหรือยังอ่ะ
2: เราไม่มีใครตอนนี้
1: ถ้าไม่มีใครก็เป็นฝั่งเขาแล้วแหละ
2: พอดีเพิ่งเจอไม่นานดีประมาณเดือนกว่า2เดือนเอง
1: ตัวเองจริงๆเราก็ไม่แน่ใจในตัวเขาก็ไม่ได้บอกอะไรเราทั้งหมด
2: ครับ
1: อ่ะก็เอาถือว่าใครเหงาเราผู้ชายอย่าไปเครียดอะไรนะ
2: แล้วนี่สินที่เขายืมไปไม่แน่ใจว่าเขาจะได้คืนไหมเนี่ย
1: คงได้อะค่ะแต่ไม่มากหรือไม่งั้นเราก็ให้ด้วยความเสน่หามากกว่า
2: ไม่มั่งตรงนี
1: ้เขาคิดเราอาจจะไม่ได้ให้ด้วยความเสน่หาแต่เขาคิด
2: คือผมดาวรถทีนี้เขาหลอกเงินดาวไปพูดตรง
1: ๆเอ้ยเอ้าก็ขออวยพรให้ได้คืนถึงแม้ว่านิดๆหน่อยๆก็ยังดีอย่าให้เสียเปรียบเขามาก
2: แต่ก็ได้คืนใช่ไหม
1: แม่ก็ได้นิดหน่อยไม่ได้ได้มาก
2: นะ
1: ก็บอกแล้วว่าเขาคิดว่าเราเสน่หามากกว่าที่จะให้

0: แต่ไม่ได้คุยกันไม่ได้ไปทางนั้นนะพูดถึงไปทางรถมากกว่า
1: ก็จะคืนจะไปขอคืนทำไมอ่ะ
0: อ้าวก็เราก็ดาวไปแล้วรถก็ไม่ได้เราก็ต้องคืนแหละ
1: อ่ะขออวยพร
0: ไม่ได้เสน่หาไม่ได้เสน่หาอะไร
1: เขาไม่ได้คิดเราไม่ได้เสน่หาเขาแต่เขาคิดว่าเขาต้องได้ก้อนนี
0: ้เราก็ไม่ได้ให้ความหวังตรงนั้นอ๋อครับเข้าใจเข้าไปน่าจะเอาเงินไปจะใช้อะไรพวกนี
1: ้ก็ยากหน่อยแต่เขาคงได้แต่ก็ยากหน่อยไทยไม่ใช่อะไรนะตามหน่อยละกัน
0: ครับ
1: จ้าโชคดีค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะอึบตึบ

0: พิเศษ
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์หนึ่งซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
6: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยดับแก่ตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: ประกันสังคมมาตรา40ชวนคุณจ่ายเงินสมทบต่อเนื่องเพื่อจะได้รับความคุ้มครองในทุกสถานการณ์คุ้มครองสูงสุด5กรณีไม่ว่าจะเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพหรือสงเคราะห์บุตรก็ได้รับความคุ้มครองเลือกทางเลือกที่เหมาะสมกับคุณ1จ่าย70บาท2จ่าย100บาท3จ่าย300บาทจ่ายง่ายผ่านโมบายแบงกิ้งเคาน์เตอร์เซอร์วิสแอป HSO Plus หรือสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาประกันสังคมมาตรา40คุ้มครองอาชีพอิสระจ่ายปุ๊บอุ่นใจปั๊บสอบถามโทร1506กด1โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย

ค่ะก็เวลาก็เลยใกล้หมดขนาดนี้เราก็คงต้องล่ำลากันตรงนี้เลยนะคะคงได้สัก2ดวงอ้าวนะคะพุธที่12เดือน10ปี20ไม่รู้เวลาอ้าวทีนี้เลยยากแหละไม่รู้วันพุธกลางวันกลางคืนแต่อายุ49เนี่ยถ้าเป็นกลางวันก็ไม่ดีถ้าเป็นกลางคืนก็ถือว่าส่งตัวค่ะนะคะพฤหัสที่21มกราคม14ปีนี้อายุ55ให้ระวังเรื่องการตัดสินใจโชคลาภอย่าไปคาดหวังจะได้ไม่ผิดหวังนะจ๊ะลากันตรงนี้เลยจ้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนนะคะแล้วก็ในช่วงนี้เราทั้งสองคนคือดิฉันวีรวรรณวรรธขอกล่าวคำทักทายอีกครั้งหนึ่งพร้อมๆกับคุณวิรัติศรีพงษ์ค่ะ
2: กราบอรุณสวัสดิ์อาจารย์แล้วก็อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับ
1: เราจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินกันเลยนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธ
2: ิ์เหมือนน่าจะรอสัญญาณอยู่นะครับอาจารย์รอติดต่ออาจารย์อยู่ครับ
1: ติดต่ออยู่ได้มั้ยคะ
2: รอสักครู่นึงนะครับ
1: เรามาอาเดนก็มีข่าวอยู่เยอะแยะเลยนะอย่างเช่นนิดนึงละกันระหว่างที
2: ่
1: รออาจารย์ทรงฤทธิ์เนี่ยนะคะก็จะมีข่าวว่าคุณรู้จักเบคแฮมมั้ย
2: โอ้ยดาราตั้งแต่ผมเด็กๆเลยครับ
1: ตั้งแต่คุณเด็กๆนะเป็นดาราฟุตบอลดังมากกว่าอังกฤษนะมาแล้วคุณอาจารย์เขาบอกว่าเป็นเศรษฐีจัดอันดับรวยที่สุดนะสำหรับด้านกีฬาในอังกฤษนะค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์
3: ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณ
2: สวัสดีครับอาจารย
3: ์ครับคุณวีรัตน์และผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ
1: เรามาต่อกันเลยนะคะเมื่อวานนี้ก็ยังมีการพูดถึงเรื่องของภัยพิบัติธรรมชาติที่มันไม่ธรรมชาติโดยฝีมือ